0: เราเนี่ยให้ก็จะไปโกรธมันลูกก็เหมือนกันให้พ่อแม่ก็จะไปโกรธพ่อแม่ถ้าให้แล้วเหมือนไม่มีบุญคุณต่อกันให้แล้วเหมือนลูกก็เหมือนไม่ได้ตอบแทนคุณถ้าโกรธพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ลูกก็อย่าไปโกรธเหมือนไม่ได้ทำบุญถ้าให้ลูกแล้วไม่โกรธเนี่ยมันเป็นบุญของที่เลี้ยงลูกได้เลี้ยงเอาบุญไม่ได้เลี้ยงเอาคุณแต่ถ้าลูกให้พ่อแม่เนี่ยโดยไม่โกรธพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนตอบแทนบุญคุณได้บุญต้องไม่โกรธกันทั้งแม่ทั้งลูกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องให้โดยไม่โกรธกันหรือจะดีที่สุดให้แล้วก็ไม่ลำเลิกบุญคุณกันว่าฉันเนี่ยอุตส่าห์ให้แกมาเท่านั้นเท่านี้แกยังไม่เห็นใจอย่าไปพูดกันถ้าไปพูดกันเหมือนกับเราทวงบุญคุณแต่ที่เราทำไปแล้วก็ถือว่าสบายใจทำแล้วเป็นสุขคนที่รับเขาก็เป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญของคนให้คนรับดีกว่านะต่อไปนี้คงไม่มีใครให้โกรธแล้วนะคงจะเลิกดุตะคอกกันแล้วเนาะห้ามนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวห้ามตวาดตวาดนี่ไม่ใช่คนนะก็ตวาดไอ้คนอื่นตวาดคำว่าตวาดนี่เขาดุสัตว์ตวาดขู่ตะคอกเนี่ยเขาดุสัตว์ยังเป็นงัวควายหมูหมากาไก่ก็ไล่ตวาดให้ไปอ่ะนั่นไม่ใช่เขาไล่คนไม่ใช่ตวาดคนถ้าคนนี่เขาต้องพูดกันเพราะๆพูดกันดีๆเพราะคนเนี่ยรู้เรื่องง่ายเพราะสัตว์ไม่รู้ไปเงี้ยไล่มันไปไม่ไปก็ไปเงี้ยต้องตะคอกแรงถ้าคนบอกไปเงี้ยเขาก็ไปอ่ะบอกเชิญไปนั่งตรงนั้นนะข้างเงี้ยเขาก็ไปไม่ใช่บอกไปนั่งตรงนั้นโอ้โหตาเขียวใส่ไม่ได้คนรู้บอกว่านี่ตรงนี้จำเป็นจะต้องย้ายที่นั่งนะคะไปนั่งตรงนั้นนะคะเงี้ยคนรู้ไหมใครจะไม่ไปแล้วจะบอกไปนั่งตรงนู้นเนี่ยโอ้โหเสียความรู้สึกมากเลยไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเงี้ยคนก็เจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันก็สัตว์มันยังโกรธนะหมาที่มันยังขวามองขวางเลยนะเฮ้ยลองรวมหมาวัดเนี่ยมันไปไล่เนี่ยมองค้อนเลยนะบางตัวมีเซนส์ดีกว่าสัตว์อื่นนะมันรู้โยมขนาดแมวมันยังรู้ว่าจะมาบอกว่านี่นะฉันเสร็จแล้วนะเอาลูกแมวเอาแมวเนี่ยไปไว้ตรงอื่นนะเดี๋ยวเราจะย้ายกุฏิอย่าดื้อกุฏิสมัยก่อนนะพูดข้างบนตลาดเนี่ยแมวมันอยู่ตรงไกลมันได้ยินอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรื้อกุฏิหลังนั้นนะฉันเสร็จแล้วต้องยกเอาลูกแมวแม่แมวไปไว้ที่อื่นก่อนนะอย่าไปรื้อก่อนนะเสร็จแล้วพอยังฉันไม่ฉันเสร็จแล้วแมวมันขนลูกไปอยู่ที่อื่นเลยมันรู้โยมดูสิไม่ต้องบอกมันเลยนะมันรู้อย่างคนเราจะมาบอกโอ้ยอย่างนี้สัตว์พวกนี้มันมีความรู้แน่นอนไอ้ตัวที่ตายมันไม่ขนหรอกโยมไอ้ตัวไหนตายไม่ฆ่ามันฆ่าตัวเป็นไปไว้ที่อื่นพอเสร็จแล้วพระฉันเสร็จแล้วก็เกียมคอนเกียมจังแหลงก็งัดแมวเข้าไปแล้วไม่ต้องไปตวาดไม่ได้ซ้ำโยมมันไปก่อนไม่ต้องไปไล่มันดังนั้นคนเรามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องตวาดต้องไล่ไม่ต้องขู่ตะคอกหรอกเขาใช้ปัญญาพูดกันมันง่ายดีกว่าและไม่ช้ำเรียวบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็แบบก็อยู่กันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นดีกว่าทำยังไงถึงบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอันนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ยจะเอาบัวเนี่ยน้ำก็ขุ่นบัวก็ช้ำทำไงไอ้คนที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยเอาบัวก็ช้ำแล้วน้ำก็ขุ่นบัวก็ไม่ได้ดีน้ำก็ไม่ได้ดีจะโบราณบอกนี่นะลูกหลานไปเอาบัวนะอย่าให้บัวช้ำน้ำขุ่นนะลงไปถอนบัวแล้วไปถอนแต่ค่อยย่องคนไปถอนบัวเขาต้องค่อยย่องแต่ค่อยย่องย่องย่ำไม่ใช่หลงพวดไปถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเงี้ยบัวมันก็ขาดสายบัวมันก็ขาดไอ้น้ำก็ขุ่นเขาเรียกบัวช้ำน้ำขุ่นอันนี้เป็นการปกครองของการอยู่ด้วยกันฉะนั้นทำยังไงจะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอยู่ด้วยกันแบบไม่ทำเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบใส่กันไม่ใช้อารมณ์ที่จะมาโหรับตายก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปทำงั้นแต่ตวาดกันนี่ไม่ได้โยมเราไม่ใช่แมวนี่ใช่ไหมไม่ใช่กาไม่ใช่ไก่อะใช่ไหมถ้าไปดูงานก็พวกแต่สัตว์บางตัวเนี่ยแล้วเราเลี้ยงสัตว์เราจะรู้เลยว่าโอ้โหสัตว์นี่มันฉลาดเราไม่ต้องดุต้องว่ามันก็ได้ถ้ามันรู้แล้วไหนเลยสัตว์มันฉลาดรู้ขนาดนี้พูดรู้เรื่อง นั้นเลยคนจะไม่รู้เพราะคนประเสริฐกษัตริย์ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดุไปว่าเราคนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดุไม่ว่านะเป็นธรรมที่ปกครองเอามาใช้ได้ในสังคมธรรมเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนคนด้วยกายวาจาใจอันนี้เราเวลาจะตะดุตะคอกเราก็ต้องนึกว่าคนนะคนนะนี่คนนะไม่ใช่สัตว์นะยอมจะตวาดใครก็นี่คนนะคนนะไม่ใช่สัตว์
1: ชาวพุทธก็ถือว่าการทำบุญได้มากก็คือการถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งจำนวน4องค์ขึ้นไปแปลว่าเป็นสังฆทานเป็นกำลังใหญ่พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้ทำบุญครบเป็นสังฆทาน นี่คือการให้ทานแล้วทำบุญชาวพุทธก็รู้ด้วยว่าทำบุญอย่างไรที่จะกลับได้มากอยู่ทุกวันก็คือการทำใจให้ดีทำใจไม่โกรธก็ถือว่าได้บุญมากแล้วด้วยการให้ทานทางใจให้ทานทางใจก็คือการไม่โกรธไม่แกล้งกันไม่ปิชากันไม่นินทาให้ลายกันไม่โกหกกันไม่หลอกลวงกันนี่ถือว่าทำบุญด้วยใจเป็นธรรมทานหรือเป็นอภัยทานเป็นทานที่สำเร็จในชาตินี้และส่งผลไปถึงชาติหน้าแล้วทำบุญให้ได้อานิสงส์นี่เทวดารักษาก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดาตัวเองแทนทุกคนคือเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองจนตายเลี้ยงจนตายจะจนจะมีแต่ก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองยันตายนั่นถือว่าให้ทานอันสูงสุดไม่มีทานอะไรจะประเสริฐเท่ากับการให้แก่พ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นพระอรหันต์นี่ชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้ก็จะแสวงหาบุญได้รอบตัวเราไปที่ไหนก็เป็นบุญที่ว่าบุญนั้นอยู่ที่ใจบาปนั่นคือที่ใจบาปนั่นคือคนใจร้อนคือไปสร้างความเดือดร้อนให้ใจตัวเองก็จะมีความแต่มีแต่บาปในใจคนที่ทำบุญนั้นก็ทำความเย็นใจให้ความสุขแก่ใจตัวเองด้วยการสร้างบุญกุศลด้วยการไปทำสิ่งที่ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี่คือความสบายใจฉะนั้นบุญกับบาปจึงอยู่กันไม่ได้คนมีบุญก็อยู่คนมีบาปไม่ได้คนมีบาปก็อยู่คนมีบุญไม่ได้ผัวมีบาปก็อยู่กับเมียมีบุญไม่ได้เมียมีบาปก็อยู่กับผัวมีบุญไม่ได้ฉะนั้นทำมาหากินก็ต้องอาศัยคนมีบุญเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมถ้ามีบาปก็อยู่ที่ไหนไม่ได้บาปมากก็ต้องไปอยู่ในนรกก็ไปอยู่ในคุกสมัยนี้นรกทานตาเห็นคนไปอยู่ในคุกลนคุกด้วยอยากรวยเร็วขายยามาอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็โทษถึงประหารโทษถึงตายนี่ถือว่าทำบาปเห็นในชาตินี้คนที่ทำบุญเนี่ยจะไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวคนนินทาสังเกตดูว่าคนที่มีบุญเนี่ยจะไม่กลัวคนนินทาเพราะสำรวจตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่จะน่านินทาเพ ราะถือว่าตัวเองดีกับทุกคน

0: ทั้งต่อหน้าเราก็ดีกับเขารับหลังเราก็ดีกับเขาเราไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยนินทาใครก็เรียกว่าคนมีบุญก็ไม่ระแวงไม่กลัวใครซุบซิบนินทาไม่มีใครว่าร้ายใครก้าวร้ายก็เข้าตัวเองใครอิจฉาเราใครไก่เราก็เราก็กรรมนั้นก็กลับไปหาตัวเขาเองจึงว่าบุญเนี่ยย่อมอยู่ในใจของคนมีบุญจะเย็นใจสบายใจคนมีบาปจะร้อนเพราะไปด่าเขาไว้ไปนินทาเขาไว้ไปแกล้งเขาไว้ไปโกงเขาไว้ไปลักเขาไว้ไปทำอะไรไม่ดีไว้ก็จะมีบาปมีบาปก็จะอยู่ที่ไหนก็ระแวงมองคนเป็นศัตรูไปหมดแม้แต่ใครเลยแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็มองเป็นศัตรูไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะบาปมันอยู่กับคนมีบุญไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลกายวาจาให้สงบหมั่นทำใจให้เป็นสมาธิสวดมนต์ให้เป็นภาวนาให้ทุกวันก่อนนอนก็สวดมนต์อิติปิโส3จบหรือเท่าอายุตัวเองสวดทุกวันนะโมตัสสะอิติปิโสพุทธมหากาสวดไปสวดไม่ได้กับกลางตำราสวดแล้วก็ก่อนนอนเพื่อวิงวอนให้เกิดพลังใจเป็นบุญกุศลให้แก่พ่อแม่เราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ญาติเราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพลังใจของเราก็เมื่อเราทำอย่างนี้ทุกวันไปใจเราก็จะมีพลังงานที่ไปต่อสู้กับโรคอันสับสนวุ่นวายโรคอันมีเหลี่ยมมีคมมีขู่มีเรื่องกลเยอะที่เราบางครั้งก็พลาดพลั้งไปไม่ทันโลกดัง นั้นเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาแล้วเราก็มีบุญที่ไปสู้กับโรคได้อย่างดีที่ทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนมีบุญตกน้ำเมื่อไหร่ตกไหวเมื่อไหร่ทำอะไรก็ไม่อันตรายบุญคุ้มครองแม้แต่ไปรถชนรถคว่ำก็ไม่ตายว่าคนมีบุญนะตกเครื่องบินก็ไม่ตายเครื่องบินตกยังรอดตายข้อบุญมันยังอยู่ถ้าบุญไม่มีเนี่ยอยู่ดีๆก็ตายหาเรื่องตายหาเรื่องเก็บฉะนั้นเราจะต้องเชื่อว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายุเราไม่นานมากอายุเราไม่นานปีนึงเดี๋ยวก็หมดไปปีนึงก็หมดไปจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากสาวเป็นแก่เป็นเฒ่าเดี๋ยวก็ตายมนุษย์นี่อยู่ไม่นานถ้าดูคนซึ่งกับ80ปีเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดปีนี่มีเปอร์มันปีของพี่เราทำอะไรเนี่ยยิ่งจะพยายามทำให้สำเร็จเนี่ยวันคืนไม่หมดไปเร็วไม่เหมือนคนขี้เกียจคนขี้เกียจเนี่ยโอ้ยเมื่อไรมันไม่มืดสักทีคนทำงานขี้เกียจเนี่ยจะเวลามันนานบางคนที่ทำอะไรยืดยาวยกนนทีละอย่างยกนี่ไอ้ขี้เกียจเมื่อไรมันจะเลิกสักทีชั่วโมงนี่นานเหลือเกินแต่คนขยันเนี่ยทำไมทำนิดเดียวหมดเวลาแล้วทำงานกำลังสนุกหมดเวลาคนขี้เกียจเวลามันนานแล้วก็ตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นเรียกว่าคนขยันก็จึงเหมือนคนมีบุญที่เวลามันนิดเดียวก็หมดไปวันๆหนึ่งฉะนั้นมนุษย์เนี่ยที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่เราก็ต้องตายเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องเป็นคนไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ที่มีก็คือว่ามีบุญทำไว้ก่อนแก่มีบุญทำไว้ก่อนเจ็บมีบุญทำไว้ก่อนตายทำตั้งแต่เกิดมามีบุญแล้วก็ทำบุญกุศลไว้จนสมบูรณ์แล้วก็จะได้ความสำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างทำอะไรก็ไปได้ดีเพราะบุญช่วยฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนเราไม่เชื่อบุญตัดบุญทิ้งไปแล้วก็อยู่คนบาปอย่างเดียวเจอผัวก็ผัวมีบาปเจอเมียก็เมียมีบาปเจอเพื่อนก็เพื่อนมีบาปเจอมิตรก็มิตรมีบาปบาปทำมีแต่ทุกข์ร้อนตลอดเวลาด่ากันทะเลาะกันแตกแยกกัน เพราะมีบาปจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาบุญให้เกิดขึ้นในใจเจอสามีก็มีบุญสามภรรยาก็มีบุญลูกก็มีบุญเพื่อนก็มีบุญมีบาปมีไม่มีบาปมีแต่บุญเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตก็จะรุ่งเรืองก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปเหมือนอย่างสังคมของโยมเนี่ยก็ต้องหาคนดีมาไว้เยอะๆคนดีมาไว้เยอะๆเพราะอะไรคนดีมันช่วยเราได้คนดีในที่นี้คือมีคุณธรรมดีในที่นี้ก็คือคนที่ไม่เอาเปรียบคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนคือเป็นเพื่อนที่ดีคือช่วยคือให้ช่วยได้ช่วยให้คือให้เสียสละไม่เห็นแก่ได้คือทำด้วยความจริงใจทำด้วยความเต็มใจถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างนี้เราจะเจอสังคมนี้น่าอยู่รู้สึกเราไม่ผิดหวังที่เจอแต่คนดีเราก็จะมีกำลังใจที่ต่อสู้กับชีวิตได้อย่างไม่ท้อถอยที่อาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สิ่งละอันพันละน้อยเพื่อต้องการฉลองศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจได้นิมนต์พระมาในฐานะอาตมาเป็นตัวแทนก็โมทนาคาถาเป็นภาษาไทยว่าขอให้ทุกคนได้จงมีบุญทุกคนได้สร้างบุญกุศลไว้ให้เต็มสมบูรณ์แล้วก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และก็ชีวิตหน้าในสังคมเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปมีความเจริญรุ่งเรืองคิดอะไรก็สมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
6: กยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบ

0: กลุ่มรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มจองผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ขณะนี้ท่าน านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
4: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
5: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
4: ใจเย็นๆครับคุณนทเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
6: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังอยู่ในช่วงของการฝึกใช้คำถามซึ่งขึ้นต้นด้วย how ครับ H-O-W how ความหมายก็คืออย่างไรครับออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับ how วันนี้เราจะพูดถึงคำถามซึ่งขึ้นต้นด้วย how often ครับ how often เป็นการถามถึงความถี่ของอะไรบางอย่างครับ how often do you study English คุณเรียนภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหนHow often do you study English? หรือ How often do you visit your parents? คำว่า visit your parents แปลว่าไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ดังนั้น How often do you visit your parents? หมายถึงคุณไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่บ่อยแค่ไหนหรือ How often does it rain in Bangkok? ฝนตกบ่อยแค่ไหนในกรุงเทพ How often does itrain in Bangkok สังเกตไหมครับว่า how often มักจะตามด้วย do หรือ does ครับเช่น how often do you study how often do you visit หรือ how often does it rain เรื่องนี้ไม่ยากนะครับอย่าลืมนำไปใช้ด้วยในวันนี้นะครับผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจไก่ได้พลอยของสูงค่าแม้นไม่รู้ดูต่ำต้อยเปรียบเหมือนพลอยงามล้ำจำรัดแสงไก่ได้เห็นมองข้ามหยามพลอยแดงกลับแสวงถั่วงาค่าเกินพลอยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไก่ได้พลอยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องไก่ได้พลอยแต่ไม่เห็นค่าของพลอยเพราะพลอยไม่มีประโยชน์สำหรับไก่เปรียบกับคนได้ของดีแต่ไม่รู้ค่าก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

0: ณอุจจาวจังปันดิตาทัสยันติบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลง
1: ในอดีตการณกรุงพาราณสีพระเจ้ากรมทัตพระองค์หนึ่งทรงมีพระนามว่าพระมหาสีลวราชพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมากทรงสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนงเมื่อมีพระชนมายุเพียง16ชันษาเท่านั้นพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระกุมารครั้นเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วก็ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงโปรดการทำทานยิ่งนักทรงให้สร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4ด้านที่กลางพระนครและที่ประตูพระราชวังเพื่อเป็นทานแก่คนยากจนคนกำพร้าและคนเดินทางในครั้งนั้นมีอมาตย์ชั่วคนหนึ่งเห็นพระราชามีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาจึงคิดเหิมเกรมถึงขนาดบังอาจลักลอบเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในหลายครั้งหลายคราจนผู้มากราบทูลฟ้องร้องและพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพระองค์เองถึงแม้ว่าการกระทำเช่นนี้มีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตแต่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกรุณาจึงทรงเพียงว่ากล่าวและขับไล่ไปเสียจากพระนครเมื่ออมาตย์ชั่วถูกขับไล่ออกจากเมืองก็โกรธแค้นพระมหาสีลวราชยิ่งนักเขาขนทรัพย์สินและพาลูกเมียเดินทางออกจากกรุงพาราณสีไปพึ่งพระบารมีพระราชาแห่งแคว้นโกศลอมาตย์ผู้นี้เป็นคนมีฝีมือและหมั่นเพียรทำการงานเต็มความสามารถแสดงความจงรักภักดีอย่างออกนอกหน้าในไม่ช้าก็เป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยของพระเจ้าโกศลวันหนึ่งขณะที่อมาตย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าประชุมปรึกษาเรื่องราชการงานเมืองอมาตย์ชั่วเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงกราบทูลพระเจ้าโกศลว่า
2: พระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์เมืองพาราณสีอ่อนแอลาวอิสตีถึงแม้ราชสมบัติในเมืองจะมีมากมายแต่ก็เปรียบเสมือนรวงผึ้งที่ปราศจากตัวผึ้งหากพระองค์มีพระราชประสงค์เมืองพาราณสีแล้วไซเพียงยกกำลังทหารไปเล็กน้อยก็อาจจะยึดเมืองง่ายโดยง่ายพระเจ้าค่ะ
1: พระเจ้าโกศลทรงสดับแล้วก็ไม่ทรงเชื่อสนิทนักเพราะเห็นว่าอมาตย์ผู้นี้เคยรับราชการในเมืองพาราณสีมาก่อน
3: ที่เจ้าพูดอย่างนี้เจ้าจะมาสอดแนมเมืองโกศลหรือ
2: หามิได้พระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลด้วยความจริงใจหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ทรงทดลองส่งทหารที่ไว้วางพระทัยพอไม่เป็นโจรไปปล้นหมู่บ้านชายแดนเมืองพาราณสีดูสักครั้งเมื่อทหารปลอมพวกนี้ถูกจับตัวไปเฝ้าพระเจ้ามหาศีลวราชแล้วทรงมั่นพระทัยได้เลยว่าแทนที่จะได้รับโทษกลับจะได้รับพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วปล่อยตัวกลับมาอีกด้วยเพราะพระเจ้ามหาศีลวราชทรงขาดกลัวเกรงว่าพวกพ้องของโจรที่ถูกจับตัวไปไว้จะตามมาแก้แค้นจึงมักต้องเอาใจโจรเสมอพระเจ้าค่ะ
1: พระเจ้าโกศลไม่ทรงเชื่อนักแต่ทรงเห็นอมาตย์ปราบทูลอย่างแข็งขันก็ทรงคิดว่าจะทดลองดูจึงส่งทหารกลุ่มหนึ่งลอมเป็นโจรไปปล้นหมู่บ้านชายแดนเมืองพาราณสีเหตุการณ์ก็เป็นจริงอย่างที่อมาตย์ชั่วปราบทูลเพราะเมื่อโจรปลอมของพระเจ้าโกศลถูกจับตัวไปถวายพระเจ้า

0: มหาศีลวราชพระองค์ทรงซักถามว่า
1: เหตุใดพวกเจ้าจึงพากันมาปล้นทรัพย์สินของชาวบ้านทำไมไม่คิดที่จะทำมาหากินโดยสุจริต
2: พวกข้าพระพุทธเจ้ายากจนไม่มีที่ดิน
1: ไม่มีทรัพย์สินที่จะลงทุนทำมาค้าขายอะไรเลยจึงต้องคิดปล้นอย่างนี้ล่ะพระเจ้าค่ะ
3: จริงหรือเอาเถอะถ้าพวกเจ้ายากจนไม่มีจะกินจริงๆเราจะให้เงินทองพวกเจ้าไปทำทุนสร้างเนื้อสร้างตัวประกอบอาชีพสุจริตจะได้ไม่ต้องเป็นโจรอีกการเป็นโจรเที่ยวปล้นฆ่าเขาเนี่ยมันบาปรู้ไหมนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแล้วตัวของพวกเจ้าเองนั่นแหละจะเดือดร้อนต้องคอยหลบซ่อนเกรงกลัวอาญาของแผ่นดินแม้ตายแล้วก็มีทุกขติเป็นที่ไป
0: เมื่อพระเจ้ามหาศีลวราชทรงปล่อยพวกโจรปลอมไปพวกโจรปลอมจึงกลับไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าโกศลทรงทราบโดยละเอียดพระเจ้าโกศลก็มีพระทัยสอดคล้องตามคำยุยงของอมาตย์ชั่วว่าพระเจ้ามหาศีลวราชเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอแต่ก็ยังไม่ทรงแน่พระทัยนักจึงส่งทหารไปทดลองใหม่ครั้งคราวนี้ให้ไปดักปล้นในหมู่บ้านชานเมืองใกล้พระนครเหตุการณ์ก็คงเป็นอย่างคราวแรกอีกคือพระเจ้ามหาศีลวราชได้พระราชทานทรัพย์ให้แล้วก็ปล่อยโจรไปแม้นพระเจ้ามหาศีลวราชจะทรงปล่อยโจรถึง2ครั้งแล้วพระเจ้าโกศลก็ยังไม่ทรงแน่พระทัยว่าพระเจ้ามหาศีลวราชจะไม่ทรงต่อสู้หากถูกแย่งชิงราชสมบัติจึงทรงให้ทหารปลอมเป็นโจรเข้าไปปล้นอีกเป็นครั้งที่3คราวนี้ทรงให้ไปปล้นชาวบ้านถึงในเมืองเลยทีเดียวและเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นเช่นเดิม
4: พระเจ้ามหาศีลวราชน้ำพระทัยดีจริงๆแต่ถึงอย่างไรการได้เมืองพาราณสีนั้นเป็นยอดปรารถนาของเราถ้าพาราณสีอยู่ในกำมือเราเมื่อไหร่แล้วก็เมืองไหนๆก็ต้องเกรงกลัวเราชื่อของเราก็จะปรากฏไปทั่วทั้งปฐพี
0: จากนั้นพระเจ้าโกศลจึงทรงกรีธาทัพมุ่งสู่กรุงพาราณสีด้วยความมั่นพระทัย

0: กรุงพาราณสีในครั้งนั้นมีอมาตย์นักรบที่เกรียงไกรอยู่1,000นายความสามารถของนักรบเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครในโลกอาจหารสู้ได้อย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันเลยแม้แต่จะให้สู้กับช้างตกมันก็ไม่หวาดหวั่นครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาประชิดชายแดนอมาตย์นักรบเหล่านี้จึงกราบทูลพระเจ้ามหาศีลวราชขออาสาออกไปต่อสู้เพื่อจับตัวพระเจ้าโกศลมาลงโทษให้จงได้แต่พระเจ้ามหาศีลวราชไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสว่า
1: การทำศึกสงครามนั้นเป็นการล้างผลาญชีวิตกันเป็นการก่อบาปก่อเวรไม่สิ้นสุดอย่าเลยเมื่อพระเจ้าโกศลต้องการราชบัลลังก์ของเราก็ให้เขามาเอาไปเถิด
0: ด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าโกศลก็เคลื่อนทัพเข้ามาประชิดเมืองหลวงโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขวางแม้บรรดาอมาตย์นักรบของพระเจ้ามหาศีลวราชอยากจะออกรบหนักหนาแต่ก็สู้อดใจไว้เพราะความเคารพในคำสั่งขององค์พระประมุขของตนอันเป็นคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมของทหารหาญเมื่อพระเจ้าโกศลยกทัพล่วงเลยมาได้โดยง่ายเช่นนั้นก็ทรงลังเลพระทัยด้วยเกรงว่าอาจจะมีอุบายซ่อนเร้นอยู่ก็เป็นได้จึงทรงส่งพระราชสารเข้ามาทูลถามว่าจะยกราชสมบัติให้หรือจะรบพระเจ้ามหาศีลวราชจึงทรงตอบพระราชสารกลับไปว่าม
1: หาบพิตรเราไม่รบหรอกหากท่านปรารถนาราชสมบัติก็จงมารับไปเถิดเรายินดีมอบให้
0: จากนั้นพระเจ้ามหาศีลวราชทรงมีรับสั่งให้เปิดประตูเมืองทุกด้านและพระองค์เสด็จขึ้นประทับเมือง

0: พระเจ้าโกศลเข้ายึดเมืองได้ทรงจับพระเจ้ามหาศีลวราชพร้อมด้วยนักรบทั้งพันนายมัดไว้แล้วมีรับสั่งว่า
1: เรายึดพาราณสีได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยสักนิดบัดนี้พระเจ้ามหาศีลวราชอยู่ในกำมือของเราแล้วพระองค์ไม่โปรดการรบราฆ่าฟันเราก็จะไม่ประหารพระองค์
0: มิใช่ว่าพระเจ้าโกศลจะทรงพระเมตตาพระองค์กลับมีรับสั่งให้จับพระเจ้ามหาศีลวราช

0: พระเจ้าโกศลจะทรงพระเมตตาพระองค์กลับมีรับสั่งให้จับพระเจ้ามหาสิลวราชกับอมาตย์ทหารทั้งพันคนไปฝังทั้งเต็มในป่าช้าผีดิบซึ่งเป็นที่ทิ้งซากศพในสมัยนั้นโดยให้ขุดหลุมลึกฝังลำตัวไว้แล้วโผล่ศีรษะขึ้นมาแค่คอเพื่อรอให้ฝูงสุนัขมากัดทิ้งกินเป็นอาหารพระเจ้ามหาศีลวราชถูกเหยียบย่ำทำร้ายถึงป่านนั้นก็ยังไม่ได้ทรงถือโกรธทรงตั้งมั่นประพฤติธรรมอย่างแน่วแน่มั่นคงทรงสำรวมพระทัยแผ่เมตตาให้แก่ศัตรูพร้อมกับยังทรงพระราชทานโอวาทปลอบใจเตือนสติเหล่านักรบของพระองค์ซึ่งถูกฝังแวดล้อมอยู่รอบข้าง
1: ขอให้พวกเจ้าอย่าได้โกรธเคืองแก่ผู้มารุกรานเลยจงอโหสิกรรมแก่ข้าศึกและทำใจให้เป็นกุศลแผ่เมตตาให้แก่เขาทั้งหลายเมื่อใจบริสุทธิ์แม้ตายก็จะได้ไปดียังดีกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อการสร้างบาปกรรม
0: อมาตย์นักรบเหล่านั้นล้วนแต่มีน้ำใจมั่นคงจงรักภักดีต่อพระเจ้ามหาศีลวราชอย่างน่าสรรเสริญยิ่งนักถึงแม้ถูกเหยียดหยามภายในใจจนร้อนระอุคุกรุ่นไปด้วยความกระหายที่จะรบแต่ด้วยความมีวินัยอันได้ฝึกปรือมาอย่างดีเยี่ยมและความศรัทธาเชื่อมั่นที่มีต่อพระราชาของตนจึงทำให้ทุกคนยอมเชื่อฟังและกล้าสละชีวิตทนข่มใจยอมให้ข้าศึกมัดลากมาฝังดินเผชิญความตายแต่โดยดีทั้งที่ไม่ใช่ผู้อ่อนแอไร้ฝีมือครั้นเวลาค่ำมาถึง

0: ฝูงสุนัขจิ้งจอกที่เคยมากัดกินซากศพมนุษย์ในป่าช้านั้นเป็นประจำก็เข้ามาหาซากศพกินตามเคยเมื่อพวกมันเห็นศีรษะคนโผล่เปลี่ยนอยู่เต็มป่าช้าเช่นนั้นก็เข้าใจว่าเป็นซากศพจำนวนมหาศาล
1: พี่ดูนั่นศพมนุษย์เกลื่อนไปหมดเลย
2: แล้วจะรออะไรอยู่ล่ะเข้าไปจัดการเลย
1: หวานปากละ
0: พระเจ้ามหาศีลาวราชทรงคาดคะเนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงทรงนัดแนะอุบายเอาตัวรอดให้กับนักรบของพระองค์ล่วงหน้าเมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกพากันวิ่งตรงรีเข้ามาก็เปล่งเสียงตวาดขึ้นพร้อมๆกัน
1: เฮ้ยออกไป
0: เสียงนั้นดังกึกก้องไปทั้งป่าช้าฝูงสุนัขไม่ได้ยินก็ตกใจเพ่นนี้เตลิดไปครั้นเมื่อสุนัขจิ้งจอกเลี้ยวหลังกลับมาดูก็ไม่เห็นมีใครไล่ตาม
1: ไม่เห็นมีใครตามมาเลยนะลูกพี่
2: ลับไปดูจีสิว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่เมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกกลับมาพระราชาและหมู่อมาตย์ทหารก็ตะเพิดมันอีกด้วยวิธีนั้นมันก็วิ่งเตลิดไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ถึง3ครั้ง3คราฝูงสุนัขเริ่มรู้แล้วว่าศีรษะคนเหล่านั้นทำเสียงได้เพียงอย่างเดียวแต่เข้ามาทำร้ายมันไม่ได้เจ้าตัวจ่าฝูงจึงตรงรีเข้ามาหาพระเจ้ามหาศีลวราชทันที
2: เสร็จข้าแล้วทีนี
0: ้พระเจ้ามหาศีลวราชแม้พระวรกายไม่อาจทรงขยับขยื่นได้ก็ตามแต่ก็คงมีพระสติมั่นคงและทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศทรงเงยพระศอกยืดขึ้นสุดช่วงสุนัขจ่าฝูงเห็นช่องทางสะดวกก็เอียงคอไม้จะงับพระศอกให้ถนัดทนีจะยังไม่ทันที่มันจะงับได้พระเจ้ามหาศีลวราชก็ทรงกดพระหัตถ์

0: ลงหนีบส่วนคอของมันไว้แน่นราวกับกำลังของหีบยนต์สุนัขจิ้งจอกตกใจสุดขีดทั้งเจ็บทั้งกลัวตายจึงแผดร้องเสียงโหยหวนไปทั่วป่าดิ้นสะบัดไปมาอยู่อย่างนั้นฝ่ายสุนัขบริวารได้ยินเช่นนั้นต่างก็ตกใจเพนนี้เอาตัวรอดไปจนหมด
1: เพนเธอพวกเราลูกพี่ถูกพวกมันจับตัวไปแล้ว
0: สุนัขจิ้งจอกพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจนสุดกำลังทั้งสี่เท้าของมันตะกุยดินที่ฝังกลบพระราชาไว้จนกระทั่งกระจัดกระจายออกเป็นวงกว้างทำให้ดินปากหลุมที่กลบพระวรกายของพระองค์หลวมขึ้นพอที่จะขยับพระองค์ได้จึงทรงเงยพระหนุขึ้นปล่อยสุนัขจิ้งจอกให้วิ่งหนีไป
2: พวกเราไม่ต้องห่วงเราเป็นอิสระแล้ว
0: ครั้นแล้วทรงฉุดอมาตย์ทั้งหลายขึ้นจากหลุม
2: มาค่อยๆขึ้นมาเอาอึบอืมอ่ะมา
0: เมื่อทุกคนขึ้นมาได้แล้วจึงพากันพักผ่อนให้หายอ่อนเพลียอยู่ในป่าช้าผีดิบนั่นเองในป่าช้าแห่งนี้เป็นที่หากินของยักษ์สองตนยักษ์ทั้งสองกินซากศพมนุษย์เป็นอาหารทั้งสองได้ตกลงแบ่งเขตแดนออกเป็นสองเขตหากซากศพถูกทิ้งไว้ในเขตของใครก็เป็นสิทธิ์ของผู้นั้นแต่ในคืนนั้นมีซากศพถูกนำมาทิ้งไว้ตรงเส้นแบ่งเขตแดนพอดียักษ์ทั้งสองไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้จึงถกเถียงกันเป็นการใหญ่ในที่สุดยักษ์ทั้งสองซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดเห็นว่าพระเจ้ามหาศีลวราชทรงมีพระสติปัญญาหลักแหลมทั้งยังทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิตรราชธรรมปราศจากอคติทั้งปวงจึงพากันมาเข้าเฝ้าพระองค์
3: ข้าแต่พระราชาขอพระองค์ช่วยแบ่งซากศพนี้ให้แก่พวกเราด้วยเถิด
2: เราจะแบ่งซากศพให้เจ้าก็ได้แต่เวลานี้เนื้อตัวของเราเลอะเทอะขมุกขมอมต้องขออาบน้ำก่อน
0: ยักษ์ทั้งสองจึงรีบไปนำน้ำที่อบไว้ในห้องส่งน้ำพร้อมทั้งเครื่องทรงเครื่องหอมและเครื่องประดับมาถวายแล้วยังเข้าไปในห้องพระเครื่องนำพระกระยาหารรสเลิศมาถวายอีกด้วยเมื่อพระเจ้ามหาศีลวราชเสวยเสร็จแล้ว
3: ยังมีพระประสงค์สิ่งใดอีกพระเจ้า
2: เจ้าจงไปนำพระขันของเราซึ่งวางไว้เหนือแท่นมันทมมาย
0: ักษ์ทั้งสองก็บุกเข้าไปถึงห้องพระบรรทมหยิบพระขันซึ่งวางอยู่ใกล้พระเศียรของพระเจ้าโกศลมาถวายพระเจ้ามหาศีลวราชเมื่อพระองค์ได้พระขันคู่พระหัตถ์ก็ทรงผ่าศพออกเป็นสองซีกตั้งแต่หัวลงมาแล้วพระราชทานแก่ยักษ์ทั้งสองโดยเท่ากันยักษ์ได้กินเนื้อมนุษย์สมใจแล้วก็สำนึกในพระกรุณาจึงกราบทูลอาสาจะสนองพระราชประสงค์ต่อไป
3: ยังมีพระประสงค์สิ่งใดอีกพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงพาเราไปยังห้องบรรทมและพาอำมาตย์นักรบทั้งพันนายไปส่งถึงบ้านของแต่ละคนด้วย
3: ด้วยความยินดีพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพระเจ้ามหาศีลวราชเสด็จเข้าไปยังห้องบรรทมได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าโกศลหลับสนิทอยู่จึงทรงวางพระขันลงบนพระอุทรของพระเจ้าโกศล
4: ฮะนี่มันอะไรกัน
5: ท่านทำไมท่านรอดชีวิตกลับมาได
2: ้อย่ากลัวไปเลยสหายเราไม่ได้มาร้ายหมายจะเอาชีวิตท่านและเราก็มิได้ถือโทษแต่อย่างใด
0: พระเจ้าโกศลทรงนึกละอายพระทัยยิ่งนัก
4: ข้าแต่มหาราชาหม่อมฉันได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แต่กลับไม่ได้ทราบซึ้งถึงพระคุณของพระองค์เลยนับว่าเลวทรามต่ำช้ายิ่งนักแม้แต่พวกยักษ์ซึ่งชอบกินเลือดกินเนื้อผู้อื่นได้ชื่อว่าหยาบคายร้ายกาจแต่ยังรู้ถึงพระคุณอันเลิศของพระองค์หม่อมฉันสำนึกความผิดและได้ทราบซึ้งถึงคุณของพระองค์แล้วหม่อมฉันขอกระทำสัตย์สาบานว่าหม่อมฉันจะไม่ประทุษร้ายพระองค์อีกแม้แต่ปลายพระโลมา
6: และหม่อมฉันขอเป็นผู้ถวายการอารักขาพระองค์ตลอดจนพลเมืองมิให้ได้รับอันตรายจากโจรผู้ร้ายใดๆเลยพระเจ้าข้า
0: เมื่อพระเจ้าโกศลกราบขอขมาแล้วจึงมีรับสั่งให้บรรดาเสนาอมาตย์และประชาชนชาวเมืองมาประชุมกันที่หน้าประตูเมืองครั้นแล้วพระเจ้าโกศลก็เสด็จออกท่ามกลางมหาชนตรัสสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้ามหาศีลวราชเป็นอเนกประการทรงกระทำการขอขมาอีกครั้งหนึ่งต่อหน้ามหาชนและประกาศถวายราชสมบัติทั้งหมดกลับคืนแด่พระเจ้ามหาศีลวราชจากนั้นพระเจ้าโกศลก็ยกกองทัพกลับทรงมีรับสั่งให้ลงโทษอมาตย์ชั่วที่ยุแย่ให้พระองค์กระทำความผิดแล้วจึงนำทหารของพระองค์กลับสู่บ้านเมืองของตนฝ่ายพระเจ้ามหาศีลวราชเมื่อได้รับราชสมบัติกลับคืนตามเดิมแล้วก็ทรงรำพึงถึงอนุภาพแห่งความเพียรว่า
2: เพราะความเพียรแท้ที่ทำให้เราได้ยศศักดิ์ที่เสื่อมไปแล้วกลับคืนมาทั้งยังช่วยให้อมาตย์นักรบทั้งพันคนรอดชีวิตกลับมาได้อีกด้วยเราปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นธรรมดาผลแห่งความเพียรของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์จริง
0: ๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้ามหาศีลวราชก็ยิ่งทรงทำบุญทำทานทรงรักษาศีลและทรงเจริญภาวนามากยิ่งขึ้นด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นตลอดพระชนชีพของพระองค์

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: พระมีในโลกล้วนนานาคุณยิ่งพระสุธามากล้นของใดเล่าจักหาเทียบเท่าแม่เฮยแม่มากคุณค่าล้นมากกว่าฟ้าดินบุตรทั้งหลายจงตั้งมั่นกตัญญูหมั่นเทิดชูคุณท่านอย่าบ่ายเบียงเข้าพรรษาถือศีลห้าอย่าเอ็นเอียงจงหลีกเลี่ยงหนทางแห่งอบายกุศลนี้จะเกิดแก่ตัวท่านถือให้มั่นนอกพรรษาอย่าสลายจะห่างทุกข์พบแต่สุขสบายถึงสำปรายอย่าพบหน้าถ้ายังมีคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิดีผู้อ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครๆก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธาน

0: รองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวัชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวัชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระ
1: งจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่เราได้มาบำเพ็ญจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลคือเกิดความสงบใจเกิดความสบายใจสิ่งที่จะทำให้เราสงบใจสบายใจเรียกว่าเป็นบุญการที่เราจะทำให้สงบใจสบายใจนั้นเราต้องมีองค์ประกอบที่จะชักจูง จิตใจเราให้ระลึกความดีที่เราทำไว้คนเราที่จะมีความสุขก็ต้องอาศัยนึกถึงความดีที่ทำไว้จึงจะเกิดความสุขที่ใจเราเหมือนกับเรานึกถึงว่าเรามีอะไรนึกว่าเรามีเงินเรามีบ้านเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความสบายใจถ้าเรานึกสิ่งที่ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเดือดร้อนอยู่ทุกวันก็เกิดความไม่สบายใจ อันนี้เป็นปัญหาของทางโลกเมื่อนึกถึงเรื่องที่เรามีก็สบายใจนึกถึงที่เรื่องไม่มีก็ไม่สบายใจเหมือนกับเรามานึกถึงบุญที่เราทำไว้เหมือนกับคนมีนึกถึงความดีที่เราทำไว้ทั้งเกิดการให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้สงเคราะห์ตนเองและคนอื่นเป็นผู้สงเคราะห์ญาติพี่น้องให้ได้รับความสุขเป็นผู้สงเคราะห์แก่ทุกคนทั่วไปที่เดือดร้อนให้เขาได้มีความสุขแล้วก็ได้สงเคราะห์บุคคลผู้มีศีลธรรมสงเคราะห์กับศาสนาที่จะทำให้เป็นที่ตั้งมั่นคงสืบต่อไปเมื่อเราคิดสงเคราะห์อย่างนั้นก็ทำให้เราเกิดความ

0: เต็มใจเกิดความรู้ว่าสิ่งที่เราทำไว้นั้นเป็นความดีก็เกิดความสบายใจเกิดความสุขใจเกิดความสงบใจขึ้นมาเกิดความปลาบปลื้มด้วยการนึกถึงที่ตนเองทำความดีก็ทำให้จิตตนเองนั้นผ่องใสเบิกบานเช่นการให้ทานก็ดีรักษาศีลการรักษาศีลนี้เราต้องนึกบ่อยๆว่าเรารักษาศีลข้อใดเรามีศีลข้อใดเรารักษาบ่อยแค่ไหนเราก็นึกถึงว่าที่เราทำบ่อยๆนั้นคือความดีของเราคือความสร้างสมบุญของเราทุกวันทุกเวลาเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดความภูมิใจว่าเกิดมาก็ยังได้ทำความดีแล้วก็นึกถึงเรื่องสมาธิสมาธินี่ทำแล้วเห็นผลเลยคือทำให้ใจสงบแล้วก็เห็นผลเลยทำเมื่อใดก็เห็นผลเมื่อนั้นอันนี้เป็นความสุขในปัจจุบันเป็นบุญในปัจจุบันทำเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นทำให้ใจสงบเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นทำให้ใจสบายเมื่อไรก็เป็นบุญเมื่อนั้นบุญคือความสงบใจบุญคือความสบายใจเมื่อเราทำใจดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีมาจากใจเราฉะนั้นเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนความสุขก็คือบุญบุญก็คือความสุขถ้าเราไม่ทำบุญแล้วใจเราก็ร้อนเราก็เป็นคนคิดมากเป็นคนมีปัญหามากเป็นทุกข์กังวลมากเมื่อเราเป็นทุกข์มากมันก็ทำให้เราเดือดร้อนเขาเรียกว่าไม่มีบุญแต่ว่าถ้ามีบาปอย่างเงี้ยคนเราถ้าผิดศีลมากๆเนี่ยก็เกิดความร้อนใจถ้าผิดศีลมากๆมันเกิดความเดือดร้อนใจทุกวันทุกเวลาอันนั้นถือว่ามีบาปเช่นคนทำใจให้มีสมาธิไม่ได้เป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีแต่ความพยาธิบาทมีแต่ความโกรธมีแต่เรื่องราวเดือดร้อนนำเข้ามาสู่ตัวเองชอบหาเรื่องคนโน้นชอบหาเรื่องคนนี้ชอบเอาเรื่องคนโน้นคนนี้มาใส่ใจอันนี้ถือว่ามีบาปทำให้เราไม่เคยพบความสงบสุขเลยเพราะเราไปเพ่งโทษแต่คนอื่นดีไม่ดีแต่เราไม่เคยทำใจเราให้ดีอันนี้บาปทันตาเห็นบาปทำให้เราร้อนใจอยู่ทุกวันบุญทำให้ใจเราเย็นอยู่ทุกวันฉะนั้นเรามาแสวงหาความสงบก็คือการมาแสวงหาบุญนั่นเองการให้ทานบ่อยๆทำให้ใจเราใจดีบ่อยๆการรักษาศีลบ่อยๆทำให้เราใจดีบ่อยๆการเจริญสมาธิทำให้ใจมีภาวนาเช่นพุทโธลมเข้าโทลมออกทำจนเราไม่ลืมเราไม่คิดเรื่องอะไรแต่เราคิดแต่พุทโธอย่างเดียวเรื่องเกลียดเรื่องโกรธเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีต่างๆเราก็ลืมไปหมดลืมจนเหลือแต่ใจดวงเดียวเหลือแต่พุทโธอันเดียวพอใจเป็นดวงเดียวก็เกิดความสบายใจเพราะเราไม่เอาเรื่องคนอื่นมากังวลใจอันนี้การปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าให้ตัวเองมีความสุขทุกเวลาเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ใจใครไม่ต้องไปขอความสุขจากใครบางคนต้องให้คนอื่นเขารักเราเราจึงจะมีความสุขให้คนอื่นเขาห่วงเราเราจึงจะมีความสุขให้คนอื่นเขาสนใจเราจึงจะมีความสุขแต่เราไม่เคยสนใจในตัวเราเลยเราไม่เคยทำใจให้เราสงบเลยแต่ถ้าเราจะเอาความสุขที่ยืนยาวนานความสุขที่แน่นอนไม่ต้องอาศัยใครให้เราก็คือทำใจของเราให้สบายทำใจของเราให้มีศีลมีสมาธิเมื่อทำใจของเราได้เราก็ได้รับความสุขที่ใจเราโดยไม่ต้องไปขอความสุขจากใครคนเราที่หาความสุขไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปหาความสุขจากรูปภายนอกจากเสียงภายนอกจากกลิ่นภายนอกจากรสภายนอกจากการสัมผัสถูกต้องข้างนอกไม่นึกเลยว่าตัวเราเนี่ยตัวมีความสุขตัวเราเนี่ยตัวสร้างความสุขสร้างความทุกข์ที่เราจะได้จากที่อื่นมาเราก็ต้องพอใจจะได้เสียงจากได้รูปได้กลิ่นต่างๆมาก็ต้องพอใจในเสียงนั้นกลิ่นนั้นรูปนั้นเราจึงจะเกิดความสบายใจถ้าเราไปเอาเสียงรูปข้างนอกมาไม่พอใจมันก็เกิดความเกลียดโกรธขึ้นมาอีก ฉะนั้นแท้ที่จริงความสุขในโลกนี้ก็คือความสุขที่ความพอใจสุขที่ความพอใจคือความสุขที่สงบใจที่เราทำให้ดีเกิดขึ้นเช่นเราได้เห็นตัวเองทำความดีบ่อยๆเนี่ยพอนึกขึ้นแล้วมันก็ปลื้มใจนึกไปแล้วก็ดีใจว่าโอ้ครั้งนั้นเราก็ได้ทำความดีครั้งนี้เราก็ได้ทำความดีเราได้ทำให้ตัวเองมากมายเมื่อนึกถึงแต่ความดีมันก็ใจเย็นเหมือนคนอยู่ใกล้น้ำเหมือนคนได้ดูน้ำได้เห็นน้ำมันเย็นใจมันก็สบายเหมือนคนไปนั่งดูไฟอยู่กับใกล้ไฟไฟมันร้อนมันก็เกิดความไม่สบายใจเพราะไฟมันร้อนไปนั่งอยู่ใกล้ไฟมันก็เป็นทุกข์ร้อนนั่งอยู่ใกล้น้ำมันก็เย็นอันนั้นใจเราก็เช่นเดียวกันเรานึกอยู่ใกล้บุญเรานึกถึงความดีที่เราทำบ่อยๆมันก็เหมือนอยู่กับน้ำมันก็ใจเย็นเรานึกถึงความไม่ดีที่เราทำไว้ไม่ดีทำบาปทำกรรมไว้ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็เหมือนเราอยู่ใกล้ไฟก็ร้อนใจนึกมากก็ร้อนมากคิดมากก็ร้อนมากเพราะนึกแต่เรื่องไม่ดีมันก็เลยเป็นร้อนใจเหมือนคนอยู่ใกล้ไฟฉะนั้นเราก็เอาตัวเองนี่เนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่แสวงทางดับทุกข์เพื่อดับทุกข์ทางใจเพื่อให้ใจของเรานั้นสงบสุขก็จะเกิดบุญกุศลที่แท้จริงขึ้นมาจากใจเราถ้าหาไม่แล้วเราคงทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้คงแสวงหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นึกว่าความสุขนั้นจะต้องให้คนอื่นเขาทำให้เราต้องมีคนที่เขารักเราต้องมีคนที่เขาเอาใจใส่ใจเราต้องมีคนที่คอยมาดูแลเราเขาคิดอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าตัวเรานั่นแหละเป็นตัวที่จะผลิตความสุขและทุกข์ให้ตัวเองตัวเราถ้าพอใจในชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่ดีถูกต้องแล้วเราก็ภูมิใจว่าชีวิตเราเกิดมาได้ทำความดีไม่ต้องหาที่ไหนเราก็พอใจในชีวิตที่เราทำความดีมาเราก็ภูมิใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องทำให้ตัวเองเดือดร้อนเราจะนึกถึงความสุขเมื่อไรเราก็นึกถึงตัวเราเมื่อนั้นนึกถึงความดีเราเมื่อนั้นนึกถึงบุญเราเมื่อนั้นพอนึกถึงบุญเราทำดีเมื่อไรเราเกิดความสุขเมื่อนั้นหรือเราจะนึกถึงคนอื่นเขาทำความดีเราก็พลอยเป็นสุขแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่นึกนึกถึงเรื่องไม่ดีในตัวเราเราก็พยายามตัดทิ้งนึกถึงเรื่องไม่ดีคนอื่นเราก็พยายามตัดทิ้งปล่อยวางแต่นึกถึงความดีในตัวเราเราก็พยายามนึกถึงบ่อยๆว่าความดีเป็นของทำได้ยากทำแล้วก็ให้ผลเราสบายใจทุกวันทุกเวลาศีลเป็นของรักษาได้ยากสมาธิเป็นของทำได้ยากถ้าเกิดมาแล้วใครได้ทำสมาธิก็เท่ากับเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนามีบารมีที่เกิดมาได้มาเดินตามทางพระพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่นำใครไปสู่ทุกข์เลยพระพุทธเจ้ามีแต่สอนคนให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ดับความโศกดับการร้องไห้ดับความเสียใจถ้าเราเชื่อมั่นในพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ร้องไห้เลยเราจะไม่เสียใจเลยเราจะไม่ผิดหวังเลยเพราะความผิดหวังนั้นไม่มีไอ้ที่มีนั้นเพราะเราไปยึดมันผิดเองเสียใจนั้นก็ไม่มีที่มีเพราะเราไปคิดผิดเองมันจึงได้เสียใจคิดว่าเราเสียมันจึงได้เสียใจถ้าคิดว่าเราไม่เสียอะไรเลยเราได้มาทุกอย่างเราได้มนุษย์สมบัติในใจเราสวรรค์สมบัติในใจเรานิพพานสมบัติในใจเรามันก็มีความสุขเท่านั้นเองที่มีความทุกข์เพราะเราไม่ได้แยกแยะจิตใจของเราไม่ได้ศึกษาจิตใจของเราให้รู้แท้แน่นอนในเรื่องหลักธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขมากทำให้เราเห็นบุญในชาตินี้เห็นการทำความดีในตัวเราแล้วก็จะมีที่พึ่งทางใจตลอดไปถ้าการยึดเหนี่ยวอย่างนี้ตลอดไปเราก็คงไม่มีความเดือดร้อนเท่าไหร่ชีวิตมันก็มีแค่24ชั่วโมงเรามันก็มีแค่24ชั่วโมง12ชั่วโมงเป็นกลางวัน12ชั่วโมงเป็นกลางคืนมันก็หมุนไปนั่นแหละกิน3มื้อเนี่ยกินนอนนอนกินนอนนอนทำมากินมันก็มีแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยกินนอนนอนเดินเดินนั่งนั่งกินนอนนอนเดินนั่งนั่งแก่จะเจ็บตายเขาหมุนเวียนอยู่งี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักได้มันก็แปรผันเขามันไปตามวาระอย่างเนี้ย ใครเกิดมาก็อยู่อย่างเนี้ยหมดยุคเราไปคนอื่นมาก็กินกินเดินเดินนั่งนั่งนอนทำมากินแก่ๆจะเจ็บแต่ตายทุกทุกสุขสุขอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งได้เลยนอกจากเราแสวงหาธรรมะนอกจากแสวงหาความสงบสุขที่ใจเรานอกจากเราเอาหลักธรรมของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเราจะได้รับความเที่ยงแท้แน่นอนในทางธรรมเราก็จะพบความสุขที่ว่าบุญนั่นเนี่ยจะให้ผลกับเราอันนี้เราก็ต้องสร้างความดีไว้นึกถึงตัวเองความดีนี่เป็นเครื่องเหมือนกระจกเงาคอยส่องเห็นตัวเองอยู่ทุกเวลาพอเห็นตัวเองทำความดีก็เกิดความดีใจถ้าเห็นตัวเองทำไม่ดีเกิดความเล่าร้อนใจเราก็ต้องทำความดีมาแทนความไม่ดีจะได้มีความสบายใจทุกเวลาฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้เรารู้จักจิตใจของเราที่เป็นบุญกุศลและให้ละอกุศลคือความทุกข์ยากลำบากใจเมื่อเราแสวงหาความสุขได้นั่นแหละคือการถูกต้องที่เราจะดำเนินทางของเราไปด้วยการเสียสละแล้วก็รักษากายใจของเราให้สงบเมื่อกายใจของเราสงบได้เราก็สบายใจได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีบุญในใจของเราเราก็รู้ว่าใจนั้นเราไม่วุ่นวายไม่สับสนเป็นการแก้ใจเราได้ดีที่สุดแต่เราต้องมีบุญมีความสุขในใจเราแต่ที่จะได้เราก็ต้องทำกายทำวาจาทำใจให้เข้าถึงบุญให้เข้าถึงทานให้เข้าถึงศีลให้เข้าถึงภาวนาให้ถึงความสงบที่ใจเรานั่นแหละเราจึงจะเข้าถึงหลักธรรมเข้าถึงบุญกุศลที่แท้จริงก็จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบตลอดไปได้ไม่มีความเดือดร้อนถือจะมีความเดือดร้อนก็สามารถกระจัดปัดเป่าไปด้วยอานุภาพของความดีอานุภาพที่เราทำเดิมดีไว้นั่นก็จะเป็นเครื่องช่วยเราเหมือนมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าคอยคุ้มครองเราตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติสนใจไปให้มากขึ้นมันก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นวัดที่เราถ้าเราไม่มาเลยเราก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเราอยู่แต่บ้านก็ดูเรื่องบ้านรู้แต่บ้านรู้เธอเรื่องความวุ่นวายแต่เรามาวัดเราก็ได้เห็นการกระทำความดีของทุกคนก็จะเห็นหลักว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนทำความดีอย่างไรความดีที่วัดทำอย่างไรความดีที่บ้านทำอย่างไรสอนให้รู้จักทำใจให้เป็นบุญทำอย่างไรสอนให้รู้จักการสมาทานศีลทำอย่างไรทำสมาธิทำอย่างไรทำให้เป็นคนใจดีทำอย่างไรคนที่ใจไม่ดีมันเป็นอย่างไรพอเรามาปฏิบัติมันก็แยกแยะใจเราได้ดีว่าอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทางดีจะเป็นอย่างนี้ทางไม่ดีเป็นอย่างนี้คนเราถ้าไม่บำเพ็ญศีลทานภาวนาให้ตัวเองก็คงจะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจปล่อยใจเลื่อนลอยไปทั่วหมดไม่เคยสงบใจสักทิ้งทำบุญไว้ก็ไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนมีแต่ความร้อนใจก็เหมือนกับเราอยู่กับบาปนั่นเองทำบุญไว้เราก็นึกถึงบุญที่ใจเรานึกถึงศีลทานภาวนาที่ใจเราก็เกิดความสบายใจเกิดความภูมิใจนั่นเองเหมือนคนเรามาชมบอกแหมคุณนี่ดีจังนะคุณนี่สงบคุณนี่เรียบร้อยจังนะคุณเป็นคนดีนะแม่เรานั่งยิ้มในใจเลยแม่นานๆจะมีคนชมมันดีสักทีนั่นเป็นสุขใจคนโน้นก็ชมแล้วว่าดีคนนี้ก็ชมดีไอ้เราก็รู้ว่าเขาชมดีทั้งที่รู้ว่าชมเป็นเพียงสรรเสริญแต่เราก็สบายใจในเมื่อได้ยินคนเขาชมว่าดีใครๆเขาชอบบุญก็เหมือนอยู่ฝ่ายความดีแต่คำติเราเนี่ยคุณเนี่ยขี้เลจังนะคุณนี่ขี้ร้ายจังนะคุณนี่ไม่ดีเลยไม่เรียบร้อยเลยคุณเป็นคนไม่น่าคบไม่น่าค้าอะไรโอ้คนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีจะอยู่ที่ไหนได้ปวดร้าวใจแหมดูถูกเราว่าเราไม่ดีน่าจะว่าเราดีมั่งตัวมันก็ไม่เห็นดีตรงไหนมาว่าเราไปเกิดความปวดร้าวใจไปที่ไหนก็มีแต่คนว่าไม่ดีเนี่ยใครจะมีความสุขจะไปเอาความสุขที่ไหนมาไ มันมีแต่เสียงที่เขาว่าไม่ดีมันก็เกิดความน้อยใจเสียใจขึ้นมาทั้งที่รู้ไอ้ปากเขาว่ามันก็ไม่เป็นจริงอะไรแต่เราก็ทนรับคำว่าไม่ได้เพราะเราอยู่กับโรคฉะนั้นความไม่ดีมันก็คนติเตียนเราความดีเหมือนคนที่เขาชมเราแค่เท่านี้ก็สุขทุกข์ต่างกันแล้วฉะนั้นกุศลที่เราทำไปเองเนี่ยที่เราทำความดีของเราไปเองมันก็ภูมิใจอย่างนั้นเหมือนใครไม่ชมเราก็ชมตัวเองชมส่วนที่ดีของเราอยู่ด้วยอันนั้นเราก็ทำไว้อันนี้เราก็ทำไว้เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งตัวเองและสังคมเราได้ทำประโยชน์ไปมากมายเท่ากับมีคนชมเต็มบ้านเต็มเมืองทำที่ไหนใครก็รู้ไม่ทำไม่ให้ใครชมเราก็ดีใจในตัวเราแต่ถ้าทำดีเนี่ยใครจะไม่ชมไม่มีหรอกคนเขาก็ต้องชมว่าดีถ้าทำไม่ดีจะให้เขาชมว่าดีนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะทำไม่ดีก็ต้องมีคนติฉะนั้นบุญกุศลก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องพยายามทำให้เรารู้ว่าเราได้ทำไว้แล้วเราจะได้มีความสุขมีความปลื้มใจเรียกว่าบุญอยู่ในราบอยู่ในยศอยู่ในสรรเสริญอยู่ในสุขมีทางพ้นทุกข์บุญย่อมนำราบนำยศนำสุขนำสรรเสริญมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าบาปย่อมนำทุกข์มาให้นำมีราบก็ต้องเสื่อมราบมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข์เข้ามาทับถมสุขนั้นหายไปคนไม่มีโรคก็กลับมีโรคไม่มีภัยก็กลับมีภัยไม่มีศัตรูก็กลับมีศัตรูมีแต่ทุกข์บาปทำให้เกิดมีศัตรูมีความทุกข์ยากลำบากใจฉะนั้นเรียกว่าทุกคนเราจึงปรารถนาพ้นทุกข์พ้นสิ่งพวกนี้เองแต่เราไม่เกิดมาเราก็ต้องการพ้นความทุกข์จากการไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญมีแต่ความทุกข์ใจอย่างนี้ไม่มีใครปรารถนาถ้าได้มาแล้วมันไม่เป็นสุขแต่ถ้าได้ลาภมาเป็นสุขได้ยศมาเป็นสุขได้สรรเสริญมาก็เป็นสุขได้ความไม่มีโลกมาก็เป็นสุขฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราแสวงบุญทำบุญเพื่อจะเอาความสุขทางด้านจิตใจให้มาก่อนแล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาเองเป็นกรรมที่ดีเป็นเวรที่ดีเป็นภพเป็นภูมิที่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราฉะนั้นเราจึงต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติศีลสมาธินี่เราทิ้งไม่ได้ถ้าคนไหนมีไว้มันก็มีความเจริญอย่างน้อยถ้าใจเราสงบได้เนี่ยเราเป็นสุขแล้วแต่ถ้าเราอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีใจไม่สงบนี่เป็นทุกข์เลยสวรรค์ไม่มีในใจเราแล้ว
1: ไปกิจนิมนต์ไปทำบุญกิจนิมนต์ที่บ้านโยมไปมีกำแพงปีนกำแพงเงินไปบ้านนั้นมีกำแพงเงินล้อมรอบเลยปีนกำแพงเงินข้ามไปโยมกำแพงสูงต้อง2เมตรกว่าต้องใส่ยอดไม้ไอเนี่ยมั้งเนี่ยสูง2เมตรกว่าปีนกำแพงมีวิมานล้อมรอบหมดมีวิมานราคาหลายๆล้านล้อมรอบหมดหลังนึง 4-5 ล้านก็มีหมู่บ้านใหญ่โอ้หมู่บ้านนั้นนับเงินเป็นพันๆล้านมั้งหมู่บ้านใหญ่ปีนกำแพงข้ามไปในบ้านนั้นในหมู่ในที่นั้นมีเจ็ดมีที่แปดไร่มีที่ประมาณแปดไร่ทำสวนผักผักสะระแหน่กะเพราสะระแหน่หัวละพาอะไรพอข้ามไปแล้วก็ไปฉันในบ้านนั้นบ้านหมู่บ้านในล้อมรอบหมดบ้านใหญ่ๆโตๆกันเลยกำแพงล้อมหมดเลยเหลือที่อยู่8ไร่มันอยู่เกาะกลางมีอยู่ในกัน10คนพ่อแม่ลูกสาว4คนหลาน2คนพี่ชายคนนึงและอีกคนนึงไปบวชเป็นพระทำกินแบบ เหมือนคนอยู่นู้นเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรที่ชายแดนเนี่ยที่ไม่มีน้ำไม่ไฟเข้าถึงเนี่ยพวกกันเหมือนอยู่นู้นเนี่ยประทาสฟางว่างั้นเถอะ

พระท่านก็ฝากนี้น้ำไฟยังถึงนะขนาดอยู่ติดชายแดนพม่าน่ะถ้าตอนนี้ยังมีไฟใช้เลยจะว่าขนาดพระท่านก็ฝากติดชายแดนยังมีไฟใช้มีโทรทัศน์ดูมีวิทยุมีพัดลมนี่ไม่มีอะไรเลยโยมไปแสดงนี่ทำไมร้อนจังบ้านนี้ประหยัดจังเลยนะพัดลมก็ไม่ใช้เคยไปฉันข้าวบ้านไหนยังน้อยไม่มีอะไรก็พัดลมมาตั้งก็ยังดีอันนี้ก็ติดพัดลมอะขี้ร้อนแล้วมันก็ลมก็ต้องหมดทุกวัดเลยนะต่อไปงั้นก็ร้อนดิก็ยังมานึกถึงโยมไอ้โยมเจ้าของบ้านนี่ตัวโยมพ่อกันนะไม่ค่อยร้อนคงใส่อยู่แต่เฉยเผื่อไม่ออกผ้าเรา

ไม่ค่อยร้อนคงใส่อยู่จะเฉยเผื่อไม่ออกผ้าเราก็ร้อนไปทำไมหาผ้าลมก็ไม่มีเพราะฉันแต่ถามโอ้ที่บ้านนี้กำแพงเงินมันกั้นหมดเลยพัดลมก็ไม่มีเพราะไฟมันเดินเข้ามาไม่ได้ทางรถยนต์ก็ไม่ได้ไฟก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีใช้ก็ตัดหมดพัดลมไม่มีตู้เย็นไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอยู่กันอย่างสันโดษเลยสันโดษกับพระในเมืองกรุงเทพนี่เองใช่ไหมพระในกรุงเทพอย่างน้อยก็มีพัดลมมีตู้เย็นมีโทรทัศน์ดูอย่างในสลัมคลองเตยยังมีโทรทัศน์ดูเลยนี่ไม่มีหรอกโยมเป็นเจ้าของที่ตั้ง8ไร่ไม่มีอะไรเลยมีแต่อยู่ในกรุงเทพนี่นะ ใครอยากจะดูไปฝ่าไปดูก็ได้อยู่ในป่ากรุงเทพเนี่ยอยู่ในป่าเถื่อนนี่นะกรุงเทพยังเป็นป่าเถื่อนอยู่นะแล้วมีอิทธิพลด้วยเจ้าของหมู่บ้านนั้นมีอิทธิพลโดยที่บังคับทุกประตูทางไม่ให้ออกเวลาเขาจะหาบของขายทางไงโยมปีนกำแพงหาบของส่งกันบอกโยมตายเนี่ยตกมาแล้วบอกแม่ตกมาแล้วเงินเขาพาเราขึ้นอีกข้างสูงน้อยขนาดสูงน้อยก็ต้อง2เมตรกว่าไอ้สูงมากเขาข้ามกันทุกวันบอกไม่กล้าพาเราไอ้ที่สูงกลัวเราจะปีนไม่ได้บอกได้เราก็โยนรองเท้าอะไรอะไรข้ามมาก่อนต้องเอาบาตรอะไรข้ามไปก่อนจะมีอะไรก็ปีนกำแพงก็ใช้กระไดด้วยถ้าไม่กระไดต่อมาก็ตกเนี่ยแล้วก็กระไดไม้มาหย่อนให้ขึ้นเวลาขึ้นแล้วก็ชักกระไดขึ้นกระไดก็ตีเป็นขั้นๆแล้วก็แผะแล้วก็เอาเก็บได้ถ้าไม่มีกระไดพวกเราคงใส่ไม่ได้กินดังวันนั้นปีนตกกันแน่เลยเวลาข้ากราบอาตมาบอกเดี๋ยวพายกระพายบาทข้ามให้ช่วยถ่ายรูปให้ทีไม่เคยบินธรรมบาทฉันบ้านแบบนี้ทั้งทีต้องปีนกำแพงข้ามไปฉันหลังที่อยู่ตะวันตกเนี่ยตรงเนี้ยบ้านใหญ่บ้านหมอบ้านในแพทย์สร้างไว้ราคาต้องหลายล้านสวยเหลือเกินอยู่กำแพงกันเนี่ยเมื่อก่อนข้ามทางนั้นได้พอสร้างเสร็จแล้วก็ก่อกำแพงสูงแล้วไม่ให้ข้ามเลยทางบ้านหมอนั่นข้ามไม่ได้เลยจนกรอกเลยโยมไม่มีทางไปไหนแล้วล้อมหมดบ้านจัดสรรล้อมรอบหมดอยู่กลางถ้าเป็นวัดมันก็ดีหน่อยก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวแบบประเภทที่ไม่รู้จะพึ่งใครรัฐบาลนี่พึ่งไม่ได้เลยมีอยู่มาตั้ง60ปีอยู่มาก่อนหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรมันเกิด10ปีนี่ไม่บอก ไปสืบเอาเองไปสืบเอาเองอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าโยมพังกำแพงได้จะบอกถ้าคนใส่คนไหนสามารถพังกำแพงได้จะบอกถ้าไม่มีความสามารถเราบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ถ้าบอกก็เสียชื่อตายเลยหูบ้านเป็นมหาเศรษฐีขนาดแม่รัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยกลัวนะบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกือบจะไม่มีคือมีแปรแล้วแย่เลยคันนี้ปิดหูปิดตาคนหมดเลยหนังสือพิมพ์ก็ไม่รู้จักเนี่ยถ้าฆ่ากันตายก็ไม่รู้หรอกก็เคยถูกปล้นถูกฟันมาแล้วน้องชายที่ไปบวชแล้วก็ถูกแทงจนไส้จุกแทงมาจนเจ้าของบ้านจะไปล้อมตัวเองทำไมน้องเจ้าของบ้านอยากจะเปิดจะตายไปเขาให้ออกที่ไหนก็ให้ปีนออกไอ้ที่ออกได้นี่ไม่ใช่อะไรไอ้เสาคลัวนั่นแหละอาศัยปีนตรงเสาคลัวน่ะไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยเขาขึงไอ้ไว้ลูกกรงเลยออกไม่ได้ตรงเนี้ยปีนลูกกรงไม่ได้เพราะมันมีไอ้ตะแกรงลวดบังเลยไอ้ที่เราปีนได้นั้นปีนไอ้สายตรงไอ้เสาต่อรั้วกันนั่นเองเสารั้วต่อเสารั้วไม่รู้ใครจะว่ายังไงมันต่างคนต่างแบ่งกันไอ้จัดสรรท่านนี้ก็คงก็ไม่ถือสิทธิ์ไอ้ท่านนี้ก็ไม่ถือสิทธิ์ก็เลยปีนตรงไอ้ตรงเสารั้วนั่นเองถ้าไม่มีเสารั้วหมดที่ไปเลย

แล้วเขาเหลือไว้ให้ช่องนึงเหลือให้ทางออกไว้ช่องโน้นนิดหนึ่งไอ้จะน้ำก็ไม่น้ำจะบกก็ไม่บกเขาจะเดินได้ยังไงแล้วก็เข้าบ้านขนไปอะไรต่ออะไรก็เข้าไม่ได้อีกไปบุกไปรุยเขาไม่ได้เนี่ยในกรุงเทพนิยมยังมีป่าเถื่อนอยู่เลยอาตมานึกว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยน่าจะช่วยคุ้มครองเขาเคยร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีไปถึงอำเภอไปอะไรก็ไม่สำเร็จทุกคนก็บอกให้ขายอย่างเดียวให้ขายเขาก็กดราคาสิโยมจะไปขายอะไรแล้วถ้าขายไปก็ตัวเองก็ไม่มีที่ทำกินทำไงก็ไม่มีที่พึ่งก็เลยดีเขานิมนต์ไปอาตมาบอกไปอยากไปจะไปดูถึงจะปีนกำแพงก็เอาขึ้นเขาลงห้วยลำบากอันนี้แต่ก็บอกโยมนะบอกว่าพวกแมวลำบากกับเราอีกมันต้องปีนเขาแบกของมาขายแมวก็เลี้ยงหมูเสือปีนเขาทั้งวันขึ้นวันลงวันบางทีแต่นี่มันอย่างนั้นมันป่ามันจำเป็นธรรมชาติตอนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติบีบคั้นนี่มันจากจิตใจคนเราที่ไร้ศีลธรรมจิตใจคนเราที่ไม่มีเมตตาเห็นแก่ตัวเกินไปน่ะบังคับให้ขายอ่ะแต่ของก็จะขายไงได้เลยเคยเห็นคนที่ขายไปแล้วก็ยังยากจนอยู่ขายไปแล้วไม่มีอาชีพไม่มีราชการอะไรนี่ขายไปแล้วก็กลับมาจนอีกเอาเงินไปซื้อรถเดี๋ยวรถก็ชนแล้วเขาเป็นหนี้เป็นสินเป็นความหมดตัวอีกคนที่ขายไปแล้วไม่มีอาชีพไม่มีราชการอะไรนี่ขายไปแล้วก็กลับมาจนอีกเอาเงินไปซื้อรถเดี๋ยวรถก็ชนแล้วเขาเป็นหนี้เป็นสินเป็นความหมดตัวอีกแกก็ไม่อยากทำไม่อยากขายบอกอยากจะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทุกคนก็ปฏิบัติธรรมหมดเนี่ยเนี่ยวันพระเข้ามาอุโบสถที่เนี่ยนี่จะของเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ไม่บอกตัว ลูกก็ทุกคนก็อยู่ได้ธรรมะนั่นแหละถ้าไม่อยู่ธรรมะคงคลั่งตายเลยเอาโยมไปขังตั้ง7วันว่าไงอ่ะโยมเคยอยู่ไปไหนก็มีรถยนต์ขี่นะเอาโยมไปอยู่อย่างนั้นตั้ง7วันมันกลุ้มตายเลยไฟนี่สว่างรอบมาโยมแต่ไฟที่บ้านไม่มีในบ้านที่คนรวยๆเขาติดไอ้ลูกโตๆเงี้ยก็เวลากลางคืนก็เปิดสว่างเข้ามาที่สวนยังอยู่ในที่เจริญด้วยซ้ำไปแต่ว่าบ้านหนึ่งถูกล้อมแบบเนี้ยที่สามได้ถึงว่าถูกล้อมแบบเนี้ยหมู่บ้านเนี่ยล้อมแต่เขาลูกก็เป็นทนายความเขาฟ้องเอาได้ฟ้องเปิดประตูได้แต่นี่พวกนี้เขาไม่ได้เป็นราชการอะไรทำทศวรก็ไม่มีความรู้อะไรจะไปสู้ความกันสู้ความเขาชอบเขาอยากให้สู้นะอยากให้ฟ้องเขาถ้าฟ้องมันก็ได้เร็วๆเลยสู้ความก็ต้องเสียเงินให้ทนายเนี่ยเพื่อนกับพวกกับทั้งนั้นตั้งแต่อำเภอขึ้นไปยันระดับผู้ใหญ่เป็นหูเป็นตาให้เขาหมดไปที่ไหนก็พวกเขาทั้งนั้นอย่างมันก็กรุงเทพนี่ก็ยังมีกฎหมายไม่เข้าข้างเลยจะบอกมันเป็นไรแล้วรับกรรมไปต่อไปมันก็หมดไปเองพ้นกรรมก็พ้นเราชาติก่อนเราเคยไปเป็นล้อมบ้านล้อมเมืองเข้าไปมั้งล้อมบ้านล้อมเมืองเข้าไปชาตินี้มันถูกล้อม4 ปีกว่าแล้วมั้งปีนกำแพงแค่4 ปีกว่าปีนจริงข้อแข็งแหละแบบพระศิวลีอะพระศิวลีเป็นเจ้าแผ่นดินไปล้อมเมืองเขาไว้7 ปี 7 เดือน 7 วันล้อมให้เขายอมแพ้ไอ้เมืองนั้นมันเมืองเก่งเมืองแข็งแรงอ่ะไม่ยอมแพ้7 ปี 7 เดือน 7 วันพอมาชาตินี้พระศิวลีมาเกิดมาตั้งครรภ์แม่เนี่ยอยู่ในท้องแม่เนี่ย7 ปี 7 เดือน 7 วันคุมท้องจะออกได้อยู่ในนั้น7 ปี 7 เดือน 7 วันพอออกแล้วมาเป็นพระศิวลีไปที่ไหนก็มีลาภมากเพราะชาติก่อนเคยเป็นเจ้าแผ่นดินล้อมเมืองเขาไว้ไม่เขาออกอดอยากจนถึงเขายอมแพ้น่ะได้7 เดือน 7 ปี 7 วันเขายอมแพ้ก็เลยพ
พ้นกรรมอันนี้4ปี กรรมใครๆก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในป่าในดงก็ไม่เป็นไรนี่อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในที่เจอและไม่มีใครรู้นะถ้าธรรมาไม่ไปเห็นก็มันก็อาจจะรู้แต่ไม่มีใครสนใจถือว่าช่วยอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมะก็คงเจ็บแค้นคงปวดร้าวใจมากเลยพอปีนกำแพงต้องหาบผักเอาผักส่งกันมาแล้วก็ครั้งนี้ก็รับลงร้านนั้นตอนเย็นกลับก็ปีนกำแพงกลับผักก็ต้องหนักหลายๆกิโลก็ต้องขนข้ามไปข้ามมากำแพงก็ต้องระวังตัวเวลาปีนก็ต้องระวังเผลอก็ตกลงมาอีกแค่ล้มในห้องน้ำยังหัวฟาดพื้นยังตายยังเป็นอัมพาตเขาไม่คิดเลยนะว่าชีวิตปลอดภัยกับคนอื่นขอให้ล้อมให้ขายอย่างเดียวใครจะหาทางช่วยเอาบุญมาเลยต้องหาทนายความยุติธรรมเนาะถ้ามีทนายความยุติธรรมทำได้ทนายความที่ไม่เอาเงินนะทำได้ทุบเลยพอแจ้งความฟ้องทุบเลยมีทางชนะไม่แพ้หรอกเพราะมันผิดกฎหมายอะทางคลองก็ปิดทางรถยนต์ก็ปิดหนึ่งมันก็ตายสิสังฆทานนี่ก็ถูกปิดเหมือนกันทางน้ำเนี่ยแต่สังฆทานยังออกได้ทางหนึ่งสังฆทานนี่ก็กรรมแบบเดียวกันเนี่ยปิดทางน้ำมาเลยปิดทุกประตูเลยแต่วันสังฆทานเนี่ยแต่ว่าอาศัยไม่มีทางออกเลยอะทางนี้ก็ปิดทางนี้ก็ปิดแต่ก่อนเปิดได้ทุกทางเดี๋ยวไปสุดซื้อไอ้ที่7ไร่เนี่ยยอมเสียเงินล้านสี่เนี่ยล้านห้าเนี่ยจึงได้เปิดทางน้ำได้นะโยมดังนั้นสังฆทานเนี่ยยุ่งมากกันนี่อีกถูกล้อมเหมือนกันนะเนี่ยออกไม่ได้เหมือนกันแต่ล้อมแค่ทางน้ำไม่ใช่ล้อมกำแพงสังฆทานนี่เขาก็ไม่ให้ออกน้ำแต่อย่างนี้เรายังพอแก้ได้แต่โยมมานะโยมไม่รู้ว่าสังฆทานถูกปิดทางน้ำต้องหลายปีเนี่ยถูกปิดมาทีละช่องเลยช่องเลยช่องมาจนสุดท้ายปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจซื้อที่หลังแม่ชีนะล้านสี่ล้านห้าเนี่ยเปิดทางน้ำออกคลองได้ถ้าไม่เสียเงินล้านกว่าบาทนี่ก็ออกไม่ได้เลยออกคลองไม่ได้น้ำก็เน่านี่เองพอถึงหน้าเนี่ยไม่ต้องเลยยุงเต็มหมดมันก็มีคนใจดำเหมือนกันเนี่ยเขาก็กลัวว่าน้ำของเรานี่จะไปท่วมสวนเขาสังฆทานก็ถูกล้อมเหมือนกันล้อมด้วยน้ำแต่ทางนี้เรายังออกไม่ได้เนี่ยเปิดออกไม่ได้ทางนี้ก็ก่อนเคยเปิดได้ก็ไม่ได้สักทางเดียวถ้าได้สองทางเนี่ยทางนี้ทางนะเข้าทางนี้ออกเนี่ยน้ำจะไม่เน่าเลยแต่นี่มันได้ทางเดียวออกทางเดียวน้ำก็ยังเน่าอยู่ยังแก้ไม่ตกแต่ก็ยังดีไปดูบ้านโยมนั่นได้ยังลำบากกว่าเรา เรายังไม่ปิดทางไฟทางรถยนต์เพียงแต่ปิดทางน้ำอย่างเดียวไอ้นั่นหมดน้ำเนิ่มไม่มีทางออกทางเข้าเลยธรรมดาหน้าแรงนี่จะทำสวนผักได้เปิดน้ำเข้าออกได้ยี่นี้ทำไม่ได้แต่ดาหน้าน้ำนี้น้ำท่วมมากๆนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีทางระบายออกขังกันให้อยู่นั่นน้ำทนด้วยได้ก็ทนไปเถอะเคยเรียกว่าทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็ต้องขายฉันแต่เขาต่อสู้มาถึง4ปีแล้วก็คงทนได้ตก10ปีนี้ก็ต้องแล้วเขาก็อิทธิพลมืดจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างพี่ชายเขาก็กลัวเหมือนกันนะบอกต้องอาศัยกรรมฐานช่วยถึงก็นึกถึงความตายก็เบานึกถึงสงบใจได้ก็ดีถ้าไม่สงบใจก็เกิดความหวาดกลัวมันล็อบไปหมดนี่มันจะจ้างมือปืนมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิมันยังมาปล้นยังมาฟันเราทิ้งเลยเนี่ยแต่ดีแต่ว่ามีผู้ชายสองคนนอกนั้นก็ผู้หญิงทั้งหมดมาเป็นสิบครั้งนะมาให้เซ็นลายเซ็นเนี่ยให้มาเซ็นชื่อเนี่ยเป็นสิบครั้งแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมเซ็นเซ็นแผ่นกระดาษเปล่าเซ็นปุ๊บหมอม้อยก็หักโอนให้เลยเสร็จเลยก็เอาเลยว่าไงที่หนึ่งมันก็ถมไปแล้วตรงนั้นก็เอาไปเลยพอเซ็นบังก็เอาเลย
ถมเลยที่โกงไปแล้วมันก็มีด้วยไม่กลัวอะไรเพราะคนมีเงินนี่มันมีอำนาจนะมีอำนาจเหมือนคนที่สุพรรณเนี่ยฆ่าคนได้ในกลางตลาดเนี่ยยิงคนในกลางตลาดนี่เลยโยมต่อหน้าใครๆทั้งหมดเนี่ยไม่ติดคุกนะเชื่อไหมว่าไม่ติดคุกกำลังถวายกฐินเลยโยมผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยมีปลัดเพอมีผู้กองกำลังถวายกฐินถือผ้าไตรอย่างเงี้ยอยู่กลางตลาดที่วัดบรรหารน่ะวัดบรรหารแจ่มใสที่บรรหารศิลปะอาชาสร้างเนี่ยมันจ้างมือปืนมากำลังถวายกฐินน้ำผ้าเงี้ยหวังมันก็ปืนมายิงโต้งตรงหัวนั่นเลยไอ้นี่ก็รู้ตัวตาก็นั่งนิ่งอยู่กันเองนั่งนิ่งเลือดในท่วมก็เสร็จไอ้พวกข้างๆน่ะเปื้อนเลือดแล้วก็ตัวเองโดนด้วยพวกคนแก่คนเฒ่าเลือดมันก็เสร็จนึกว่าตัวเองโดนยิงด้วยตกใจเนี่ยมันก็เดินถือปืนใช่ต่อหน้าพวกตำรวจพวกนายอำเภอผู้กองต่อหน้าพระกำลังถวายกฐินเดินพอไปถึงตำรวจบอกนี่ไปดูสิเขายิงกันตายในวัดนั่นมันแจ้งตำรวจเองเลยนะจอดรถเครื่องวันนี้ไปดูสิเขายิงกันตายในกลางตลาดวัดนั่นตำรวจก็วิ่งมาดูกันมันก็ขี่รถเครื่องลอยนวลไปเลย ทั้งที่รู้ว่าใครจ้างมาก็ฆ่าไม่ได้ด้วยมันเคยฆ่าคนในกลางงานวัดมันก็เคยฆ่ามาเอาเงินให้ขายรถไถ3คันรถไถมีรถไถ3คันขายรถไถเอาเงินอุดตลอดทางไม่ติดคุกหรอกครั้งที่2มันก็ไม่ติดครั้งที่3ก็ไม่ติดไอ้น้องชายไอ้พี่ชายแค้นใจน้องชายแค้นใจเป็นกรมที่ดินต่างๆจังหวัดเป็นกรมที่ดินรู้ว่าน้องชายถูกยิงตายมันมาเลยย้ายกรมที่ดินมาเลยมาอยู่เป็นกรมที่ดินนั้นเพื่อจะล้างแค้นให้น้องชายตัวเองพอมามันแต่งตัวผูกเม็กไทยอย่างดีมันก็เอาปืนใส่แฟมมาแต่เช้าเลยมาเป็นคนแรกเลยส่งมาให้เลยส่งให้กรมที่ดินก็โป้งตายเลย กรมที่ดินเห็นท่าไม่ดีชักปืนออกมาก็ตายพอดีฆ่าคนไม่ต้องติดคุกถ้ามีเงินนี่น่ากลัวนะมีเงินคนมีอิทธิพลจริงทำแต่ว่ากรรมพวกนี้ให้ผลหมดนะพวกนี้มันก็ตายไม่ดีหมดเลยตายเหมือนกันตอนหลังก็เป็นอันไปหมดสมบัติสมบัติอะไรก็หมดก็ตายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยว่าโอ้คนเหล่านี้คนเอาตำรวจไปคุ้มกันด้วยนะไอ้ตำรวจก็จ้างตำรวจไปคุ้มกันตัวเองอีกแล้วก็คุยให้อาตมาฟังอาตมาไปเยี่ยมไปดูที่เป็นไงมันทำบังเกอร์เลยอาตมาก็ไปดูบอกมันอยากยิงผมก่อนนี่ผมก็เอามาสิทั้งที่ตำรวจนี่ก็รู้นะได้ยินได้ฟังหมดก็ทำอะไรไม่ได้กลับไปเป็นลูกมือคนมีเงินไปยืนยามให้คนมีเงินทั้งตำรวจก็ได้ยินคำพูดนั้นอ่ะมันเอาผมก่อนผมก็ต้องเอามันตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยโอ้กฎหมายนี่มันต้องเข้าข้างคนที่มีอิทธิพลแต่ถ้าคนไทยพุทธเราก็นึกว่ามันเป็นกรรมนึกว่าของกรรมชาติก่อนทำว่าชาตินี้จึงถูกล้อมจึงถูกก็เบียดเบียนถ้าไม่มีกรรมก็คงพ้นกันไปคนอื่นร้อยคนพันคนทำไมไม่โดนทำไมมาโดนเราคนเดียวเนี่ยถ้าถือเป็นกรรมก็สบายใจถ้าไม่นึกเป็นกรรมก็น้อยใจเสียใจหมดแต่ถ้าพ้นกรรมมันก็ไม่ก็พ้นไปแต่ที่ไปเห็นมาอาตมาก็นึกถึงเรื่องกรรมมากกว่าไม่ได้นึกถึงความโหดร้ายอะไรมากมันบันดาลไปเอง

ทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปช่อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมถ้ารู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบเขาเรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมากใหญ่ไปสูงจนไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอ้ก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดแล้วเราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์เขาเรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม่สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแหละเขาชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาแต่พอเรามาหาพระในธรรมะธรรมโอเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจอเงินห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะมันธรรมะมันต้องห้ามได้ก็ต้องปลงเราแก่แล้วอายุมากแล้วเขาไอเด็กเขาลูกเขาหลานเราจะไปทำอะไรมันที่มันลูกหลานเราก็มีสติปัญหาก็จบไอเมียก็ไม่ต้องไปคิดกินยาตายเมียอูก่อร่างสร้างมาตั้งแต่เท่าจนแก่พอร่ำรวยหน่อยไปมีเมียน้อยไปหาบ้านหลายๆบ้านคนไม่มีธรรมะไอ้นี่ก็เลยดูถูกธรรมะวะเนี่ยแม้เข้าวัดเข้าวามาตั้งนานฟังเทศฟังธรรมมาทำไมเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีธรรมะประจำใจคนที่มีธรรมะทางประจำใจหมายถึงว่ามีสติเข้ามาภาวนาควบคุมสติเรา พอมีสติแล้วมันห้ามใจได้เวลาสิ่งที่มากระทบแล้วมันห้ามใจได้นั่นเรียกว่าคนมีธรรมะหมายถึงว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่ามันโกรธแล้วเราก็พยายามไม่โกรธตอบแต่ถ้าโกรธเราศึกษานั่งกรรมฐานเราคุยธรรมะแต่เวลาโกรธทีไรใครว่าทีไรโกรธตอบทุกทีก็เรียกว่าคนขาดธรรมะไม่มีธรรมะประจำใจไม่มีเมตตานั่นเองคนไม่มีเมตตาก็เรียกคนขาดธรรมะดังนั้นเราจะต้องหาธรรมะไว้ในใจเราคือเอาสติมาไว้ในใจเราไว้ห้ามใจตัวเองในเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดี
ที่มาเย้ายั่วใจเราให้เกิดโทสะเกิดโลภะเกิดความหลงเราก็สามารถวางเฉยมีสติได้

0: นั่นเลยก็เรียกว่าคนมีธรรมะประจำใจเขาไม่ชวนเรากินเหล้าเราไม่กินมันอยากก็ไม่กินเขาไปชวนเราเล่นการพนันเราก็ไม่เล่นมันอยากก็ไม่เล่นก็เรียกคนมีธรรมะเขาจะชวนเราทำบาปเราไม่ทำเพราะรู้ว่ามันเป็นโทษถึงจะเป็นเครื่องล่อใจเราก็ไม่เอานั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีธรรมะประจำใจทีนี้คนเราจะมีกันสักกี่คนเนี่ยใช่ไหมก็มีกันอยู่ในวัดพอออกนอกวัดก็หายหมดอยู่ในวัดอยู่ในวัดก็ห้ามได้พอออกนอกวัดธรรมะหายหมดเลยเรียราดหมดเลยธรรมะเอาไปไว้ที่วัดหมดเต็มตู้มาเลยแต่ไม่เอาไปเต็มใจสักทีพอใครชวนเราโกรธเราโกรธทุกทีเขาชวนเราโลภโลภทุกทีแม่ใครมาบอกใต้ดินงวดเนี้ยนะหลวงพ่อนั่นใบมาแม่นจังเลยโลภเลยกันอยากจะได้ตั้งสองสามล้าน จะรู้ว่าเรามีธรรมะไม่มีตอนเนี้ยแม่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเอาไปช่วยหลวงพ่อสร้างวัดช่วยใช้หนี้เลยเยอะเลยเกิดความโลภขึ้นมาเอาไปซื้อโน่นซื้อนี่ถ้าคนมีธรรมะเราไม่ได้ทำบุญไม่จะไปถูกอะไรของพวกนี้มันเป็นอบายมุขไม่เอาเนาะใครจะมาให้สักกี่ล้านก็ไม่เอาไม่ใช่ลาภของเราเราไม่เอาคนทำมีธรรมะก็เตือนสติไม่ซื้อแล้วใต้ดินก็ไม่ไปซื้อบนดินก็ไม่ซื้อหลวงพ่อไหนจะให้แม่นก็ไม่ซื้อจะเขียนให้ตรงๆก็ไม่เอาก็เรียกคนมีธรรมะตอนนี้ลองใครมาทดสอบกับเราอย่างนั้นบ้างเป็นไงแหมหลวงพ่อนี่ให้แม่นจังนะเอาซะบางคนฝันแม่นก็เอาละเกิดความโลภมากเลยโลภต้อง2ล้าน3ล้านใช่ไหม10บาทได้ทั้ง2ล้าน3ล้านโลภมากเลยผลที่สุดเสียไป10บาท20บาทไม่ได้อะไรนำมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินยังอิ่มกว่านั่นเนี่ยโลภที่มันขาดธรรมะคนเราก็เลยต้องค่อยๆหมดไปสิ้นไปทุกวันเนี่ยคนเป็นทาสท่าความโลภพวกนี้เยอะเลยไปเล่นหวยใต้ดินบนดินเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรไปเพ้อฝันแต่เรื่องเนี้ยวันนี้กูรวยอีกแล้วฝันดีอีกแล้วผลที่สุดคนในพุทธศาสนาเลยไม่มีใครถึงพุทธศาสนาสักคนเดียวคนไปมัวเล่นหวยใต้ดินบนดินไม่ถึงพุทธศาสนาเลยสักคนเดียวก็เลยไม่เห็นเลยว่าธรรมะเป็นเครื่องคำจุนได้อย่างไรเพราะเราไปติดอยู่แค่นี้เองคนที่มีศีลธรรมเขาไม่เล่นหรอกไม่เล่นใต้ดินบนดินเขาถือว่ากรรมเป็นใหญ่ทำความดีนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรตามใบมุกเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวปฏิบัติไปนั่นแหละทำไมจะรวยไม่ได้ก็คนรวยได้ที่ใจเราความพอดีเนี่ยคือคนรวยมีเท่าไรดีเท่านั้นมีเท่าไรพอเท่านั้นนะคนรวยคนมีสักร้อยล้านพันล้านไม่พอดีมันก็จนเพราะความอยากมาเผาใจตัวเองเผาจนใจไม่เคยสงบเลยใจที่ไม่สงบเนี่ยมันจนแต่ใจสงบได้แล้วมันรวย แต่นี่คนเราคนไหนที่จะทำใจสงบได้คนไหนสงบได้คนนั้นรวยมีมากก็รวยมีน้อยก็รวยจะคนมีสักร้อยล้านพันล้านแต่ใจนี่มีแต่ความโลภตลอดวันไม่เคยสบายใจไม่เคยสงบใจมีแต่ปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องเงินเรื่องทองคนนั้นก็รวยไม่ได้ก็คนจนอยู่นั่นเองถ้าตายจากชาตินี้ก็ไปเป็นคนจนทันทีเพราะใจมันไม่สงบทำไมถึงว่าถึงพุทธศาสนาแล้วจึงรวยก็มารวยอย่างนี้ทุกคนก็รวยได้ทุกคนรวยได้ทุกคนโอ้ทำบุญทันตาเห็นเพราะรวยอยู่ที่ความสบายใจรวยอยู่ที่ความสงบใจเราจะเห็นเลยว่าคนจนคนมีคนที่ไม่เข้าถึงพุทธศาสนาเป็นคนจนหมดเลยคนที่ไม่เข้าถึงพุทธศาสนาเป็นคนจนหมดทุกคนเลยจะมีบ้านมีรถเก๋งขี่มีเงินมีทองก็จนเพราะใจเขาไม่เคยสบายเลยเขาเล่าร้อนกับเรื่องเงินทองเขาตลอดเวลาเขามีทุกข์มากเรื่องเงินเรื่องทองเพราะเขาไม่จบเขาไม่รวยเขาไม่พอสักทีเขาไม่สบายใจสักที คนไหนที่มีธรรมะมีคำสอนพุทธเจ้าจะรู้ว่าคนนั้นรวยอ๋อคนนี้เขาสบายใจเขามีเงินเดือนเท่านี้เขาก็พอใจเขาได้เท่านี้เขาก็พอใจเขาไม่เคยเดือดร้อนเรื่องความไม่พอเลยเขาสบายใจที่ความพอดีของเขานั่นแหละคนรวยเราจะต้องไปวัดกันที่ใจในต่างหากคนรวยไม่ใช่วัดกันที่เงินทองคนสุขก็ต้องไปวัดกันที่ใจไม่ใช่วัดกันที่เงินทองคนมีความโลภถ้าตายไปเลยมันก็ไปเป็นเปรตอย่างเงี้ยมีเงินมีทองมากถ้ามีความโลภพวงทรัพย์สมบัติตายก็ไปเป็นเปรตแต่นี่คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีความโลภพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีเงินทองเลยท่านไม่โลภท่านไม่โลภ กับใครเลยตายท่านก็ไปนิพพานตายก็ไปสวรรค์ไปนิพพานไม่มีเงินทองก็ไม่ไปไม่ใช่ว่ามีเงินทองเราจะพ้นนรกจะพาไปสวรรค์ได้อันนี้เราต้องวัดกันที่ใจเราจะได้รู้ว่าทำบุญนี่เห็นบุญในชาตินี้รวยกันในชาตินี้รวยกันตรงใจนี่เองไม่งั้นโยมจะนึกว่าโอ้ฉันรวยจะต้องหมายถึงมีเงินล้านมีเงินร้อยล้านมีเงินล้านจึงเรียกว่าคนรวยไม่ใช่พุทธเจ้าไม่เรียกว่าคนรวยเราก็เรียกว่าคนไม่พอคนจนคนไม่พอแต่นี่เราต้องทำใจมันพอดีทำใจดีได้นั้นเราจะรู้จักคำว่ารวยอันนี้ต้องใช้ปัญญาโยมต้องใช้ปรัชญาใช้ปัญญาพิจารณาจึงจะรู้จักคำว่าจนคำว่าพอคำว่ามีคำว่าไม่มีดังนั้นเรามองพุทธศาสนาไม่มีค่าเลยพุทธศาสนาถ้าใครเข้าถึงแล้วทุกคนสบายใจทุกคนรวยทุกคนได้รับความสุขทุกคนให้ผลในชาตินี้ทุกคนทำบุญและทันตาเห็นทุกคนอย่างน้อยก็ไม่เดือดร้อนใจ
1: เราได้มีโอกาสและได้มีบุญกุศลก็ทำให้ตัวเองเกิดมงคลต่อตัวเองการสวดมนต์การไหว้พระถือว่าเป็นมงคลของชีวิตการได้ปฏิบัติสมาธิสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา ก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นบูชาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมีแต่ส่วนดีทั้งหมดที่คนเราได้ลงมือ ปฏิบัติธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามสำรวมกายตั้งไว้ทีเดียวแล้วก็สำรวมวาจาไม่พูดคุยสำรวมใจรวมไว้หนึ่งเดียวภายในจิตของเราเราจะสอดส่องดูจิตของเราว่าขณะนี้จิตของเรากำลังวางไว้ที่ไหนเช่นเอาจิตของเรามาวางไว้ที่ลมหายใจจิตจับไม่ได้แต่ความรู้สึกนั้นมาวางไว้ที่ลมหายใจวางแปะติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ว่าลมของเรากระทบเข้าลมของเรากระทบออกเราก็รู้สึกว่าลมเราเข้าลมเราออกแค่นี้เราก็เป็นผู้รู้เรื่องลมเป็นผู้ตื่น เป็นผู้

ำใจให้เบิกบานก็เป็นพุทธะขึ้นมาในใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นในตัวเราพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็ใช้สติปัญญาของเราทั้งหมดมารวมไว้ที่ลมหายใจพิจารณาว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้ายาวหรือเข้าสั้นออกยาวหรือออกสั้นเมื่อเราใช้สติพิจารณาอย่างนี้จนชัดขึ้นชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดตามมาในหัวใจของเราในความรู้สึกของเรานิวรณ์คือความขี้เกียจหรือความหดหู่หรือความท้อถอยหรือความลังเลใจไม่แน่ใจหรือความวุ่นวายใจก็จะหายไปสติก็จะเด่นชัดจนเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตของเราไม่ไปคิดถึงคนอื่นจะเป็นคนที่เรารักก็ดีเป็นคนที่เราชังก็ดีแล้วก็จะปล่อยจิตเหล่านั้นไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกการเอาจิตเหล่านั้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกเท่ากับเราเหมือนเดินกลับไปสู่ที่เดิมไปสู่ของความเก่าดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงฉลาดจึงปล่อยวางจิตเป็นปล่อยวางจนชำนาญว่าจิตเราคิดอะไรก็ไม่คิดตามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทลมเข้าอยู่กับโทลมออกจนจิตนั้นละเอียดลมนั้นละเอียดเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตัวเราเองรู้เฉพาะจิตของเราเองใครจะรู้เห็นจิตเราไม่ได้มีบุคคลที่เห็นจิตเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ย่อมรู้จิตปุถุชนคนทั่วไปนอกนั้นก็ไม่รู้ได้ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จับไม่ได้ไม่สามารถจะจับได้เพราะเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นจิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอัตโนมัติธรรมเมื่อจิตเป็นอัตโนมัติธรรมแล้วจึงต้องใช้สติติดต่อกันใช้สมาธิเกิดขึ้นใช้ปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะรู้ทันจิตของเราว่าโกรธรักโลภหลงชังถ้าไม่งั้นแล้วก็จะถูกจิตเหล่านี้กลืนกินความรู้สึกที่ดีๆไปหมดเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่กับกระแสของความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วคิดดีคิดเด่นคิดได้คิดมีคิดทุกข์คิดสุขคิดเป็นห่วงคิดเป็นกังวลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติจิตของเราก็ถูกอารมณ์เหล่านี้มารบกวนเรียกเจตสิกสังขารมาปรุงแต่งให้เราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆจนเรียกว่าจิตไม่สงบ

เมื่อเรามาปฏิบัติเราก็รู้ทางรู้จิตคือปล่อยวางจิตเป็นถึงมันจะคิดอะไรก็ทุแรแต่ก็พยายามปล่อยวางเป็นเรียกฉลาดทันความคิดตัวเองไม่ให้นิวรณ์ห้าครอบงำรู้ยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจใจวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณาความคิดของเราสงบมันไม่สงบก็ปล่อยวางจนเกิดปีติเกิดอิ่มใจสบายใจเบิกบานใจปีติสุขเกิดขึ้นเอตังคตาเกิดขึ้นทำใจวางเฉยเป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองผู้น้อยได้พวกจิตที่คิดโน่นคิดนี่คือเหมือนผู้น้อยเหมือนเด็กๆจิตที่คิดกังวลไปโน่นไปนี่คิดไร้สาระก็เหมือนเด็กๆที่มันสุกสนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันเด็กเกินไปแต่อุเบกขาเปรียบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราคอยดูแลเด็กๆไม่ให้สุกสนไม่ให้เด็กเราคึกขนองทางเสียหายฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมจิตตัวเองได้นานๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมจิตของเราสักทีโดยมากก็เป็นเด็กๆคุ้นหวายใจกันอยู่ฉะนั้นเราก็พยายามประกอบจิตของเราให้เป็นสุขเอตคตาอย่าให้ไปคิดไกลตัวเองเหมือนเด็กๆไปทั่วไปพยายามโอเบโกน้อมเข้ามาหาตัวเราคิดอะไรอดีตคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ปล่อยวางคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองก็พยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเก่าอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงนึกถึงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูลมหายใจกำลังพิจารณาร่างกายเราอยู่พิจารณากายพิจารณาอาการทับที่สองเราอยู่หรือพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเราอยู่หรือดูลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกก็กลับมาตั้งตนพุทโธอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตคิดไกลตัวเองเราควบคุมจิตของเราได้เราก็เคยพอเข้าทางถูกต้องจิตก็จะตอนง่ายถลักง่ายเรียกกลับคืนมาง่ายไม่ค่อยสุกสนเหมือนเด็กๆทั่วไปก็จะควบคุมดึงรั้งว่าคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมารวมไว้ที่ลมหายใจจนเห็นว่าลมหายใจของเราหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาคือบางครั้งจิตเราสงบก็เหมือนลมหายใจเราไม่มีเมื่อจิตสงบเหมือนลมหายใจเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเรียกลมหายใจกลับมาก็ปล่อยให้มันหมดไปเพียงแต่ทำความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสงบรู้สึกว่าเฉยก็กำหนดตัวรู้ของเราไปใจ
จิตก็จะต่อญาณต่อฌานต่อความรู้ไม่กลับมาตั้งต้นใหม่ตามตัวรู้เรื่อยไปรู้ว่างรู้สว่างรู้เฉยรู้สงบก็ไม่จำเป็นต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้จิตอย่างเดียวแต่เบื้องต้นสมถะต้องดูลมหายใจก่อนจิตสงบแล้วจึงจะดูจิตอย่างเดียว มันเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนต้นดูลมหายใจเมื่อสงบแล้วก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้เฉยว่างสว่างสงบเฉยรู้อยู่ในจิตของเราคิดอะไรก็รู้ว่าคิดอะไรก็ตั้งสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นต่อไปบางคนไม่รู้กลับมาสูบลมหายใจให้มากขึ้นกลัวจะหมดลมหายใจกลัวจะตายกลัวจะไม่ถูกต้องแต่กลับมาตั้งต้นมาอยู่เรื่อยอันนี้ถือว่าขาดสติขาดปัญญาต้องกลับมาอย่างนั้นบ่อยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทำต่อไปเลยไปตามดูจิตรู้ว่างสว่างสงบเฉยอยู่ในกายในจิตของเราจิตเป็นพุทธะก็จะเกิดขึ้นจิตเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจะเรามีบุญมากมีบุญน้อยสงบมากสงบน้อยปฏิบัติได้มากได้น้อยแต่ตัวรู้เป็นเครื่องวัดรู้ระรู้วางรู้ว่างรู้สว่างรู้สงบรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเกิดแล้วก็ดับอยู่ที่จิตของเราสามารถควบคุมจิตเราไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้ฟุ้งซ่านใจแม้เวทนาก็ผ่านปวดเมื่อยก็ผ่านง่วงเหงาหอนอนก็ผ่านหดหู่สงสัยก็ผ่านพยาบาทวิตกก็ผ่านกามวิตกก็ผ่านคิดถึงอะไรก็ผ่านกลับมาตั้งต้นวางใจเฉยได้นั่นเป็นเครื่องวัดใจว่าเราทำใจเป็นทำใจข้ามนิวรณ์ได้ถือว่าปฏิบัติธรรมเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้นในใจของเราเราจะรู้เฉพาะตัวเราเองว่านี่เราได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราคือเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญการปฏิบัติธรรมสุดท้ายของชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรมาเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปก็มาพบสุดท้ายคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกจึงเกิดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาในโลกโดยอัศจรรย์จึงเกิดพระอรหันต์มามากมายในโลกเป็นพยานยืนยันให้เกิดศาสนธรรมมา 2,000 กว่าปีจากการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นที่คนหาได้ในจิตของพระองค์แล้วก็สามารถคนหาได้ในจิตของทุกคนที่ปฏิบัติตามเป็นสาวกสังโฆที่เป็นสาวกทุกคนทำได้ความสงบมีอยู่ทุกคนความไม่สงบมีอยู่ทุกคนแต่ใครจะ
เข้าถึงความสงบหรือไม่นี่ต้องยกจิตขึ้นมาอย่างที่เรายกขึ้นมาลมหายใจของเรานั่นเองเข้ามาจับความลมให้จับอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยยกจิตเราได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิจิตของเราก็ตกไปอย่างอื่นคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวจิตมันตกเป็นในอารมณ์อื่นแต่พอยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกธรรมะวิตกพอดูลมหายใจชัดแจ้งมากขึ้นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงความสงบเรียกวิจารตกอารมณ์เกิดขึ้นในวิจารณญาณเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมจากจิตของเราเป็นคนธรรมดาแต่ก็มีวิตกวิจารขึ้นมาเป็นธรรมปีติเมื่อวิตกวิจารชัดแจ้งขึ้นเป็นธรรมปีติธรรมปีตินั้นคือเกิดแล้วเกิดปีติธรรมแล้วขนลุกขนชันตัวเบาน้ำตาไหลเหมือนตัวจะลอยไปชนเพดานนั่นเหมือนตัวเราลอยออกไปจากตรงนี้ก็นั่นน่ะปีติธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราเสวยปีติจนมากจนน้ำตาไหลจนขนลุกขนชันตัวเบาซอสบายแล้วเราก็เกิดความสุขเป็นสิ่งอัศจรรย์ในใจเราไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นก็เกิดเอิบอิ่มเบิกบานใจเหมือนเรากินข้าวอิ่มอร่อยแล้วก็สงบสุขอยู่ในใจของเราอิ่มอยู่ในใจของเรามันบอกไม่ได้ว่าอิ่มอย่างไรผู้ปฏิบัติจึงจะรู้ว่าอิ่มใจนั้นอิ่มมากกว่าอิ่มอาหารข้างนอกอิ่มท้องนั้นอิ่มเวลาเดียวแต่อิ่มใจนี่อิ่มตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติเมื่ออิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยาวนานแล้วก็วางเฉยจิตก็จะเฉยเมื่อทำวางเฉยๆจิตก็จะไม่โกรธใครเลยจิตก็จะไม่วุ่นวายก็จะห้ามใจจะเฉยรู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยไร้สาระเหมือนก่อนก็จะตัดไอ้ตัวกังวลบางครั้งเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดเมื่อเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดมานึกแล้วก็ไม่เอามาพูดมันก็จะกลายเป็นเรื่องมีสาระในหัวใจเรามากขึ้นใจคอก็จะไม่หงุดหงิดก็จะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีอารมณ์สงบกลายเป็นคนมีพลังใจที่รักชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราได้มาอย่างดีแล้วก็สูงสุดที่เรามาพบพระธรรมและที่ได้สร้างบุญกุศลของเราในชาตินี้ก็จะภูมิใจดีใจไม่ได้มองอะไรในแง่ร้ายเลยว่าโรคไม่ดีแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ยังถือว่ามีโชคดีที่ได้โอกาสปฏิบัติตามปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พบธรรมะแค่นี้เราก็มีพยานยืนยันในหัวใจเราอยากให้คนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากคนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากให้พ่อให้แม่อยากให้พี่ให้น้องอยากให้ลูกให้สามีภรรยาเพื่อนรักหรือว่าคนทั่วโลกอยากให้มาสัมผัสกับการทำสมาธิบ้างจะได้รู้เรื่องธรรมะบ้าง

จิตใจมันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้อีกเพราะตัวเองเกิดความสงบสุขมากๆขึ้นและทำได้บ่อยๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์พอท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็อยากจะสอนคนอื่นให้เหมือนท่านก็เลยต้องเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนฉะนั้นก็ขอให้เราเดินตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นบุญกุศลของผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดมาพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งซึ่งเป็นวาสนาดีของเราเป็นบุญญาลาภคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาหมดโอกาสแล้วเมื่อไรไม่รู้เขาจะกลับมาได้ปฏิบัติอีกเมื่อไรเขาจะได้เจอพุทธเจ้าอย่างพวกเราฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสทำความดีก็อาศัยบุญเก่าไปเท่านั้นเองคนที่จะได้คือคนที่อยู่นี่เองที่จะทำอะไรให้แก่ตัวเองไม่ต้องรอชาติหน้าเลยไม่ต้องรอวันหน้าเลยวันนี้เป็นวันที่เรามีบุญที่ทำได้ที่ยังมีลมหายใจได้ดูลมหายใจตัวเองยังมีความคิดยังได้ดูความคิดตัวเองที่เรายังเป็นเจ้าของควบคุมได้อยู่หรือว่ายังเป็นผู้ดูแลอยู่ จะว่าเป็นเจ้าของจริงๆมันก็เป็นได้ไม่นานกายเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของดูแลอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลจิตเราก็เป็นผู้ดูแลเพราะเขาเป็นอนัตตาธรรมผ่านไปเขาผ่านมาคนมีบุญก็ได้กายดีได้จิตดีคนไม่มีบุญก็ได้กายไม่ดีได้จิตไม่ดีเพราะได้แต่งมาแต่อดีตชาติแต่งเป็นฐานมาก็จะรวยแต่งเป็นศีลมาก็จะสวยแต่งเป็นสมาธิมาก็จะฉลาดถือว่าชาตินี้ก็มาแต่งต่อทำต่อก็จะเริ่นต่อไปจนถึงซึ่งพระนิพพานที่มาที่ไปที่มาที่ไปของการปฏิบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติตั้งแต่สวรรค์สมบัติตั้งแต่นิพพานสมบัติมันเป็นที่มาที่ไปของกิจทุกคนมีอยู่พยายามประคับประคองจิตของเราเราก็จะค่อยๆรู้จิตของเราไปเรื่อยๆอยู่กับจิตของเราเราไม่ได้อยู่กับใครเลยในโลกนี้จะว่าใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราจริงจังถาวรมั่นคงคนที่อยู่กับเราคือจิตของเราที่อาศัยอยู่กับตัวเราก็คือจิตของเราที่คิดไปคิดมาสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนผู้รู้ที่คอยคิดอยู่กับเราก็คือความคิดนึกของเรานี่เองในที่คนเราที่ว่าทุกข์ก็เนี่ยเพื่อนทุกข์ก็คือจิตเรานี่เองเพื่อนสุขก็คือจิตของเรานี่เองเวลาสุขก็คือสุขคือเพื่อนสุขเวลาทุกข์ก็คือเพื่อนทุกข์ไม่มีใครจะทุกข์เท่าจิตเราไม่มีใครจะสุขเท่าจิตเราเนี่ยคือเพื่อนแท้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วย

คือจิตสุขก็คือสุขด้วยคือจิตดีใจก็ดีใจด้วยคือจิตเสียใจก็เสียใจด้วยคือจิตเพื่อนเราที่อยู่กับเราคือธรรมะคือจิตของเรานั่นแหละไม่มีใครรักเราเท่าเรา ไม่มีใครสงสารเราเท่าเราเพราะจิตของเรานี่เนี่ยเป็นตัวธรรมะเมื่อเราสงบเราก็จะมีปัญญาพิจารณาอย่างละเอียด

็จะมีปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเข้าใจสภาพจิตของเราว่าใช่แล้วสุขคือจิตของเราใช่แล้วทุกข์คือจิตของเราเพื่อนดีคือจิตของเราเพื่อนชั่วคือจิตของเราเพื่อนไปเที่ยวก็คือจิตของเราเพื่อนสงบก็คือจิตของเราไม่มีใครเท่ากับเพื่อนอยู่ในจิตของเราคนอื่นก็เป็นคนอื่นคนอื่นก็เป็นคนอื่นเขาจะอยู่ในตัวเราไม่ได้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเขาก็มาอยู่ในจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเขาก็อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าจิตภายนอกกายภายนอกแต่คนที่อยู่ในหัวใจเรานี่ใครใครที่อยู่ในหัวใจเราเราค้นหาได้ด้วยตัวเองสุขในหัวใจเราเนี่ยเราค้นหาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในหัวใจเราคือสุขคนทั่วแล้วคนที่อยู่ในใจเราคือทุกข์คนที่อยู่ในหัวใจเราคือสงบคนที่อยู่ในหัวใจเราคือคนไม่สงบเป็นการวัดคนเป็นการวัดหัวใจตัวเองได้อย่างฉลาดได้อย่างดีเราจึงยอมรับธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกคนได้ก็จะรู้จะเกิดภูมิปัญญาฉะนั้นจึงว่าสติตัวรู้จึงต้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าไม่รู้แล้วมันก็เป็นโมหะไปคิดไกลตัวเองไปคิดถึงคนอื่นจึงเป็นโมหะคิดถึงตัวเองจึงเป็นตัวรู้รู้คือพุทธะไม่รู้คืออวิชชาไม่อยู่สองอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยอารมณ์เราจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอยู่เรื่อยจึงเกิดความเพียรพยายามภาวนา จนเป็นพุทโธขึ้นมาทุกลมหายใจเพื่อจะไม่ให้จิตเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเพื่อจะไม่ให้จิตเราท่องเที่ยวไปชั่วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองให้กลับคืนมาสภาพที่ว่างสว่างสงบเป็นปีติเป็นสุขเป็นเอตคตาเป็นตัวรู้นี่คือจิตของเราที่เข้ามาสัมผัสได้รู้ได้เห็นไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยไม่ภาวนาไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยไม่เคยเจอเพื่อนแท้เลยไม่เจอคนเป็นเพื่อนแท้คือสุขที่ใจเลยทุกข์ที่ใจเลยสุขที่จิตเลยทุกข์ที่จิตเลยคราวนี้เราก็จะเห็นทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นเพื่อนแท้ที่ใจเราคือสุขคือทุกข์นี่เองคือสงบไม่สงบนี่เอง อยู่กับเราไม่ไปไหนอยู่ยันตายอยู่ไปทุกชาติเลยอยู่ยันนิพพานเพื่อนแท้อันนี้แต่เขาเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทุกอย่าง

รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นจะพัฒนาให้จิตเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ตกต่ำฉะนั้นจึงต้องมีพุทโธไว้ในหัวใจพุทธะไว้ในหัวใจธรรมะไว้ในหัวใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพิจารณากายของเราให้บ้างพิจารณาให้เป็นบ้างพิจารณาผมให้เป็นพิจารณาขนให้เป็นพิจารณาเล็บให้เป็นพิจารณาฟันให้เป็นพิจารณาหนังให้เป็นพิจารณาจนเป็นพิจารณาผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ซักปล่อยจึงนานผมเราก็สกปรกไม่สะอาดขนพิจารณาว่ามีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนพิจารณาเล็บไม่ตัดไม่แคะก็ไม่สะอาดพิจารณาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีกลิ่นพิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็สกปรกพิจารณาหนังของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นธาตุสมมุติมาจากอาหารของพ่อแม่มาจากอาหารคนเราถ้าไม่กินมันก็เหี่ยวย่นไปหมดดูคนป่วยดูคนแก่กินไม่ได้ให้แต่น้ำเกลือเนี่ยเหี่ยวย่นไปจนไม่มีสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดขนก็หลุดหนังก็โสมพิจารณาผมก็เลยปนังให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราจะได้เห็นธรรมะที่ตัวเราเกิดขึ้นพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นทางสงบร่างกายเราก็เป็นสนามฝึกกรรมฐานจะพิจารณากระดูกก็ได้จะพิจารณากระโหลกก็ได้จะพิจารณากระดูกสันหลังก็ได้จะพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายในการสงบทั้งหมดพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยแตกออกเป็นธาตุทั้ง4ก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็สงบมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีกายเรากายเขาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เปลี่ยนแปลงเสื่อมสูญก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็สงบก็เกิดปัญญาได้เป็นทางสมถะเป็นทางวิปัสสนาควบคู่กันไปเราต้องการให้ตัวเรามีความสุขสงบมีเพื่อนแท้ที่จัวที่ใจเราเราต้องทำสมาธิทุกวันทำให้สงบทุกวันแล้วจะมีเพื่อนแท้คือความสุขเพื่อนสุขสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากจิตนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมีเพื่อนทุกข์อยู่ในหัวใจเรามีเพื่อนสุขในหัวใจต้องปฏิบัติจึงจะได้รับความสงบทางใจฉะนั้นต้องทำทุกวันถ้าเดือนหนึ่งมาทำทีก็จะได้น้อยมากแต่ถ้าทำทุกวันมันจะได้มากมากมากบวกมากไปเรื่อยๆจนสงบได้ทุกวันก็จะได้เพื่อนแท้ที่ใจเราอยู่กับเราอย่างสบายใจไม่เป็นพิษภัยต่อเราความคิดไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเราและคนอื่นบางคนมีความคิดเป็นพิษต่อตัวเองตีตัวเองให้ไม่สบายใจเอาความน้อยใจมาคิดเอาความเสียใจมาคิดมันก็เลยมาตีตัวเองน้อยอกน้อยใจบุญวาสนาตัวเองก็เลยเสียใจนี่คือเรียกว่ามีเพื่อนคิดที่ไม่สบายใจเอาความคิดที่ไม่สบายใจมาคิดมันก็เลยตีใจเราให้ไม่สบายอยู่เรื่อย
เราก็ต้องพยายามปล่อยวางให้เป็นภาวนาให้ข้ามอารมณ์นี้ให้ได้ความเสียใจความเกลียดเกลียดใครสักคนหนึ่งที่เกลียดที่เขาทำให้เราไม่ถูกใจเราทำจนหายเกลียดก็ได้ใจเราก็จะสบายเราทำหายรักเขาได้เรารักเขามากเราคิดถึงเขามากจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนจิตไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเรารักเขามากกินก็รักนั่งก็รักนอนก็รักคิดถึงเป็นห่วงกังวลอันนี้ก็มาตีใจทำให้เราฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องพยายามตรู้จิตของเราว่านี่เราทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะคิดถึงทุกข์เพราะกังวลเราโกรธเขาเห็นหน้าก็โกรธได้ยินก็โกรธเห็นก็โกรธคิดถึงก็โกรธเราก็ต้องจะตั้งสติว่าทำไมเราจึงต้องโกรธเขาเราก็รู้ว่าความโกรธนี้มันตีใจเรายิ่งโกรธมากก็ตีใจให้เต้นแรงมากเจนหน้าเขียวหน้าดำจนกระตุกในหัวใจเราก็ต้องรู้ว่าจิตมันตีเราความโกรธมันตีหัวใจเรายามทุกข์ก็ทุกข์ยามสุขก็สุขก็พยายามปล่อยวางให้เป็นว่าอย่าโกรธเขาเลยนะภาวนาให้มากขึ้นความโกรธก็จะหายไปแผ่เมตตาให้มากขึ้นสงสารจิตตัวเองให้มากขึ้นใครๆก็ไม่อยากให้ทุกข์ก็พยายามเจริญสติมากขึ้นจิตเราก็จะรู้ทันทุกอิริยาบถที่คิดนึกทุกลมหายใจของเราใจเราก็จะเบาสบายไม่มีอะไรมาตีใจทำให้เราตกใจทำให้เราเศร้าใจไม่ทำให้เราเครียดไม่ทำให้เรากังวลไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนก็คือเพื่อนใจที่ดีของเราคือมีพุทโธอยู่ในหัวใจมีธัมโมสังโฆมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้อย่างนี้จึงได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขสงบที่แท้จริงก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะใดมีทุกข์ก่อยพ้นทุกข์จะใดมีสุขก็สุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความเจริญเมตตาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลจิตเราจะได้สบายคนมีเมตตานี่มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปสู่สุคติเบื้องสูงไม่ไปนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสติปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างได้มากเพราะเมตตานี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกใครเจริญได้มากก็ได้ประโยชน์มากเพราะธรรมของพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วก่อนจะเริ่มนั่งก็เคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีละน้อยละน้อยมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราหัดอธิษฐานแล้วก็ทำให้สำเร็จดังที่ตั้งใจจะได้เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วจะได้สร้างบารมีให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ที่พุทธเจ้าทำสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่เราเดินตามพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จตามใครทำบุญเองตั้งใจสถาปฏิบัติเองก็เป็นหนังวิสาขาถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอนาบินทกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมาทำบุญมานั่งสมาธิมาถือศีล
ก็เป็นลูกนางวิสาขาเป็นลูกอนาวินทกะเศรษฐีก็ยังดีนะใครมานั่งเองมาปฏิบัติเองก็เป็นนางวิสาขาฉลาดมานางวิสาขา ผู้ชายก็เหมือนอนาวินทกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมานั่งก็เหมือนลูกอนาวินทกะเศรษฐีลูกอนาวินางวิสาขาต้องจ้างมานั่งแต่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันได้สำเร็จเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะสำเร็จอย่างเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนมันพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดเทศจนสำเร็จแต่ก็ยังดีจ้างลูกไปนั่งไปนั่งจนได้นี่พรุ่งนี้อาตมาก็จ้างคนกรุงเทพไปนั่งสมาธิเอารถรับเจ้าพระสังฆทานไปเข้าคอร์ส7วันที่เขายะแสงที่เขาใหญ่กินฟรีสอนฟรีฟรีทั้งไปทั้งกลับ7วันนี่ถ้าดูหนังฟรีต้องใส่เต็มโรงนะขนาดสุริโยไทยเสียสตังค์ยังดูเต็มเลยนะโยมดูสิครับดูริโอไทยนะโหจองกันบางคนต้องเข้าคิวเลยวันนี้ไม่ได้ต้องรอวันหน้าขนาดเสียตังค์ดูไหมคนไปดูกันเพียบเลยไอ้นี่เราจ้างไปยังไม่เต็มเลยค้างเงิน30 40 70 80อย่างมากมันสู้โลกีเขาไม่ได้นะโยมนะใช่ไหมสู้โลกีเขาไม่ได้แพ้โลกีโลกีเขาแรงกว่าโลกมันหมุนแรงกว่าเพราะโลกเนี่ยมันหมุนไปตามกระแสธรรมะนี่มันต้องทวนกระแสคล้ายๆเหมือนว่าเหล็กที่จะไม่ให้เหล็กแม่เหล็กดูดได้เนี่ยมันต้องเป็นเหล็กที่เหนือเหล็กอะนะมันจึงจะดูดไม่ได้ฉะนั้นคนจึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องมาเกิดใหม่พวกวิ่งไปตามกระแสที่พวกวิ่งดูหนังอย่างเงี้ยพวกต้องมาเกิดใหม่นะพวกนี้ต้องมาเกิดมาตายใหม่มาร้องไห้ใหม่มาเสียใจใหม่แต่พวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดตายเหมือนกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันจะพัฒนาขึ้นมาด้วยคนทำกรรมฐานนี่ทำไปแล้วจะแก้กรรมได้หมดกรรมมันจะค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดกรรมหมดกรรมได้ถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันก็จะสร้างกรรมเราไปโกรธพ่อโกรธแม่โกรธสามีโกรธลูกโกรธญาติพี่น้องเราก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นโกรธจนแก่เลยโกรธจนหน้าหงิกหน้างอก็ยังไม่หายเพราะถึงก็สร้างกรรมพอเกิดมาก็โกรธกันยันตายฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติมันก็จะหยุดความโกรธก็กรรมมันก็จะหมดไปจึงต่างกันพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองก็คือเรารู้จิตเราได้เนี่ยจึงรักตัวเองถ้าไม่เห็นจิตไม่รักเลยไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมเมื่อก่อนเรารักคนอื่นมากกว่าใช่ไหมโอ้ตอนวัยรุ่นเนี่ยรักคนอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มมองโลกดีขึ้นเริ่มมองโลกเห็นว่าคบกับใครก็ไม่เห็นแต่จริงใจกับเราเท่าไรไอ้เพื่อนรุ่นนั้นก็หมดไปนู่นเอาจริงๆจังๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ไอ้ที่รักเราจริงก็ทิ้งเราได้
โอ้ที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเรานี่เองเมื่อตอนวัยรุ่นทำไมเราจึงหลงเพราะเรารู้ว่าเพราะเราคิดว่าเพื่อนน่ะดีที่สุดเราชอบที่จะคุยก็รู้เรื่องแต่พอโตถึงขนาดนี้เราเริ่มห่างเพื่อนได้เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเพราะเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นเพราะรู้ว่าคนที่รักเราคือตัวเราคนที่ช่วยเราเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยเราเลยใครแทนตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้ร้องไห้แทนเราไม่ได้กินข้าวแทนเราไม่ได้ตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานแน่นะแต่เขายังบางคนก็ไปเที่ยวอยู่บนสวรรค์บางคนก็ไปเป็นพรหมถ้าไม่ไปนิพพานก็สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนพุทธเจ้ามารื้อสัตว์ขนสัตว์ยมการที่มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ย45ปีเนี่ยมารื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสวรรค์ไปนิพพานมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้จนทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระสียะเมตตาไปรอพุทธเจ้าพิจารณาเศรษฐีว่าน้องชายแล้วเพราะผ่านโลกมามากผ่านโลกทางจิตมาเห็นสภาพจิตตัวเองอนาคตพุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้ดีผ่านมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้จนทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระสียะเมตตาไปรอพุทธเจ้าอื่นเพื่อจะได้เตรียมตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานในอนาคตพุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้หวังว่าจะได้เมล็ดกินในอีก3เดือนสงบยากคือความวุ่นวายใจยากคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่ยากแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้เม็ดได้รวงทุกวันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนาจะกินอะไรโยมบอกให้กินหัวเผือกของมันแทนโยมก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนโยมก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวในการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนเราทำนาก็เราได้ทำมันก็ต้องได้ต้องได้ข้าวไม่ใช่ว่านานี่ทำไปแล้วจะได้หญ้าเอ้นานี่ทำไปแล้วจะได้หญ้าหว่านข้าวไปต้องได้ข้าวแต่ถ้าไม่ปลูกดำเลยเราไม่ประพฤติปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเลยแต่เรามีนาก็เราก็ได้หญ้าเราก็มีหญ้าหญ้าคือโลกกดหลงหญ้าคือความไม่สงบหญ้าคือความวุ่นวายใจหญ้าคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่ยากแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้
เม็ดได้รวง

วันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนาจะกินอะไรโยมบอกให้กินหัวพวกของมันแทนเดี๋ยวก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนเดี๋ยวก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ทำบุญก็เท่ากับเราไม่ได้ทำนามีแต่นาแต่เราไม่ทำบุญฉะนั้นคนที่หลงไม่ประมาทไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถือว่าไม่มีนาดีไม่ได้ทำนาไว้เลยหญ้าเต็มนาหมดเลยพลาดโอกาสที่เราได้ทำกันแล้วแต่นาของเราเนี่ยมันหนาน้อยจะชวนใครมาทำเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาก็ไม่เห็นด้วยเราก็เลยต้องทำเองลูกไม่ทำพ่อไม่ทำแม่ไม่ทำตัวเราก็ต้องทำเองทำไปก็ยังต้องแบ่งให้คนอื่นอีกนะทำแล้วยังแบ่งคนอื่นอีกยังแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องโอ้เรานี่ทำคนเหมือนชาวนาเห็นไหมชาวนาทำคนเดียวในคนกรุงเทพต้อง 7-8 ล้านไม่ได้ทำนาเลยแต่คนทำนานั้นมาแบ่งให้คนกรุงเทพกินเหมือนกับเราเนี่ยภาวนาเนี่ยเราก็แบ่งให้คนทั่วโลกให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขมาทางใจคนให้เนี่ยสบายใจคนไปลักไปขโมยไปโกงกันมันนะไม่สบายใจคือใครบอกสบายใจไม่สบายใจยิ่งให้ยิ่งสบายใจยิ่งรวยยิ่งมีความสุขเหมือนพระเวสสันดรไปขโมยเขากินไปลักเขากินไปโกงเขากินไปปล้นเขากินไปเบียดเบียนเขามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวดังนั้นสู้ให้ไม่ได้มันเหลือกินมันยิ่งเลือกยิ่งให้ยิ่งรวยเหมือนกับน้ำท่วมเพชรบูรณ์นะโยมน่าสงสารคนน้ำท่วมเป็นวิบากกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็อยู่ในเครนในขี้เรนนะโยมอย่างพวกเราตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมแต่เขาตื่นขึ้นมาอยู่ในขี้เรนบางคนเขาจมตายสิ่งเหลือคนเดียวบางทีเขาหมดทั้งบ้านผ้าก็จะไม่มีนุ่งข้าวไม่กินบ้านก็หาไม่เจอเขาทำกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นให้เราไม่ช่วยเลยโยมช่วยได้ยังช่วยได้ยังช่วยนะจะได้ไม่ไปนอนในขี้เรนให้เขาเราจะได้สบายใจให้ไม่ใช่ว่าให้นี่จะเสียให้นี่คือได้ที่ในหลวงท่านพูดให้คือได้พุทธศาสนานี้ให้คือได้โยมยิ่งให้ยิ่งได้ได้ไม่สบายใจไหมโยมแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ให้ยังขาใจอยู่พอหลวงพ่อพูดเอกูยังไม่ให้เลยโอ้ยังไม่ให้ต้องไปให้ซะเก็บไว้ทำไมโยมเอาไปไม่ได้ต้องไปให้ห้าบาทสิบบาทก็ต้องไปให้ใครจะไปทำอะไรก็ช่างขอให้เราสบายใจให้ไปซะเพราะเขาตกทุกข์ได้ยากเราต้องรีบช่วยเขาศาสตร์จีนอาตมาไปคือหาซื้อไก่มา2เข่งไปซื้อไก่มาไปดักซื้อที่โน่นเพชรบุรีเขาขายไก่หลงเข่งเราก็ไปเอาตัวไหนเราชอบมันคงจะเป็นญาติเราก็ไปเอามาถ่ายชีวิตมันมันก็รอดตายได้หลายตัวเหมือนกันมันก็ดีใจนะมันก็คงขอบคุณแล้วเหมือนกันอุตส่าห์ไปชิงจากแม่ค้ามาได้ตอนเย็นซื้อตอนเช้าก็เชือดเลยโยมคนกรุงเทพก็อร่อยกินไก่อร่อยนะแต่พวกโน้นมันให้ชีวิตเราแล้วก็ไปถ่ายชีวิตมาพระวันตัดจีนตุจีนเนี่ยพวกนี้จะต้องตาย
เราอยากจะทำบุญเราก็รีบไปซื้อถ่ายมาซื้อถ่ายมาตุ๊ดจีนสัตว์จีนงัวควายหมูไก่มันจะตายกันเยอะแยะแล้วก็ไปถ่ายมาคนพวกนี้บางทีเขาก็มีกรรมไม่เคยถ่ายชีวิตคนเขาจึงปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปบางทีก็ไปเบียดเบียนคนอื่นให้ตกทุกข์ลำบากมาชั้นนี้จึงได้ไปอยู่ในโคลนในตมนะไปอยู่ในโคลนในตมเราก็ต้องสงสารเขาช่วยเขาเราจะได้ให้เขาคนทุกข์อย่าไปคิดว่าให้ไปแล้วมันเขาเอาไปกินเอาไปใช้อะไรอย่าไปคิดเงินถ้าทำงานแล้วฐานบารมีเราจะไม่เจริญต้องให้พระเวสสันดรใช่ไหมถ้าชุชกจะลูกไปฆ่าไปทิ้งก็ให้นั่นน่ะเทวดาสาธุการเลยพอให้อย่างนั้นถึงถือว่าให้ยิ่งใหญ่ให้ไม่เสียดายนี่ถือว่าให้ยิ่งใหญ่ก็ต้องตั้งชมรมให้ได้ยังหน่อยให้ได้ยังให้นะให้นะต้องติดยังติดหนี้อยู่ต้องไปให้เขาแล้วเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกนะเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกเพราะเราให้แล้วจะไม่มีทุกข์อีกพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียให้ทำไมโยมให้ทรัพย์สมบัติทำไมที่สุดแล้วพระเวสสันดรไม่เคยผิดหวังเลยลูกเมียได้ลูกดีได้เมียดีมาถึงเป็นพุทธเจ้าได้ดีหมดเลยเพราะอะไรเป็นเพราะให้ของดีอย่าไปให้ของไม่ดีนะต้องให้ของดีโยมให้ของรักนะแต่ไม่ถึงกับรักแต่คงจะให้ได้ไม่หมดหรอกบางคนยังโลภอยู่นะแม่หลวงพ่อให้แกะต้มหูให้อย่างเงี้ยให้แกะสร้อยให้คือให้ของรักจะได้ของรักให้ของฉังจะได้ของฉังเหมือนให้ความโกรธได้ละโยมได้ความโกรธให้ความเมตตาก็ได้เมตตาฉะนั้นต้องให้แล้วจะกลับคืนมาสู่เราทุกอย่างกลับมาหมดบางอย่างแค่คิดยังกลับคืนมาเลยโยมบางอย่างในความคิดเนี่ยเราติคนเนี่ยลองทิ้งเราติคนเนี่ยทิ้งเรายังเหมือนเลยโยมเราติคนเนี่ยทิ้งพอตอนไปทั้งนานๆเราเหมือนได้นะโยมนะเหมือนได้ไหมโยมลำขานยายคนแก่นี่จริงเลยบ่นไม่รู้จะจบตัวทิ้งลำขานไอ้ตาแก่คนนี้จริงบ่นนี่จริงแต่เข้าเราก็น่าลำขานเหมือนกันนะได้ไหมโยมได้นะเออแค่คิดยังเป็นนะว่าโอ้นี่น่าสงสารนะคนแก่โอ้นี่น่าสงสารนะถ้าเป็นเรามั่งก็คงทุกข์เงี้ยโอ้ยเรากลับได้สิ่งที่ดีคนอื่นเห็นเราก็โอ้น่าสงสารนะคุณตาคุณยายกลายว่าเราให้ยังไงจะได้อย่างนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของตรงความจริงเป็นกรรมที่ตรงความจริงไม่ตรงเลยโยมไม่ต้องแปลเลยอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรก็ให้อย่างนั้นอยากได้อะไรก็ได้แต่มาสมมุติเป็นปัจจัย4นะเขาเลยมาสมมุติเป็นปัจจัย4แค่แหวนเงินทองข้าวของนี่เป็นปัจจัย4ให้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นฐานบารมีเป็นฐานบารมียิ่งให้ยิ่งรวยพระเวสสันดรให้จนเป็นพระพุทธเจ้าเพราะให้มากพระศิวลีเจริญลาภไปอยู่ที่ไหนมีแต่ลาภสักการะเพราะให้เรายังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะยังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะการให้มากก็จะได้มากสุดท้ายก็ธรรมทานให้ความคิดญาติพี่น้องเราให้คนทำความดีถือสุดยอดทาน ชักชวนคนทำความดีถือเป็นธรรมทานเป็นชนะการให้ทั้งปวงแต่เบื้องต้นเราต้องเป็นฐานบารมีมาก่อนการให้ก็เป็นการแก้ทุกข์แก้กรรม

0: แล้วเราจะกลับมานึกสบายใจทุกๆวันเลยก็ละการให้อะไรไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกในรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้จะได้ขอนำชีวประวัติของท่านพระพัทธิเทระในส่วนที่เป็นอดีตชาติในครั้งที่เกิดเป็นพระเจ้ามหาปนาตมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ท้าวสุรุจิมหาราชพระองค์ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระนางสุเมธาราชเทวีมา 10,000 ปีก็ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อมาพระองค์ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระสนมนารีอีก 16,000 นางเป็นเวลาล่วงเลยมา 40,000 ปีพระองค์ก็ไม่ทรงมีพระโอรสหรือพระธิดาบังเกิดขึ้นจากสตรีเหล่านั้นรวมแล้วพระเจ้าสุรุจิมหาราชเนี่ยได้อยู่ร่วมกับสตรีทั้งหมดรวมทั้งพระนางสุเมธาราชเทวีด้วยเป็นเวลาถึง 50,000 ปีก็ไม่สามารถที่จะได้พระโอรสหรือพระธิดาที่จะไว้สืบสันตติวงศ์ต่อไปเมื่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเช่นนั้นชาวพระนครทั้งหลายได้รอเวลาว่าเมื่อไรเนาะพระเจ้าสุรุจิมหาราชจะทรงมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาไว้สืบสันตติวงศ์ผลแห่งการรอคอยมาเป็นเวลานานถึง 50,000 ปีก็ไม่ได้รับข่าวคราวว่าพระราชาจะมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเลยชาวพระนครทั้งสิ้นก็จึงได้พากันมาประชุมร้องทุกข์อีกพระราชาจึงตรัสถามว่าเรื่องอะไรกันที่พวกท่านได้พากันมาในสถานที่นี้ชาวพระนครจึงกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์จงโปรดสั่งให้พระเทวีของพระองค์ปรารถนาพระโอรสเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสรับว่าดีแล้วและพระองค์จึงมีพระราชองค์การสั่งว่าพวกท่านทั้งหลายจงพากันปรารถนาบุตรเถิดหลังจากที่ท้าวสุรุจิมหาราชตรัสสั่งดังนี้แล้วหมู่สตรีเหล่านั้นต่างคนต่างปรารถนาพระโอรสเพราะถือว่าถ้าสตรีใดมีพระโอรสเกิดขึ้นก็ย่อมจะได้รับความเป็นใหญ่แล้วพระโอรสของตนก็จะเป็นผู้ที่ได้สืบสันตติวงศ์เมื่อมีพระรถประสูติมาแล้วเนี่ยในฐานะผู้ที่เป็นแม่คือเป็นพระมารดาเนี่ยก็ย่อมจะได้รับความเป็นใหญ่ตามไปด้วยฉะนั้นสตรีเหล่านั้นจึงต่างคนต่างปรารถนากันที่จะให้มีพระโอรสวิธีการปรารถนาของบุคคลเหล่านั้นก็ใช้วิธีการไปอ้อนวอนต่อเทวดาซึ่งวิธีการอย่างนี้ก็มีต่อมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้คือผู้ที่ไม่มีบุตรต้องการอยากจะมีบุตรนี่ก็เที่ยวไปขอบุตรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายโดยเฉพาะที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีคนกล่าวขานกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะให้บุตรให้สิ่งที่พึงปรารถนาได้นี่บุคคลก็จะพากันไปกล่าวอ้อนวอนขอกันแต่บางทีไม่ใช่ขอแต่บุตรหรอกไปขอหวยก็มีนั่นก็เป็นวิธีการที่หวังจะรวยทางลัดการไปที่ต้นไม้ใหญ่นี่ก็เพื่อที่จะขอดาที่ประจำอยู่ต้นไม้วิธีการไปขอลูกนี่ผู้ไปขอก็มักจะเตรียมเครื่องสังเวยไปด้วยเครื่องสังเวยอย่างน้อยๆนี่ก็เป็นใบสีปักชามใบสีปักชามนี้เขาก็จะทำเป็นขนมต้มแดงขนมต้มขาวแล้วก็มีข้าวปากหม้อแล้วก็ไข่ต้มและมีธูปเทียนดอกไม้เตรียมเอาไปเอาไปเป็นเครื่องสังเวยคือพอไปถึงที่ต้นไม้ใหญ่ก็จะเอาใบสีปักชามตั้งลงไปแล้วก็จุดดอกไม้ธูปเทียนนี่บูชาขอลูกแต่ต่อลูกเทวดาทีนี้ถ้าเป็นเครื่องสังเวยขนาดใหญ่คือเป็นคนมีฐานะหน่อยก็จะเตรียมเครื่องสังเวยมากพอดูทีเดียวหัวหมูที่เตรียมไปบวงสรวงเทวดานี่ก็เป็นหัวหมูที่ต้มสุกแล้วนะไม่ใช่หัวหมูดิบใช้หัวหมูทั้งหัวนี่ต้มสุกแล้วใส่ถาดไปนอกจากหัวหมูก็จะมีไก่ต้มทั้งตัวนี่ปลาแปะซะกล้วยน้ำว้าหวีงามแต่ขนมต้มแดงขนมต้มขาวแต่ไข่ลูกยอดบางรายก็แถมมีเหล้าไปด้วยไม่ทราบว่าลูกเทวดาที่ตรงนั้นจะชอบเหล้าอย่างไรหรือว่าคนบวงสรวงจะชอบเหล้าอันนี้เราก็ต้องจะใช้ดุลพินิจกันดูและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกไม้ธูปเทียนจะมีบุคคลช่วยกันยกเครื่องสังเวยนี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่พอไปถึงที่โคนต้นไม้ก็จะวางเครื่องสังเวยลงแล้วก็จุดธูปจุดเทียนหลังจากจุดธูปเทียนปักในสถานที่เตรียมไว้แล้วและก็ดอกไม้วางทำการบูชารุกเทวดาแล้วผู้ประสงค์อยากจะได้บุตรก็จะพูดขอบุตรและการขอนี่ก็สุดแล้วแต่ว่าผู้ขอต้องการจะได้บุตรชายบุตรหญิงหรือจะเลือกให้ดีขนาดไหนก็พูดเอาเองเรื่องเครื่องสังเวยดีบางทีเขาก็จะให้ในทีหลังก็มีคือตอนไปครั้งแรกอาจจะเตรียมไปเครื่องสังเวยน้อยๆเป็นประเภทใบสีปักชามก็ไปพูดบนบานสันกล่าวเอาไว้ว่าท่านได้อย่างนั้นได้อย่างนี้สมเจตนาแล้วก็จะจัดเครื่องสังเวยมาบวงสรวงใหม่เรียกว่าจะทำให้ใหญ่กว่าที่ได้กระทำแล้วนี่มีรายหนึ่งโกงเทวดาคือคนเรานี่โกงไม่ค่อยเลือกพอได้สมเจตนาแล้วหัวหมูที่ว่านี่คนโกงนี่แกใช้หัวหมูไม้ที่สำหรับไถนานี่แหละเอาไปแก้บนแกเทวดาเพราะว่ามันตอนตกลงกันนี่ไม่ได้บอกนี่ว่าเป็นหัวหมูจริงๆหรือหัวหมูสำหรับใช้ไถนาแล้วเล่าขวดหนึ่งก็ใช้ใส่ขวดยานัดขวดเล็กๆไปนี่เกียโกงก็ทั้งเทวดาเป็นวิธีกรรมที่ได้ใช้กันมานานเหมือนอย่างกับเรื่องที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่บันทึกเอาไว้หลายพันปีแสดงว่าผู้ที่ปรารถนาอยากจะได้บุตรก็ไปอ้อนวอนต่อเทวดา
ามภูเขาบ้างตามต้นไม้บ้างตามแม่น้ำลำคลองบ้างก็สุดแท้แต่ว่าผู้ปรารถนาอยากจะได้บุตรเนี่ยได้ทราบข่าวว่าที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ขอได้ก็จะพากันไปที่นั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปรารถนาอยากจะได้เขาแนะนำให้ไปกระทำอย่างไรก็ไปและนอกจากจะไปอ้อนวอนต่อเทวดาแล้วเนี่ยก็ยังจะไปหาพระพุทธรูปได้ข่าวว่าพระพุทธรูปที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปกันไปก็ไปพูดบอกเล่า90ขอลูกเอาซึ่งความจริงผู้ไปขอเนี่ยก็พูดเองเออเองอยู่คนเดียวโดยพระพุทธรูปท่านไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วผู้ขอก็พูดบอกว่าจะให้สิ่งนั้นจะถวายสิ่งนี้ถ้าหากว่าข้าพเจ้าใดสมประสงค์หรือว่าลูกช้างใดดังที่ขอแล้วเนี่ยก็บอกที่จะถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่พระพุทธรูปท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะเอาอะไรเลยหรือท่านจะต้องการอะไรเนี่ยท่านไม่เคยพูดเลยสักคำเดียวแต่ไม่ทราบว่าคนเราไปรู้ได้อย่างไรวะพระพุทธรูปองค์นั้นชอบสิ่งนี้พระพุทธรูปปางนี้ชอบสิ่งนั้นพระพุทธรูปวัดโน้นชอบผ้าเจ็ดสีหรือพระพุทธรูปบางองค์ชอบไข่ต้มบางองค์ชอบกล้วยหวีงามบางองค์ชอบพวงมาลัยถ้ายังชอบพวงมาลัยนี่ยังพอจะเข้าท่าเข้าทางบ้างเพราะว่าพวงมาลัยที่นำเอาไปบูชานั้นก็อยู่ในประเภทดอกไม้ของหอมเราสามารถที่จะใช้บูชาพระได้แต่บางรายว่าพระพุทธรูปวัดนี้หรือองค์นี้ท่านชอบประทัดเวลาจะไปบนท่านนี่ก็จุดประทัดกันเป็นร้อยๆดอกเลยซึ่งเป็นเรื่องที่คิดดูแล้วก็แปลกดีที่ว่าแปลกก็คือแปลกตรงที่ว่าผู้แนะนำหรือผู้ที่จะบนบานศาลกล่าวเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธรูปน่ะท่านชอบของเหล่านี้ไม่มีพระพุทธรูปวัดไหนพูดได้เลยสักองค์เดียวไม่เคยมีพระพุทธรูปรูปวัดไหนบอกว่าฉันชอบผ้าเจ็ดสีฉันชอบดอกไม้ฉันชอบกล้วยหวีงามชอบไข่ต้มชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ไม่มีก็มีแต่พวกเรานี่แหละที่เป็นคนสมมติกันขึ้นว่าพระพุทธรูปฉันชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้แต่พระพุทธรูปไม่เคยพูดเลยเราเองเท่านั้นเป็นคนพูดเองเออเองพูดว่าจะให้สิ่งนั้นแก่ท่านจะบูชาสิ่งนี้แก่ท่านเราฝ่ายเดียวเท่านั้นเป็นคนพูดนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่สำหรับชาวพุทธในการที่จะไปกระทำพิธีกรรมบางอย่างควรจะได้ระมัดระวังว่าสิ่งใดที่เกินพอดีที่อยู่ในขอบข่ายของพระพุทธศาสนานี่ก็ควรระวังไว้บ้างเพราะการกระทำไปบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องส่งเสริมพระพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องทำลายพระพุทธศาสนาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยการบูชาบางสิ่งบางอย่างนั้นที่เรากระทำเกินขอบเขตไปนั้นคนที่เขารู้ดีหรือที่ไม่รู้เลยนี่ก็อาจจะมองไปในลักษณะที่เห็นเราเป็นคนผิดปกติไปก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ไม่ได้ยินดีที่จะรับอะไรต่ออะไรที่บุคคลจะนำมาถวายหรอกพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติตนอย่างง่ายๆแม้แต่อาหารที่เจ้าของเขาบริโภคไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเขายินดีจะถวายส่วนที่เหลือนี่พระองค์ยังยินดีที่จะรับ
นางปุณณธาสีถวายรำที่นางทอดทำเป็นขนมสำหรับจะบริโภคในฐานะที่ตนเป็นคนยากจนเนี่ยใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงฉันขนมรำนั้นเลยนั่นพระองค์ทรงกระทำพระองค์อย่างง่ายๆไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้แก่ชาวบ้านเลยแต่ที่เรามาสร้างความยุ่งยากในการที่จะไปบนบานศาลกล่าวกันนั้นนะดูเป็นเรื่องที่เราเองทั้งนั้นเป็นผู้สมมติกันขึ้นไม่ใช่พระพุทธรูปท่านขอนะเราต่างหากเป็นคนไปให้ฉะนั้นการให้ของเรานั้นบางทีก็เลยเถิดไปการขอลูกที่บุคคลเราไปขอจากเทวดาก็ดีต่อพระพุทธรูปก็ดีเอาเถอะถ้าเราจะขอกันจริงๆก็เพียงแต่ดอกไม้ธูปเทียนที่เราเตรียมไปจุดบูชากันแค่นั้นก็ดูว่าจะพอแล้วส่วนเครื่องสังเวยเครื่องเส้นเครื่องซาอะไรนั้นนะคิดว่าเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์เปลืองไปเปล่าแล้วการขอลูกของพวกเหล่าสตรีที่เป็นพระสนมนารีของพระเจ้าสุรุจิมหาราชนั้นนะบางพวกก็ประพฤติวัดต่างๆกันซึ่งก็สุดแล้วแต่ที่ใครจะต้องการประพฤติอย่างไรก็ได้เป็นอิสระผลก็ปรากฏออกมาว่าเมื่อพระสนมเหล่านั้นได้ไปอ้อนวอนต่อเทวดาก็ดีได้ประพฤติวัดต่างๆก็ดีก็ไม่สามารถที่จะทำให้ได้พระโอรสหรือพระธิดาได้เมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้นท้าวสุรุจิมหาราชจึงตรัสกับพระนางสุเมธาราชเทวีว่าขอพระนางจงปรารถนาขอบุตรบ้างเถิดพระนางสุเมธาราชเทวีก็ทรงรับพระราชโองการว่าดีแล้วแล้วพระนางก็ทรงสมาทานอุโบสถศีลคือตั้งใจรักษาศีล8เช่นเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในพรหมจรรย์คือเว้นจากการร่วมประเวณีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์การทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งเว้นจากการนอนบนที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยนี่เป็นศีลที่พระนางสุเมธาได้ทรงสมาทานในวันอุโบสถ15ค่ำและพระนางประทับนั่งเหนือกัปปิยะมัญจาอาสน์ทรงลำพึงถึงศีลในห้องพระตำหนักฝ่ายสตรีทั้งหลายที่เป็นพระสนมนอกนั้นก็ได้พากันไปยังพระราชทยานโดยสตรีเหล่านั้นยังไม่ละความพยายามในการที่จะปรารถนาให้ได้พระโอรสมาเพราะว่าการได้พระโอรสมานั้นก็นับว่าตนเองเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาจะได้รับความเป็นใหญ่แล้วลูกของตัวเองก็จะได้เป็นใหญ่ด้วยสตรีเหล่านั้นได้พากันประพฤติอัจฉวัตรหมายถึงวัดที่เกี่ยวด้วยแพะและโควัดหมายถึงวัดที่เกี่ยวด้วยโคซึ่งการประพฤติปฏิบัติของพระนางสุเมธาราชเทวีก็ดีพระสนมเหล่านั้นก็ดีได้ทำให้ร้อนอาดของท้าวสักกะเทวราช

คือพบของท้าวสกะเทวราชนี่ก็เกิดอาการหวั่นไหวด้วยเดชแห่งศีลของพระนางสุเมธาท้าวสกะเทวราชทรงอาวัชนาการคือทรงลำพึงดูก็ทรงทราบว่าพระนางสุเมธาทรงปรารถนาพระโอรสเราจะให้พระโอรสแก่พระนางแต่ว่าการที่จะให้พระโอรสแก่พระนางนั้นจะให้พระโอรสผู้มีความเป็นไปในขั้นธรรมดาไม่ได้จะต้องเลือกหาพระโอรสซึ่งมีบุญญาธิการสมควรแก่พระนางฉะนั้นท้าวสักกะเทวราชจะทรงเลือกหาเทพบุตรประเภทไหนให้แก่พระนางสุเมธาราชเทวีก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไปรับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกันอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระพัทธจิเถระมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันก่อนเรื่องที่เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วได้เล่ามาถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงนำอดีตนิทานอันเป็นเรื่องในการบังเกิดขึ้นในการก่อนของท่านพระพัทธจิเถระมาตรัสเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายได้รับฟังว่าในอดีตการพระราชาทรงพระนามว่าสุรุจิทรงครอบครองราชสมบัติในพระนครมิถิลาพระองค์ทรงได้พระราชโอรสพระองค์หนึ่งจึงทรงขนานพระนามพระโอรสนั้นว่าสุรุจิราชกุมารเช่นเดียวกับพระนามของพระองค์พระกุมารนั้นเมื่อทรงเจริญวัยแล้วจึงทรงดำริว่าเราจะทรงศึกษาศิลปศาสตร์ในนครตักกศิลาแล้วได้เสด็จดำเนินไปประทับนั่งที่ศิลาริมทวารพระนครแม่พระโอรสแห่งพระราชาเมืองพาราณสีทรงพระนามว่าพรหมทัตราชกุมารก็เสด็จดำเนินไปในสถานที่นั้นเช่นเดียวกันแล้วประทับนั่งเหนือพื้นกระดานที่สุรุจิราชกุมารประทับนั่งแห่งเดียวกันพระราชกุมารเหล่านั้นทรงซักถามซึ่งกันและกันแล้วก็ทรงมีความคุ้นเคยกันได้เสด็จร่วมดำเนินไปยังสำนักอาจารย์ด้วยกันต่างพระองค์ต่างประทานทรัพย์ให้กับอาจารย์เพื่อเป็นการสั่งสอนศิลปวิทยาแล้วจึงเริ่มทรงศึกษาศิลปศาสตร์ผลแห่งการศึกษาศิลปศาสตร์ปรากฏว่าได้ทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์ในเวลาที่ไม่นานเท่าไรเลยหลังจากทรงศึกษาศิลปศาสตร์สำเร็จแล้วต่างฝ่ายต่างทรงลาอาจารย์ร่วมเสด็จเดินทางไปด้วยกันแต่ว่าการเสด็จดำเนินไปด้วยการสักเล็กน้อยแล้วจึงประทับหยุดที่ทางสองแพร่งแห่งหนึ่งทรงสวมกอดซึ่งกันและกันแล้วทรงทำการนัดหมายเพื่อตามรักษาความเป็นมิตรว่าถ้าบุตรของข้าพเจ้าเกิดเป็นชายบุตรของข้าพเจ้าเกิดเป็นชายบุตรของข้าพเจ้าเกิดเป็นหญิงก็ดีเราทั้งหลายจะกระทำอาวาหะและวิวาหะมงคลแก่เขาท่านพระกุมารเหล่านั้นต่างฝ่ายต่างได้ไปทรงครองราชสมบัติ

สืบสันตติวงศ์ต่อมาท้าวสุรุจิก็ได้มีพระโชรสพระองค์หนึ่งได้ทรงตั้งพระนามว่าสุรุจิราชกุมารส่วนพระเจ้าพรหมทัตก็ได้มีพระธิดาพระองค์หนึ่งทรงตั้งพระนามว่าสุเมธาราชกุมารีพระราชกุมารสุรุจิเมื่อทรงเจริญพระชนสาแล้วก็ได้เสด็จไปทรงศึกษาศิลปศาสตร์ในนครตักกศิลา

อาศิลปศาสตร์ในนครตักศิลาท่านทรงศึกษาสำเร็จแล้วจึงเสด็จกลับมาสู่พระนครมิถิลาครั้งนั้นพระราชบิดาของพระราชกุมารสุรุจิทรงปรารถนาจะอภิเษกเธอไว้ในราชสมบัติจึงทรงดำริว่าข่าวว่าพระราชาแห่งพระนครพาราณสีผู้ทรงเป็นสหายของเรามีพระราชธิดาเราจะแต่งตั้งพระราชธิดานั้นให้เป็นอัครมเหสีของพระราชกุมารสุรุจิเพื่อพระราชาทรงดำริดังนี้แล้วจึงประทานเครื่องราชบรรณาการเป็นจำนวนมากให้พวกอำมาตย์นำไปเพื่อที่จะทำการทูลขอพระราชธิดาของพระเจ้าพาราณสีพวกอำมาตย์เมื่อได้รับพระบรมราชโองการให้ไปกระทำหน้าที่เป็นผู้ทำการกราบบังคมทูลสู่ขอพระราชธิดาของพระเจ้าพาราณสีแล้วก็จึงได้พากันออกเดินทางไปแต่ในเวลาที่พวกอำมาตย์เหล่านั้นเดินทางไปยังไม่ถึงเมืองพาราณสีพระราชาแห่งพระนครพาราณสีมีตรัสถามพระราชเทวีว่าจริงอะไรเป็นทุกข์อย่างมากของสตรีพระราชเทวีทูลตอบว่าสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างมากของสตรีก็คือความแค้นในหญิงที่ร่วมสามีพยาคฆพระเจ้าพาราณสีจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเปลื้องความทุกข์ของสุเมธาธิดาของเราเพื่อจะไม่ให้ต้องไปมีความทุกข์เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องสามีจะไปมีภรรยามากโดยมีกติกาว่าผู้ใดจะรับธิดาของเราไปก็จะต้องมีเฉพาะธิดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่จะทำหน้าที่เป็นภรรยาถ้าใครสามารถจะรับในการมีภรรยาเพียงคนเดียวได้เนี่ยเราก็จะยกธิดาของเราให้แก่ผู้นั้นครั้นเมื่อพวกอำมาตย์ชาวเมืองมิถิลาเดินทางไปถึงเมืองพาราณสีแล้วพระเจ้าพาราณสีจึงรับสั่งให้อำมาตย์เหล่านั้นเข้าเฝ้าอำมาตย์เหล่านั้นเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีแล้วจึงกราบบังคมทูลขอพระราชธิดาต่อพระเจ้าพาราณสีตามพระราชกระแสของพระเจ้าสุรุจิที่ได้มีพระบรมราชโองการให้มากระทำหน้าที่กราบบังคมทูลขอนั้นพระเจ้าพาราณสีได้ตรัสกับพวกอำมาตย์ว่านี่แน่พ่อทั้งหลายเมื่อก่อนเราได้กระทำปฏิญญาไว้แก่สหายของเราก็จริงถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ประสงค์จะเสือกใสให้ธิดาของเรานี้เข้าไปอยู่ในระหว่างกลุ่มของหญิงที่จะมาร่วมเป็นภรรยาของพระเจ้าสุรุจิแต่ถ้าผู้ใดจะรับธิดานี้ไว้เป็นภรรยาได้เฉพาะคนเดียวเราจะยกธิดาของเราให้แก่ผู้นั้น

อมาตย์ผู้เป็นราชทูตเหล่านั้นเมื่อได้ฟังพระเจ้าพาราณสีตรัสชี้ถึงเหตุผลดังนี้แล้วจึงได้ส่งข่าวไปยังเมืองมิถิลาเพื่อที่จะให้พระเจ้าสุรุจิได้ทรงทราบถึงความเป็นไปที่พระเจ้าพาราณสีพึงประสงค์พระเจ้าสุรุจิจึงมีพระราชดำรัสว่าราชสมบัติของเรามากมายพระนครมิถิลามีประมาณได้7โยชน์กำหนดราชอาณาเขตได้300โยชน์ส่วนสตรีที่จะมาเป็นนักสนมกำนันในของพระสุรุจิราชกุมารเนี่ยอย่างต่ำก็ควรจะมีสตรีถึง 16,000 นางแต่พระเจ้าสุรุจิไม่ได้ทรงโต้ตอบในพระราชประสงค์ของพระเจ้าพาราณสีฝ่ายพระสุรุจิราชกุมารเมื่อได้ทรงสดับข่าวความเป็นไปในเรื่องนี้และทรงทราบว่าพระสุเมธาราชกุมารีทรงสมบูรณ์ด้วยพระรูปโฉมก็ทรงพอพระทัยในพระสุเมธาราชกุมารีเมื่อทรงพอพระทัยจึงทรงส่งราชสัตว์ไปถวายพระราชชนกและพระราชชนนีว่าบ่มฉันจะรับรองพระสุเมธาราชกุมารีเฉพาะผู้เดียวหม่อมฉันไม่ประสงค์ที่จะมั่วสุมด้วยสตรีเป็นจำนวนมากขอให้ทูตจงนำเธอมาเฉพาะผู้เดียวเถิดพระราชชนกและพระราชชนนีเมื่อได้ทรงทราบถึงความประสงค์ของพระโชรสอย่างนั้นก็ไม่ได้ทรงขัดพระทัยจึงทรงส่งพระราชทรัพย์ไปเป็นจำนวนมากให้นำเสด็จพระราชธิดามาด้วยบริวารเป็นจำนวนมากอมาตย์ผู้กระทำหน้าที่เป็นราชทูตเมื่อได้ทราบถึงความประสงค์ของพระเจ้าสุรุจิและพระราชเทวีว่าจะทรงกระทำตามพระราชประสงค์ของพระสุรุจิราชกุมารก็จึงได้กราบบังคมทูลเรื่องนั้นให้พระเจ้าพาราณสีได้ทรงทราบโดยตลอดพระเจ้าพาราณสีก็จึงได้ทรงมอบพระสุเมธาราชกุมารีให้แก่พวกอมาตย์เหล่านั้นนำเสด็จมายังเมืองมิถิลานครได้แล้วทางเมืองมิถิลานครก็จึงได้ทรงอภิเษกพระสุเมธาราชกุมารีให้เป็นอัครเอกครมเหสีของพระเจ้าสุรุจิราชกุมารการต่อมาพระสุรุจิราชกุมารนั้นก็ได้รับการราชาภิเษกให้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าท้าวสุรุจิมหาราชท้าวสุรุจิมหาราชนี้พระองค์ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมการปกครองของพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติโดยจุดหลักธรรมเป็นเครื่องปกครองจึงทำให้ไพร่ฟ้าของพระองค์นั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องมาหวาดระแวงด้วยราชภัยที่ไม่เป็นธรรมจะมาถึงตนแล้วการทรงเป็นอยู่ร่วมกันระหว่าง
ท้าวสุรุจิมหาราชกับพระสุเมธาราชชเทวีก็เป็นไปด้วยความสุขสำราญการเสด็จประทับร่วมกันของพระราชาและพระราชินีนี้เป็นไปอย่างมีความสุขโดยพระสุเมธาราชเทวีก็ทรงพอพระทัยในท้าวสุรุจิมหาราชแต่ปรากฏว่าเมื่อพระนางสุเมธาราชกุมารีหรือพระสุเมธาราชเทวีได้มาประทับอยู่ในตำหนักของท้าวสุรุจิมหาราชถึง 10,000 ปีแล้วเนี่ยก็หาได้มีพระโอรสหรือพระธิดาไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นชาวพระนครจึงพากันมาร้องทุกข์ที่พลานหลวงท่านท้าวสุรุจิมหาราชรับสั่งถามว่าเรื่องอะไรกันที่พวกท่านได้พากันมาอย่างพลานหลวงนี้ชาวพระนครจึงกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมพระราชามิได้ทรงมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระโอรสผู้จะสืบสันตติวงศ์ของพระองค์หามีไม่พระองค์มีพระราชเทวีแต่พระองค์เดียวขึ้นชื่อว่าตระกูลกษัตริย์ควรมีพระสนมนารี 16,000 นางเป็นอย่างต่ำขอพระองค์จงโปรดรับคณะสตรีเถิดพยาค่ะถ้าบังเอิญบรรดาสตรีเหล่านั้นนางหนึ่งซึ่งมีบุญญาธิการก็จะได้พระโอรสพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงรับสั่งตอบว่านี่แน่พ่อทั้งหลายพวกท่านว่าอะไรนะเราได้พาพระเทวีนี้มาก็เพราะได้ปฏิญญาไว้ว่าเราจะไม่รับหญิงอื่นเราไม่อาจกระทำการกล่าวเท็จกับพระเทวีนี้ได้ชาวพระนครเมื่อได้ฟังพระดำรัสปฏิเสธเช่นนี้แล้วจึงต่างพากันหลีกไปฝ่ายพระนางสุเมธาราชเทวีเมื่อทรงสดับพระวาจาของพระราชาพระราชสวามีนั้นแล้วทรงดำริว่าพระราชาไม่ทรงพาหญิงอื่นมาก็เพราะทรงมีพระวาจาสัตย์ต่อเรานั่นเองแต่อย่างไรก็ดีเราจะนำหญิงอื่นมาเพื่อพระราชสวามีแต่ทรงตั้งพระองค์ไว้ในฐานะที่เทียบกับด้วยภรรยาเป็นใหญ่คือเป็นฐานะที่มีอำนาจเหนือสตรีทั้งหลายที่จะนำมานั้นเมื่อพระราชเทวีทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงนำสตรีมาถวายแด่พระเจ้าสุรุจิมหาราช 4,000 นางตามความพอประทัยของพระนางคือทรงนำสาวน้อยที่เป็นพระราชธิดาแห่งกษัตริย์มา 1,000 นางสาวน้อยที่เป็นธิดาของอำมาตย์ 1,000 นางสาวน้อยที่เป็นธิดาแห่งเศรษฐี 1,000 นางและนางบำเรออีก 1,000 นางเป
็นอันว่าสตรี 4,000 นางที่พระนางสุเมธาราชเทวีได้นำเข้ามาไว้ในพระราชวังเพื่อให้เป็นนางสนมของพระเจ้าสุรุจิมหาราชโดยสมมุ่งหวังว่าเผื่อสตรีนางใดที่มีบุญญาธิการก็จะได้มีพระโอรสเป็นผู้สืบสันตติวงศ์ต่อไปในภายภาคหน้าแต่ผลก็ปรากฏออกมาว่าแม้สตรีทั้ง 4,000 นางเหล่านั้นได้เข้ามาอยู่ในพระราชวังร่วมกับพระเจ้าสุรุจิมหาราชนานถึง 10,000 ปีก็หาได้มีพระโอรสและพระธิดาใหม่มีคนนับว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปไม่รู้ว่าจะผิดปกติมาจากพระเจ้าสุรุจิมหาราชหรือว่าจะผิดปกติด้วยอำนาจบาปบุญคุณโทษอย่างไรจึงไม่สามารถที่จะทำให้สตรีเหล่านั้นมีพระโอรสหรือพระธิดาได้เมื่อผลที่ปรากฏออกมาเป็นเช่นนั้นพระนางสุเมธาราชเทวีจึงได้จัดการหาสตรีมาอีกทรงนำสตรีมาอีก 4,000 นางแต่ผลก็ปรากฏว่าเป็นไปในรูปเดิมคือสตรีอีก 4,000 นางนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีพระโอรสหรือพระธิดาได้และการที่พระนางสุเมธาราชเทวีได้ทรงกระทำเนี่ยได้กระทำอย่างนี้ถึง3ครั้งด้วยกันผลก็ปรากฏออกมาว่าสตรีทั้งหมดที่เข้ามาเป็นพระสนมของท้าวสุรุจิมหาราชเนี่ยมีทั้งหมด 16,000 นางและรวมเวลาที่ท้าวสุรุจิมหาราชได้ทรงอยู่ร่วมกับสตรี 16,000 นางเนี่ยก็เป็นเวลาล่วงเลยไปถึง 40,000 ปีผลก็ปรากฏออกมาว่ายังไม่ได้พระโอรสหรือพระธิดาเลยท่านผู้ฟังเวลาของรายการชีวประวัติพุทธสาวกสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าเรื่องของท่านพระพัทธจิเถระยังไม่จบจำเป็นต้องขอยุติละลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้เคยพบกันใหม่และยืนคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงละทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิ พิเศษกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชบาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704

0: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอานิจจาติยาธาปัญญายะปัสสติอัฏฐิปินติดุเกเอสะมัคโควิสุทธิยาธัมโมสักกัจจังโสตโพเตอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมสาธุชนคนผู้มีบุญทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมเพื่อจะได้น้อมนำไปเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในชีวิตประจำวันของพวกเราเนื่องด้วยบางเด้พวกเราก็ได้ทราบกันทุกคนแล้วว่าเราทำบุญเป็นการระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้จากพวกเราไปกับปี10ปีแล้วถึงวันสำคัญแล้วก็มาทำบุญให้ท่านคนทำบุญก็ตัวเราต้องมีบุญเราจึงจะเอาบุญให้คนอื่นได้เหมือนเรามีเงินเราจึงจะแจกเงินคนอื่นได้เพราะทำยังไงทีนี้เราจึงจะมีบุญมีกุศลยอดของบุญเต็มที่ก็คือเมื่อมาแล้วเราก็ต้องสงบกายสงบวาจาสงบใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงบใจให้มากๆถ้าเราสามารถทำจิตของเราให้สงบได้นั่นน่ะยอดบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้เป็นยอดของบุญด้วยเมื่อเรามีบุญอย่างนี้ละเราจึงได้จะเอาบุญที่เราทำเนี่ยบูชาพระคุณของหลวงพ่อสนองซึ่งท่านเพจผู้มีอุปการะคุณต่อพวกเราทุกท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เทศนาสอนธรรมะให้กับพวกเราให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งไหนว่าควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำก็อาศัยหลวงพ่อท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านมีความรู้มากกว่าพวกเราท่านศึกษาเราเรียนปฏิบัติมาก็มาสั่งสอนพวกเราให้รู้ว่าอันไหนเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถ้าท่านไม่มาชี้แนะนำให้แล้วก็อาจจะไม่รู้ก็ได้คนไม่รู้ศีลรู้ธรรมก็เหมือนโคตึกตาบอดมาอยู่ในโพรงหนามหนามหวายด้วยตาก็บอดหูก็หนวกถ้าถอยหลังมาหรือหนามก็ทิ่มก้นเดินหน้าหนามก็ทิ่มหน้าไปข้างซ้ายก็ทิ่มข้างซ้ายข้างขวานะโคตึกก็มองไม่เห็นดิสุดท้ายก็เลยรอวันตายอยู่ในโพรงหนามอุปมาเหมือนเราเกิดมากิเลสตัณหาเนี่ยมันโพรงหนามแล้วทิ่มจำเราอยู่ทั้งตลอดเวลาเห็นไหมเดินไปข้างหน้าก็ทิ่มมาข้างหลังก็ทิ่มเนี่ยข้างหน้าเหมือนเราคิดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วทุกข์น่ะเปรียบเหมือนเส้นหนาม นะเหมือนลูกศรของพญามารมันทิ่มตำเราทีนี้ถอยมาข้างหลังทำมาถึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็ทุกข์อีกถ้าไปข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมารักมาชังอีกรักเปียบไปทางซ้ายชังเปียบไปทางขวาเนี่ยโลกบางธรรมรักชังบางนิพพานแล้วก็ถูกกิเลสตัณหามันทิ่มตำอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ต่างอะไรกับโคตาบอดเอิกโคตึกตาบอดที่อยู่ในโพรงหนามแต่พวกเราก็เป็นเช่นนั้นให้คิดถึงขนาดนั้นเมื่อเราจะหาวิธีออกทำยังไงเนี่ยถึงว่าหลวงพ่อสนองเปลือกมันท่านมาจุดแสงสว่างขึ้นให้พวกเราโดยที่นำคำสอนพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราธัมโมปฏิโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปว่าท่านศึกษามาแล้วก็ไม่ได้นำพร่ำสอนพวกเราเราจึงนึกถึงอุปการะคุณบุคคลนึกถึงอุปการะคุณผู้ที่มีบุญคุณต่อเราชีวิตไม่ตกต่ำมีแต่ความเจริญไม่มีคำว่าเสื่อมมีแต่ความเจริญโดยฝ่ายเดียวเรื่องอย่างนี้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังทำอยู่อย่างพระอานนท์เป็นตัวอย่างที่เราได้สบายใส่บาตรพระทุกวันนี้ก็เพราะพระอานนท์เป็นต้นเหตุพระอานนท์นี่เวลาท่านบิณฑบาตมาถ้าท่านไม่ได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าท่านไม่ฉันนะท่านต้องใส่บาตรพระพุทธเจ้าก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าสุปรินิพพานท่านก็ทำเหมือนเดิมเราจึงได้บูชาพระบูชาพระเนี่ยบูชาเข้าพระมาเท่าทุกวันนี่พระอานนท์เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นผู้มีรู้จักอุปการะคุณผู้ที่มีบุญคุณต่อท่านมีถึงขนาดว่าถ้าอะไรจะมาทำร้ายพระพุทธเจ้าพระอานนท์นี่ออกรับแทนเลยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าตายแทนพระพุทธเจ้านู่นนี่เขาจึงเรียกว่าลูกศิษย์ที่ดียอมตายแทนครูบาอาจารย์ได้ไม่ใช่ว่ามีครูบาอาจารย์มีเรื่องมีราวอะไรหน่อยกับพระก็หนีหมดเนี่ยไม่เอาแล้วเวลาท่านดีๆเนี่ยโอ้ยมาจับผ้าท่านก็หอมจับที่ไหนก็หอมเดินผ่านท่านก็หอมเวลาคนว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาแล้วสนิทจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ทิ้งครูบาอาจารย์หมดแล้วอันนี้เราไม่ได้นินทาใครเราพูดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลวงพ่อก็อยู่ในวงการศาสนามานานก็รู้ว่าไม่รู้กี่ชุดมาแล้วมันเป็นเช่นนั้นนี่คือลูกศิษย์ของเราไม่ใช่ศิษย์แท้ศิษย์แท้ต้องตายแทนครูบาอาจารย์ได้โน่นมันจึงจะเป็นลูกศิษย์แท้อย่างพระอานนท์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอานนท์เนี่ยไม่ได้ทำแต่ชาตินี้ชาติเดียวทำมาไม่500ชาติแล้วที่ยอมตายแทนเราตถาคตแต่เห็นไม่ยอมบุญกุศลต้องติดสอยห้อยตามมาเท่าทุกวันนี้เราไม่มีความรู้จะพูดเรื่องการเมืองไม่มีพระไม่ได้นุ่งผ้าเหลืองจะพูดเรื่องพระคำว่าพระพวกนั้นเป็นอย่างนั้นเออกับเขาไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาที่ให้พิจารณาเลยนิ่งไว้ก่อนเราอย่าไปสอดรู้สอดเห็นก็ว่าไงแล้วก็พระนั่นแหละถือว่าเป็นพระแล้วกันอย่าไปคิดอะไรมากลูกศิษย์ที่ดีที่แท้จริงเขาว่าอย่างไรกับว่าไปกับเขาขออภัยนะไม่ใช่เปรียบเทียบนั่นต่ำเกินไปเหมือนสุนัขอยู่ในวัดเยอะๆเนี่ยมีตัวหนึ่งมันเห็นสุนัขอยู่โน่นมันวิ่งวู้มันเห่าไปไอ้พวกอยู่ในวัดเนี่ยวิ่งต่ำเป็นแถวเนี่ยไม่รู้เขาเห่าอะไรหรอกเห่าไปตามเขาอย่างนั้นแต่ไม่เห็นเนี่ยเห็นแต่หัวหน้ามันวิ่งไปอย่างนั้นอันนี้เพราะนั้นเราได้ยินอะไรมาต้องนิ่งโยมนิ่งพิจารณานิสสัมมกัลลานังไสโยใคร่ครวญเสียก่อนมันจะเป็นเรื่องพระเรื่องอะไรเหมือนกันอย่าพากันขาดนิสสัมมกัลลานังไสโยให้ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะตัดสินอะไรลงไปโบราณท่านบอกนับถึง100ครั้ง10ครั้งมันน้อยไปเอาต้อง100ครั้งเราจึงตัดสินใจว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็เรื่องของเขา จะแปลเรื่องเขามาเป็นของเราไม่จริงก็เรื่องของเขาเนี่ยเราต้องทำจิตเป็นกลางกลางไว้ถ้าใครอยากมีความสุขจะไปถือมงคลตื่นข่าวปฏิบัติทำอยู่ดีๆนี่หลวงพ่อเห็นเนี่ยนะเขาบอกว่าต้นตะเคียนนั่นให้หัวแตกกันไปทั้งนุ่งผ้าขาวนี่ไปซื้อแป้งไปเป็นกระป๋องกระป๋องไปทาต้นตะเคียนนี่มงคลตื่นข่าวเราไม่มีความมั่นใจกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆไม่มีความมั่นใจกับไตรสิกขาเรายังมีจิตอิจฉาริษยากันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เหมือนเราเป็นนักปฏิบัติเรายังไม่อิจฉาริษยาอาฆาตมองกันในแง่ร้ายอยู่นี่นี่อุปสรรคต่อการปฏิบัติของพวกเราจิตของเราถึงไม่สงบเรายังงอนแง่นคลอนแคลนอยู่เหมือนไม่หลับปักขี้โคลนมันเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมั่นคงกับคุณพระพุทธมั่นคงกับคุณพระธรรมมั่นคงกับคุณพระสงฆ์สิมั่งคงกับมั่นคงกับไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไม่สงสัยถ้าเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาไม่สงสัยเลยประโยชน์เรื่องพระพุทธเจ้าไปสงสัยที่ไหนทำไมพระพุทธเจ้าพูดแต่ความจริงพระพุทธเจ้ามันมีลัทธินะพระพุทธเจ้าว่าศาสนาพุทธก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยว่าพระองค์เป็นศาสนาพุทธไม่เคยพูดเลยหลวงพ่อก็อ่านพระไตรปิฎกเหมือนกันนะโยมแต่พระพุทธไม่เคยพูดว่าเราเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนานั้นนี่แต่พระพุทธเจ้าพูดแต่ความจริงให้พวกเราฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอจะรีบไปจะไปตั้งตนเป็นเจ้าลัทธินะนั่นต้องไปสอนให้เขาหมดราคะความกำหนัดยินดีนะให้เป็นวิราคะนะวิราคะคือยอดของธรรมะยอดของธรรมะคือวิราคะสิ้นราคะไปนั่นแหละเราได้ยอดธรรมะมาแล้วโยมสัตว์สองเท้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าของเราทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดปลอดภัยที่สุดคืออริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางที่ดีที่สุดในโลกนี้สัตว์สองเท้าคือพระพุทธเจ้าดีที่สุดธรรมะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือวิราคะคือหมดความกำหนัดยินดีอันนี้เราดูตัวเราได้เราปฏิบัติมันหมดไหมหรือไม่หมดไหมเพราะธรรมะพุทธเจ้าเหมือนกระจกเงาต้องเอามาส่องดูตัวเราจะไปหลอกคนอื่นเขาถ้าหลอกตัวเองว่าเราไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแต่เราไปว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้าถ้าเป็นภิกษุเน่าในถ้าเป็นคนก็เป็นคนเน่าในมันไม้มันผุจมอยู่ในน้ำน่ะนี่โอ้ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้หมดว่าเราจะมาเป็นเครื่องเตือนใจเราไหมพระพุทธเจ้าไม่เอาเรื่องอื่นโยมมาสอนพวกเราเอาใกล้ๆสอนพวกเอาเส้นที่เห็นอยู่เดียวนี้เหมือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพาภิกษุไปเป็นหมื่นองค์ไปนั่งพักอยู่ริมแม่น้ำคงคาท่อนไม้ไหลมาโยมไหลตามแม่น้ำคงคามาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าภิกษุเธอเห็นไหมล่ะท่อนไม้น่ะที่ไหลมาตามแม่น้ำคงคาเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นี่ไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งนอกไม่ติดฝั่งในท่อนไม้นี้จะไหลไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรถ้าไม่ถูกเกลียวน้ำบนก็จะไหลไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรถ้าไม่ถูกคนจับไว้ก็จะไหลไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ก็จะไหลไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรไม่เน่าผุเสียในภายในแล้วใช่ท่อนไม้นี่ก็จะไหลไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรพระแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจว่าคำว่าฝั่งนอกฝั่งในคืออะไรเนาะพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าเราไม่ติดอยู่ในอายตนะภายนอกอายตนะภายในนี่ฝั่งนอกฝั่งในคืออายตนะภายนอกอายตนะภายใน จิตของเราก็จะไหลไปสู่พระนิพพาน

จะได้ทุกข์กับทุกข์อยู่นี่แหละเนาะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโยมไม่ใช่ทุกข์อยู่ที่อื่นหรอกขุนพรหมสิทธิ์ประสาทสิทธิ์ประสาทเนี่ยนักปราชญ์เมืองอุบลท่านเขียนเป็นคำบังเพยเตือนเอาไว้ว่า626ยกออกทั้งสองตัวแก้วอยู่หัวสามตัวอย่าละณที่ไหนไปที่นั่นคนไหนแก้ได้คนนั้นก็พ้นทุกข์626ยกออกทั้งสองตัวคือนี่น่ะอายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยยกออกให้หมดพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบว่าตาเหมือนบ้านร้างหูก็เหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเปรียบเหมือนบ้านร้างบ้านไม่มีเจ้าของส่วนรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบเราเนี่ยเหมือนแขกเดินทางมาพักผ่อนอยู่บ้านร้างพักแล้วเขาก็หนีเพราะไม่ใช่บ้านเขาไม่ใช่บ้านใครบ้านร่างเฉยๆท่านจึงมองให้ว่าเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรอกรูปกระทบตามันก็ตั้งอยู่ดับไปเสียงกระทบหูก็ตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถึงว่าเมื่อบุคคลใดเห็นว่าร่างกายสังขารไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีนี่คือทางไปสู่พระนิพพานของพวกเราที่พาสิทธิยกขึ้นมาในเบื้องต้นมาพูดภาษาไทยกันเมื่อเราเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเลยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่เที่ยงนะอัฏฐานิปินนติโนเคเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนี่คือทางแห่งไปพระนิพพานของพวกเราเพราะนั้นถ้าเรามาพูดถึงธรรมะพุทธเจ้าก็ไม่ไกลตัวเราเพราะพุทธเจ้าสอนอยู่กายยาวาเนื้อคืบกว้างสอกรรมมาสอนอยู่ที่กายที่ใจของเราถ้าจะหาธรรมะอย่าไปหาที่อื่นหาที่กายที่ใจของเราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สังเวชสลดใจคุณโยมกิเลสตัณหามันหลอกพวกเราเมื่อเช้านี่หลวงพ่อไปที่หนึ่งฮะกับคนรู้จักกันด้วยแหละพาให้สินเฉยมันเขี่ยโทรศัพท์อยู่นู่นน่ะไม่สนใจเลยพาให้สินกากากโซเทศจุดังลั่นโยนก็ไม่เอาไปเขี่ยโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้สนใจเรื่องสินเรื่องธรรมแล้วมันเห็นโทรศัพท์เป็นใหญ่กว่าสินกว่าธรรมแล้วไม่เอาแล้วเมื่อเช้านี่หลวงพ่อเห็นไงหลวงพ่อไปรับกิจนิมนต์ไม่ใช่นินทานะพูดเหตุการณ์เกิดขึ้นโอ้ยเห็นแต่สลดใจไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ทิ้งศีลทิ้งธรรมปากว่าพุทโธพุทโธเดินมือเขี่ยโทรศัพท์ไปมันจะเอาอะไรเป็นความสุขสงบได้โยมมันหลายอารมณ์ขนาดนี้นี่แหละเราตกเป็นทาสของมันหมดแล้วไปถามโยมก็ได้เมื่อเช้านี่เดินไปผู้หญิงคนหนึ่งเกือบโดนชนลงมาโยมต้องป้องไว้คนไม่ได้สนใจแล้วเดินเขี่ยโทรศัพท์มาน่ะเห็นไหมนี่เราได้ตกเป็นทาสของมันแล้วทีนี้ถ้าเราขยันเหมือนดูโทรศัพท์นี่โอ้ยดูเพียงเที่ยงคืนก็ไม่หลับไม่นอนถ้าขยันภาวนาอย่างนี้คงจะไปนิพพานไปอยู่บางทีนอนจนคอแข็งนอนดูโทรศัพท์นะหลับตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงมันคุยกันอยู่นั่นเอาทีนี้นั่นน่ะมันตกเป็นทาสมันขนาดนั้นทุกวันนี้อันนี้เราพูดความจริงกันนะมันเป็นเช่นนั้นคือเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเราเชื่อมารมากเลยนี่ไอ้มันเรื่องของมารทั้งนั้นมันของต่ำทั้งนั้นเป็นโลกิยะทั้งนั้นน่ะนั่นแหละอาหารของกิเลสว่ากิเลสมันเลยชอบอย่างนี้ถ้าเราชอบธรรมะเหมือนอย่างนั้นเขาคงจะไปได้ดีอยู่แต่คนมันไม่ชอบถึงขนาดนั้นถ้าฟังธรรมะนิดเดียวเปิดไปหาดูชื่ออื่นแล้วเปิดโทรศัพท์ไปดูพระเทศน์ไปที่อื่นแล้วแต่นี่แหละคือเราจะชังธรรมะพระพุทธเจ้าว่าธรรมะกาโมภวังโหติผู้ยินดีในธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศีปราภวผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อม
เราคิดดูสิคุณโยมเรารักธรรมหรือว่าเราชังธรรมทุกวันนี้ถ้ารักธรรมคือรักตัวเองความรักอื่นเสมอตนไม่มีเรารักเราหรือยังหรือเรายังเอานั่นเอานี่มาเบียดเบียนตัวเองอยู่แต่แผ่เมตตาทุกวันอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขวะแต่หาแต่เรื่องทุกข์มาให้มันนะจะมีความสุขได้ยังไงปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจไปทำคิดอย่างเดียวมันไม่ตรงกันกายกับใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราทำยังไงคุณโยมกายใจของเราจึงจะตรงกันนี้เราต้องมาปฏิบัติธรรมกายของเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้ใจของเราอยู่ตรงนี้อะไรมันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยก็ให้รู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ให้รู้พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็ให้รู้เนี่ยมันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นแหละพอใจมันก็ทุกข์ไม่พอใจมันก็ทุกข์รักอะไรมันก็ทุกข์อันนั้นชังอะไรมันก็ทุกข์อันนี้ทั้งนั้นแหละเราได้ดูไหมเราได้ถามตัวเองไหมตอนนี้จิตของเราเป็นยังไงบ้างเรานั่งอยู่ที่สงบสงบอย่างนี้มันยังแวบวับไปหาเรื่องรักเรื่องชังเรื่องห่วงอะไรอะไรอวบอยู่หรือถ้าเราห่วงอะไรนั่นน่ะมันก็เป็นภัยแก่ใจเราไปห่วงสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราไปห่วงสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามีอะไรบ้างเป็นของเราเราเคยถามตัวเองไหมในโลกนี้มีอะไรเป็นของใครบ้างเนี่ยมีไหมเพราะมันเป็นสมบัติของโลกใช่ไหมหลวงพ่อสนองท่านจากเราไปท่านก็ไม่ได้เอาวัดสังฆทานไปมันเป็นสมบัติสมบัติของโลกแม้แต่ร่างกายสังขารท่านก็ยังทิ้งไว้เนี่ยให้พวกเราปรงเราวางอยู่นี่นะสักวันหนึ่งเราก็เป็นอย่างนี้ท่านสบายไม่หิวข้าวไม่หิวน้ำไม่บ่นร้อนหนาวท่านก็ไม่พูดเฉยเห็นไหมท่านสอนเราให้วางเฉยซะอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงมากอย่าไปห่วงไปอะไรอาวรมันมากไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกมองเข้ามาใกล้ๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรือมันเป็นกองขยะของโลกเป็นสมบัติของโลกสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นพี่มหาเศรษฐีตายไปก่อนเราแล้วก็เห็นอยู่ท่านเอาอะไรไปได้แม้แต่องค์พระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิก็ไปมากแล้วท่านก็ไม่เห็นเอาอะไรไปได้ครูบาอาจารย์ท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้นี่สิ่งที่จะไปกับเราคือบาปกับบุญแต่ถ้าผู้ทิ้งบาปทิ้งบุญได้ก็ไปนิพพานนั่นก็อยู่ตรงนี้เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านแต่งไว้มะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงผู้จะไปถึงได้คือผู้หมดบุญเอ่ยนิพพานต้องยืนเนื้อบาปเนื้อบุญบาปบุญยังปรุงแต่งอยู่นิพพานไม่มีความปรุงแต่งนะเมื่อปรุงแต่งเมื่อไรก็นิพพานเมื่อนั้นเนี่ยทิ้งขันธ์ห้าได้เมื่อไรก็เมื่อนั้นก็นิพพานแล้วถ้ายังยึดขันธ์ห้าก็ทิ้งนิพพานถ้าเอานิพพานก็ทิ้งขันธ์ห้าเนี่ยมันต้องแลกกันยอมถ้าจะเอาอย่างหนึ่งก็ต้องถึงอย่างหนึ่งคำว่าเอาเนี่ยก็สมมติกันหรอกคำว่าไปนิพพานเนี่ยเราไม่ได้ไม่เสียหรอกไม่ได้ไม่เสียไม่ไปไม่มาไม่มีไม่จนพระพุทธเจ้าเอาเต่าสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอเดินมาเมื่อกี้เห็นเต่าไหมเห็นพระพุทธเจ้าเต่ามันเห็นพวกเราเดินมามันเป็นยังไงวะมันหดขาสี่ขาเข้าในกระดองหดหัวเข้าไปในกระดองสิ่งทั้งห้าอย่างที่มันใช้มันหดเข้าไปในกระดองมันกลัวว่าเราจะเป็นภัยต่อมันนะภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกมันมาวนอยู่กับเต่าตัวนี้วนมันจะกัดเต่าจะกินเต่ามันกินไม่ได้เพราะเต่ามันหดหัวเข้าไปในกระดองมันหลบภัยเธอทั้งหลายควรจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างเมื่อเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเธอก็หดจิตของเธอมาไว้ในกระดองของเธอบ้างกระดองก็คือกายของเรานี่แหละเอาจิตกลับมาอยู่ที่ใจของเราถ้าใครอยากมีความสงบอย่าเพ่งออกนอกกาย
เอามาไว้อย่างน้อยก็เอามาไว้ในใจของเราก่อนในกายของเราก่อนเราก็จะได้พินิจพิจารณากันต่อไปจะปลอดภัยแล้วคุณโยมจะให้เกิดความยินดีอย่าให้เกิดความยินร้ายความยินดีความยินร้ายนั่นคือการไม่สำรวมการสำรวมคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่ว่าห่มผ้าสีกักกักกินแต่ผักเดินก้มหน้าถือไม้เท้าเดินช้าช้าพูดช้าช้านี่หรือพระปฏิบัติเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดโอ้ยองค์นี้ถือแข้งคิดพักนี่พระปฏิบัติผมผ้าสีกักเดินช้าช้าพูดช้าช้าไม่มองโยมเลยนี่สำรวมไม่ใช่การสำรวมคือไม่ยินดีเขาไม่ยินร้ายแต่เวลารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบเป็นกายสัมผัสใจรู้ธรรมลมคือไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านี้นี่คือการสำรวมของพวกเราเอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดกันจะไปคิดว่าโอ้ไม่มองมีตาก็ต้องมองฟังด้วยหูดูด้วยตาให้พิจารณาด้วยใจถ้าเราไม่มองเราจะรู้ว่ามันทุกข์เหรอพระอรหันต์ท่านก็มองแต่ท่านไม่ยึดมันพวกเราถ้าท่านจะสอนพวกเราถูกเหรอหูท่านก็ฟังแต่ฟังแล้วท่านไม่ยึดท่านเป็นทุกข์ท่านไม่เอาเห็นแล้วนะมันเป็นทุกข์ท่านก็ไม่เอาเหมือนเห็นไฟกระเด็นมาหาท่านนั้นเขาก็ปัดออกไฟไหม้แล้วแต่พวกเราได้ยอมให้มันต้มเรามันไหม้เราอยู่ทั้งปีทั้งชาติอะไรเขามาเอาหมดเนี่ยนี่พวกเรามันขันดีไงพระอรหันต์ท่านขันแตกมีขันตีเสียให้แตกตีหัวตีเสียให้แหลกแขกมาบ้านอย่ารับไหว้ขันห้าตีมันแตกโยมแจกให้มันบอกบอกให้มันได้ใช้มันเป็นเราทุกวันอย่างกับพออยู่นี้นะรูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละตีมันแตกแยกให้มันออกซะถ้าเราอยากมีความสุขมีขันตีเสียให้แตกพระอรหันต์ท่านขัดแตกเวลารูปเข้ามาทางนี้ก็ไหลออกเสียงเข้ามาทางนี้ก็ไหลออกอะไรไหลเข้ามาหาท่านมันไหลออกหมดเพราะขันแตกแล้วมันเราเทน้ำใส่ขันแตกจะอยู่หรือมันไหลออกหมดเลยแต่พวกเรามันขันดีอะไรเข้ามาขันขังไว้หมดมันก็เลยเป็นทุกขังเนี่ยเพราะขันเรามันดียึดไว้หมดของขันของฉันของเธอของฉันอยู่นี่แหละถือเราถือเขาอยู่นี่แหละมันก็เลยไม่มีความสุขโยมเมื่อเรายังถือเขาถือเราอยู่นี้น่ะขันมันดีแต่พระพุทธเจ้าไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถืออะไรสักอย่างแต่เห็นอยู่รู้อยู่ได้ยินอยู่แต่ไม่ยึดเพราะนั้นท่านก็สอนเราไม่ถูกเลยสิเวลาอันนี้เกิดมันทุกข์เวลาเกิดมันสุขมันทุกข์อะไรนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยึดทั้งสุขทั้งทุกข์นะเพราะจิตท่านสงบแล้วถ้าสงบแล้วเนี่ยหยุดคิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์มันเยือนรู้สึกเนื้อทุกข์สติตึงดูจิตปัญญาต้องดูความคิดหยุดคิดจิตของเราสงบเมื่อสงบแล้วมันก็อยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์ไม่มีอะไรแต่ที่จะรังแกแล้วล่ะนะทำไงเราจะทำได้โยมก็ต้องฝึกอย่างมาวัดสังฆทานเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมีแต่การฝึกจิตฝึกใจทั้งนั้นเนี่ยตามรันบอกรันวัดตามที่ไหนหลวงพ่อท่านทำไว้ให้พวกเราปฏิบัติกันไม่ใช่มานอนวัดที่วัดทางกันนะไม่ต้องไปวัดหรอกวัดเสือวัดหมอนกันแค่นั้นมาวัดใจของเรามาอยู่ในกายของเราถ้าเรามาถึงปฏิบัติปฏิบัติเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาผู้รู้เริ่มต้นเอาผู้รู้ก่อนเมื่อเราดูเข้าไปเรื่อยๆดูเข้าไปเรื่อยๆคำว่าเรารู้มันก็จะหายไปนั่นรู้จริงทีนี้เริ่มต้นกับสมมติว่าเราเป็นผู้รู้ก่อนไปก่อนอะไรเกิดมาแล้วก็รู้ไม่เอาอะไรเกิดมาแล้วก็รู้ไม่เอาละไม่ว่าจะเกิดทางกายทางใจแล้วก็ไม่เอาเรารู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าพอใจไม่พอใจเราก็ให้รู้หมดแต่รวมลงแล้วแบบคือมัน
พอใจก็ไม่น่ายึดไม่พอใจก็ไม่น่ายึดเพราะมันทุกข์เหมือนกันเหมือนเราแบกน้ำแข็งนะคุณโยมมันเย็นอยู่นะน้ำแข็งลองแบกดูสิแบกก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆสุขหรือทุกข์อ่ะมันเย็นเกินไปดีไม่ดีมันอาจจะตายก่อนแบกรุ่นฟืนที่มีไฟก็ได้พอเลือดมันไม่วิ่งน้ำก็ตายเท่านั้นคนเรากระด้างตายเท่านั้นแบกรุ่นฟืนที่มีไฟทั้งหนักทั้งร้อนแบกน้ำแข็งทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งหนักเหมือนกันก็มีทุกเท่ากันเหมือนเรารักเราชังเนี่ยรักเปรียบมันแบบรุ่นฟืนที่มีไฟเออชังนะรักเปรียบมันเราแบกก้อนน้ำแข็งมันเย็นมากเกินไปนี่โลกบางทำรักชังบางนิพพานถ้ายังรักยังชังกันอยู่เออไปนิพพานแต่ปากนะใจไม่ไปหรอกปรารถนาไปเถอะอีกกี่หมื่นชาติมันก็ไม่ได้เป็นหรอกถ้าเราไม่ทำจิตของเรามันหลุดพ้นจากรักจากชังได้จิตไม่เป็นกลางกลางไม่มีทางอันนี้เป็นเครื่องวัดตัวเองนะเราไม่ต้องไปถามพระก็ได้เพราะเรารู้แก่ใจเรานี่อะไรใครจะมารู้เราเท่ากับเรารู้ตัวเองถ้าเราดูนะแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จิตเรามันเป็นนักท่องเที่ยวตื่นขึ้นมาไปแล้วไปทั่วแล้วทั้งวันยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดเรื่องอะไรเลยโน่นนะเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ต้องรู้มากหรอกรู้ว่าเออไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกเป็นสมบัติของโลกเท่านั้นจะไปยึดไปถืออะไรมันมากเว้ยอะไรเกิดขึ้นมาเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะไปเรื่อยๆอย่าถือเขาอย่าถือเราอย่าถือนู่นถือนี่เนี่ยรู้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องรู้อะไรมากแต่ดูเข้าไปอีกเออมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรอกนะถ้าเรารู้ได้อย่างนี้นำกับพ้นทุกข์ทั้งนั้นคุณเราแต่มันไม่ได้รู้อย่างนี้มันคิดแต่เรื่องเดิมๆอย่างที่บ้านนี้นะมันไม่ไปไหนนะอาหารของกิเลสมันเยอะเยอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในอาหารของกิเลสยิ่งทุกวันนี้เราเลี้ยงมันมากมากมากมากทีเดียวแล้วเราจะไปเห็นอยู่ในสนามบอกสนามบินเห็นอยู่สังคมนั่นสังคมนี่นะสังคมหน้าจำเพ่งกระสินอยู่จอโทรศัพท์นั่นนะมันไม่ได้สนใจเรื่องอะไรนะนี่คือเรื่องที่เราไปเลี้ยงกิเลสมันมากเกินไปมันจะหนีจากเราได้ยังไงเพราะเราไปหลงรักมันเกินไปแต่มันรักเราไหมล่ะนี่แต่มันลงโทษเราเท่านั้นแหละดูไปดูมาก็อยากได้อย่างนั้นอยากได้นี่ถ้าเขาพูดเรื่องค้าขายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างละเอายอมรู้เองพวกนี้ไม่ต้องพัฒนามากเพราะนั้นทำยังไงคุณโยมเนี่ยเราจะพยายามทิ้งโลกิยะได้โลกิยะเป็นของต่ำเมื่อเราจะไปที่สูงเราต้องทิ้งของต่ำเมื่อได้จะเราจะกำทองคำต้องทิ้งกำทรายเมื่อเราจะได้เพชรได้พลอยเราต้องมันทลายดินให้มันได้เมื่อเราไม่ทิ้งโลกิยะเราจะได้โลกุตระไหมล่ะมันก็ไม่ได้เมื่อเราทิ้งที่ต่ำมันจะไปสู่ที่สูงได้ไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านจึงให้เราพยายามทำจิตขึ้นมาทำจิตของเราเนี่ยคุณโยมให้หนักแน่นเหมือนภูเขาหินทึบทั้งแท่งอย่าวันไหวงอนแงนคลอนแคลนให้มั่นคงเหมือนภูเขาหินทึบทั้งแท่งลมจะพัดมาทั้งแปดทิศสี่ทิศภูเขาก็ไม่วันไหวแดดออกภูเขาก็ไม่บ่นลมมาฝนก็ไม่ลมมาก็ไม่เอ็นเอียงฝนตกมาก็ไม่บ่นไม่บ่นร้อนไม่บ่นหนาวทั้งนั้นท่านอุปมาให้เราทำจิตเหมือนภูเขาทึบทั้งแท่งเหมือนพระอรหันต์จิตของท่านจะมั่นคงอย่างนั้นถ้าวางเฉยก็ให้วางเฉยเหมือนแผ่นดินเห็นไหมเวลาเราโกรธกันเรายังเอาเท้ากระทืบแผ่นดินแผ่นดินไม่ว่าเราจะอาจอบประเสียมเอามีดไปฟันแผ่นดินก็ไม่บ่นไม่ว่าใครหนักใครเบาใส่ก็ไม่ว่าข้าวเสลดน้ำลายใส่แผ่นดินก็ไม่ว่าท่านให้เราเฉยเหมือนแผ่นดินเลยทำจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับอากาศให้ละเอียดเหมือนอากาศอย
ยมสามารถที่จะสาดน้ำสีย้อมอากาศได้ไหมไม่มีใครหรอก

จะเอาสีไปสัดย้อมน้ำย้อมอากาศได้เพราะมันละเอียดอากาศนะจิตของเราเมื่อมันละเอียดแล้วมันสงบแล้วยมกิเลสเหมือนสีทั้งหลายนะตัณหาเหมือนสีทั้งหลายมันย้อมใจเราไม่ได้เป็นไรจิตราคะมันเหมือนน้ำล้างเลือดทั้งหมดจิตโทสะมันเป็นน้ำดำๆนะมันเต็มน้ำมีสีนะมีสีทั้งนั้นแหละแต่จิตไปจิตบริสุทธิ์แล้วไม่มีสีเพราะพวกนี้มาย้อมจิตก็ไม่ได้กิเลสตัณหาเปรียบเหมือนสีนะย้อมใจคนคนเราต้องฟูๆแฟบๆขึ้นๆลงๆพอมันเป็นอย่างนี้ทำจิตของเราให้สูงเหมือนท้องฟ้าโยมจะเอาฟืนในโลกนี่เผาท้องฟ้าได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเราอยาก

คือในโลกนี่เผาท้องฟ้าได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเราอยากมีจิตใจสูงเราก็ต้องทิ้งที่ต่ำมันนกตัวน้อยๆมันยังบินอยู่บนภูเขาได้อยู่พอมันพยายามบินขึ้นสูงขนาดไหนก็บินขึ้นแต่เรามันท้อแท้เออภูเขานั้นมันสูงเนี่ยจะขึ้นไหวไหมปีนสูงไหวปีนไปได้ไหวเนี่ยเรามันท้อแท้แล้วยังไม่ได้ปีนนะแต่ท้อแท้แล้วเหมือนบางคนก็โอ้ยกลัวแต่อุปสรรคจริงอุปสรรคมาเปรียบเหมือนบันไดที่เราให้มันไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆสู้กับชีวิตนี่มันไม่ใช่กำแพงนะไม่ใช่กำแพงมากั้นเราหรอกถ้าเราเป็นนักสู้จริงๆเนี่ยกำแพงมันก็ทะลุได้อุปสรรคนั้นจึงไม่ใช่กำแพงแต่มันเปรียบเหมือนบันไดที่จะให้เดินไปเรื่อยๆเราไม่ยังไม่ทำงานเราจะไปบ้านงานนี่มันใหญ่สิแล้วต้องทำโยมเรายังไม่ได้เดินเดินบ้านทางนี่มันไกลแล้วมันไกลขนาดนั้นเดินทีละก้าวเดี๋ยวมันก็ถึงไม่จะกระโดดทีเดียวถึงหรอกมันก็เดินไปทีละก้าวนั่นแหละเหมือนเราปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติไปวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งไปเรื่อยๆจนเราไม่หยุดนะเดี๋ยวมันก็ถึงความสงบเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมาเองมันก็อยู่ที่เราทำอยู่เหมือนเรากินข้าวกินคำเดียวมันกินหลายคำนะมันจึงอิ่มเราปฏิบัติต้องอาศัยปฏิบัติบ่อยๆนะมันจึงจะอิ่มถ้าคนมีจิตท้อแท้ไม่มีกำลังเนี่ยโอ้งานเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะยังไม่ได้ทำเลยงานใหญ่แล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงโอ้ภูเขามันสูงเกินไปเรายังไม่ได้ปีนขึ้นไปเลยว่ามันสูงแล้วท้อแล้วเนี่ยจิตมันไม่มีความเปลี่ยนไม่มีความอดทนไงเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้มันละเอียดสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพเรามีชีวิตจะต้องมีชีวิตจะรู้การใช้ปัญญาว่าสิ่งใดที่ควรเอาสิ่งใดไม่ควรเอาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีสัจจะต่อตัวเองบ้างสิบางคนว่าพรรษานี่เราจะสวดมนต์ทุกวันเนี่ยเอาแต่ความเหนื่อยจะดูทีวีดูโทรศัพท์ไม่เหนื่อยนะที่นี่นะดูได้ทั้งคืนถ้ามาสวดมนต์เพราะอาปากสวดมนต์ต้องหาวอกวอกวอกอะไรเงี้ยเห็นไหมมันไม่เราสวดโยมถ้าให้บทให้กันทั้งคืนนี่ให้ดูตัวเองเนี่ยดูได้ที่ไหนนั่งไปหน่อยถ้าไม่ดูกายดูใจเนาะไม่ไหวปวดขาแต่ไปดูอย่างอื่นนะโอ้โหอย่างคนเป็นรากนี่เราลองดูว่าเราถูกต้มถูกแกงมากี่ภพกี่ชาติแล้วถูกหลอกถูกลวนมากี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่ตั้งสัจจะบารมีให้กับตัวเองหรือโยมสัจจะตัวเดียวนี่คุณโยมไม่ต้องศีลไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้เทพดาองค์หนึ่งมีวิมานทองเหลืองอลามงามมากพวกที่ไปอยู่กับท่านก็เหมือนกันเป็นผิวเป็นทองไปหมดพระโมคคัลลาท่านเหาะไปเที่ยวสวรรค์ไปเห็นเข้าว่าวิมานหลังนี้ทำไมมันเป็นสีทองเหลืองอลามไปหมดเลยนี่พวกเทพธิดาอยู่ที่นี่ก็เป็นสีทองหมดเขาทำบุญอะไรไปเนาะอยากรู้ที่จริงพระอรหันต์ท่านไม่น่าสงสัยเนาะท่านอาจจะรู้แล้วล่ะถ้าท่านพูดเป็นว่าก็เลยไปถามเทพธิดาท่านเธอทำบุญอะไรไว้เธอจึงมีวิมานเป็นสีทองอย่างนี้เพชรนินจินดาอย่างนี้แล้วร่างกายของพวกเธอก็เป็นสีทองอย่างนี้รัศมีสีสันเป็นทองไปหมดถามครั้งแรกก็ไม่ตอบครั้งที่สองก็ไม่ตอบครั้งที่สามก็ไม่ตอบครั้งที่สี่พระคุณเจ้าที่ไม่ตอบนี่ข้าพระเจ้ามองเห็นว่ามันทำน้อยไปหน่อยเธอทำอะไรบ้างข้าพเจ้าถือสัจจะคำเดียวคำเดียวมันคุมไปหมดเลยมีสัจจะคำเดียวคุมหมดเลยมีทั้งศีลทั้งธรรมมีหมดเลยคุณโยมเหมือนความสงบเนี่ยความดีอยู่ที่พระพุทธความบริสุทธิ์อยู่ที่พระธรรมความงามอยู่ที่พระสงฆ์รวมลงแล้วอยู่ที่ความสงบตัวเดียวเพียงแค่เราทำจิตของเราสงบตัวเดียวรวมหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่มายึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งเท่านั้นแหละรวมธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปปฏิบัติมากทีนี้แต่จิตของเรามันสงบจริงๆแล้วเนี่ย

สงบหมายก็ว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรนะรู้แต่ไม่ยึดนั่นนั่นเขาเรียกว่าสมาธิเคลื่อนไหวดีกว่านิ่งอยู่เฉยๆสินิ่งอยู่เฉยๆพอออกมากับว้าทีไรเนี่ยข่มไว้ชั่วคราวแต่สมาธิเคลื่อนไหวนี่หมายก็ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราไม่ยึดนั่นตัวนี้สำคัญมากนะคุณโยมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติมาที่พูดอย่างนี้เพราะว่าวัดสังฆทานของเราเป็นสำนักปฏิบัติเราก็อยากให้ผู้ปฏิบัติทำจิตใจของเรามันสูงยิ่งขึ้นไปนะเพราะนั้นเมื่อเราอยากจะได้ทองคำเราต้องทิ้งกำทรายละทรายในอุปมาเหมือนกับโลกิยะทองคำเปรียบเหมือนทำคำสอนพระพุทธเจ้าอะไรจะดีเท่ากับคำสอนพระพุทธเจ้ามีราคายิ่งกว่าสิ่งใดถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆมันอยู่เหนือราคาใดๆทั้งสิ้นนะอยากเห็นเพชรเนียนจินดาก็ต้องมันพังดินเนี่ยคือพังธาตุสี่ขันห้าของเราให้ลงให้มันได้ถ้าเราอยากเห็นเพชรจริงๆเพชรก็คือนะวิมุตติความหลุดพ้นนั่นแหละนะแต่ต้องพังธาตุดินให้มันได้โยมดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่เนี่ยอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันไม่อะไรเป็นเราเป็นของเราหรอกมันสอนเราอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีอะไรอยู่ใต้อำนาจของเราเราเคยคิดไหมมันมีอะไรอยู่ใต้อำนาจของเราเดี๋ยวจิตมันก็สอนเราอยู่ทุกวินาทีเนี่ยถ้ามันเป็นของเราเราไม่อยากคิดอะไรแล้วไม่อยากทุกข์อะไรมันก็ต้องหยุดสิเราบอกว่าให้หยุดแต่มันไปเนี่ยบอกมันไปกับมันหยุดมันยังไงล่ะมันไม่ไปทางที่ดีแล้วสิบอกเดินตามทางอริยมรรคมีองค์แปดมันไม่ไปนี่มันไปทางมีขวกมีน้ำนั่นทางโลกมันทางรุ่นคุณโยมถ้าใครมอบชีวิตไว้ให้ความรักบุคคลนั้นเปรียบเหมือนเดินในทางรุ่นมันต้องล้มลุกคุกคันอ่ะเห็นไหมบางคนอ่ะล้มไม่รู้จักลุกสู่สารตัวเองอยู่ไหนสะพานนวลชวีไม่ใช่เหรอบางทีก็สะพานอะไรพระรามเก้ากระโดดน้ำตายนี่เขาเรียกว่าล้มไม่ลุกไปฝากชีวิตไปตกเป็นทาสของความรักรักที่ไหนมันถึงทุกข์ที่นั่นเนี่ยแน่ก็เสียชาติที่เกิดมาเนาะกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราตกเป็นทาสไปเสียแค่นี้โอ้มีเยอะแยะโยมดูเถอะโยมจะได้ธรรมะธรรมะต้องหาไกลมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเหมือนโยมจะสอบอารมณ์หน่อยอย่าไปหนีจากบ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละคนอยู่ในบ้านมันสอบอารมณ์มาดีที่สุดถ้าโยมโกรธเขาแสดงว่าโยมสอบตกอันนี้เป็นเครื่องวัดเลยถ้าคุณสามีเขาว่าหน่อยก็โกรธเขาแล้วหอนเขาแล้วแต่นั่นคือเราสอบตกแล้วบอกตัวเองแล้วว่าสอบตกสอบไม่ผ่านนะนี่บางคนโกรธให้กระทั่งลูกเนี่ยลูกมันก็คือสมบัติของเราเนี่ยให้มันทุกอย่างก็เหมือนสมบัติของเราเนี่ยเหมือนกายของเราเหมือนลูกของเราเนี่ยเขาให้มันไปแล้วเราต้องไปโกรธมันเนี่ยนะเหมือนคนคุณโยมโกรธลูกก็เหมือนโกรธตัวเองรักลูกก็เหมือนรักตัวเองเหมือนโกรธคนอื่นก็เหมือนโกรธตัวเองถ้ารักคนอื่นเหมือนรักตัวเองเนี่ยคือมันอันเดียวกันน่ะแต่เราไม่ได้พิจารณาอย่างนี้เราไปมัวอยู่แต่กับความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ดูตัวนี้ไม่ได้สอนตัวนี้นะเมื่อเราไม่ได้มองกลับมาหาเราเราจะอะไรสอนเราล่ะอันนี้อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดพันธุ์ทั้งหลายสัจจะมาแล้วต้องมีเมตตาสิ่งใดมันเบียดเบียนเราเนี่ยสิ่งใดมันฆ่าเราแล้วก็อย่าไปมอบให้มันฆ่าเราเบียดเบียนเราจนเกินไปถ้ามหาผมเนี่ยที่คุณโยมราชนาเมื่อกี้ท่านไปกล่าวภาษิตนี้อยู่กับสำนักพระพุทธเจ้าอ่ะข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญต้นกล้วยเนี่ยเวลามันออกลูกมาลูกมันจะฆ่าแม่ไหมพระพุทธเจ้าว่าใช่แล้วแม่ลูกกล้วยพอมันโตมามันจะฆ่าแม่ขุยไผ่มันจะฆ่าต้นไผ่ถ้ามหาผมนะไปกล่าวที่อยู่ในสำนักพุทธเจ้าคำนี้ขุยไผ่มันจะฆ่าต้นไผ่โยมอยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่รู้ต้นไผ่มันเป็นลูกนะคุณโยมต้นไผ่มีลูกที่ไหนอ่ะท่านเป็นออกลูกออกอะไรมาเนี่ยใครบอกขุยไผ่นะมันจะฆ่าต้นไผ่ต้นไผ่จะตายดอกอ้อนี่โยมที่เราทำไม้กวาดมันจะฆ่าต้นอ้อคนไปจับต
ไปเก็บดอกอ้อมาถักไม้กวาดขายพวกเราก็ต้องหักต้นมันม้าอัสดรเนี่ยคือลากับม้าผสมกันเนี่ยโยมเขาเรียกม้าอัสดรออกมาจะถีบท้องแม่มันตายคนพานเกิดมาจะฆ่าตัวเองอันนี้เราไม่ว่าใครแล้วกลับมาดูตัวเองว่าเออถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีแต่เราทำลงในฆ่าตัวเองแล้วทำตัวเองเป็นคนชั่วแล้วเหมือนคนพานคนชั่วเหมือนคนพานคนชั่วก็ทำแต่สิ่งไม่ดีมันก็เลยทุกข์ไงนี่พุทธเจ้าธรรมหาพรหมว่าคนชั่วเกิดมาแล้วจะฆ่าตัวเองมันเป็นความจริงนะคุณผู้ชมพิสัจความเป็นจริงรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีอยู่แต่แล้วก็คิดมันแล้วก็พูดมันแล้วก็ทำมันเนี่ยถ้าพัฒนาไปมากมันมากโยมเอาไปตีความหมายเอาก็แล้วกันนะแล้วก็เลยมาสำรวจตรวจดูว่าทุกวันนี้เราฆ่าตัวเองไหมถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราทำรู้ว่าไม่ดีแต่แล้วพูดรู้ว่าไม่ดีแต่แล้วคิดนี่ฆ่าตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีเครื่องเตือนใจว่าทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดทุกสูตรที่เราคิดออกมาเราจะไม่ให้คนอยู่ใกล้ชิดของเราเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดสูตรที่เราคิดเราตั้งใจเลยว่าคนอยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยเราจะไม่ให้เขาทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำไม่ให้เขาทุกข์เพราะสิ่งที่เราพูดไม่ให้เขาทุกข์เพราะสิ่งที่เราคิดท่านทั้งหลายจะว่าเอ๊ะคิดมันทุกข์เหรอโอ้เวลาเราเพ่งกระแสจิตไม่ดีใส่กันโยมก็รู้อยู่แล้วมองคนตาขวางมองกันตาขวางเลยนี่ตากึ่งใส่กันขวางตาใส่กันนี่นะจิตของเราก็วาบวาบวาบวาบแล้วเนี่ยมันร้อนแล้วเอ๊ะเราเป็นอะไรวะแน่มันออกมาแล้วมันก็โต้กันแล้วทีนี้นั่นแหละอย่าไปคิดว่าความคิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ร้อนนะโยมร้อนทีนี้ใกล้ชิดของเราที่สุดทีนี้แล้วก็มาเอาตัวเราโยมว่าทำยังไงที่เราจะทำชีวิตของเราไม่ให้ทุกข์เพราะความคิดเพราะสิ่งที่เราพูดทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำเพราะกิเลสตัณหามันทำงานอยู่ในใจของเราตลอดแล้วก็มาเตือนใจเอาธรรมะที่โยมมาเป็นเครื่องสกัดกั้นกันสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้มันทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ลำบากเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ใกล้ชิดของเรานี่สำคัญมากแต่คนภายนอกก็สำคัญเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นเราเลยต้องเตือนใจตัวเองไว้ตลอดเวลาถ้าเราไม่เตือนเราแล้วใครจะมาเตือนเราเราต้องเตือนตัวเองนี่ฝากเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดพิจารณาวันนี้เริ่มต้นกันแต่ว่าเราต้องสร้างตัวเราให้มีบุญก่อนเราจึงจะเอาบุญนี้บูชาหลวงพ่อสนองบุญคุณของพ่อสนองมาแล้วจึงให้สงบกายสงบวาจาสงบใจโยมแล้วอย่าทำให้คนมาอยู่ใกล้ชิดของเราทุกประสิ่งและทำคำที่เราพูดสูตรที่เราคิดออกมาเราต้องเตือนตัวเองไว้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครชอบความทุกข์หรอกแต่ไม่ชอบความทุกข์ธรรมชาติปัญญาที่มันก็แฉลบไปหาความทุกข์อยู่เรื่อยนะเราต้องอาศัยความอดทนมีเมตตาเราต้องมีความอดทนต้องเข้มข้นกับตัวเองบังคับตัวเองเพราะจะปฏิบัติเราเนี่ยเหมือนว่ายน้ำทนกระแสต้องฝืนคุณโยมต้องเด็ดขาดกับตัวเองต้องฉลาดต้องรอบรู้กับตัวเองเราจึงจะปกครองชีวิตของเราได้อย่างมีความสุขถ้ามิฉะนั้นแล้วโอ้ยเกิดมามีแต่อย่างนี้โยมอมทุกข์อยู่ทั้งปีทั้งชาติวันนี้โยมแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นบาดสมควรแก่การและเวลาท้ายที่สุดนี้ความนาฏบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยมีความสุขกายสุขใจโยมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์กันในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับคองซอยให้เฮาเนาะห้องประกรมไปคองซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็น

0: สร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความ

0: ดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหรือพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองเนี่ยทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืน

ถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดหรอครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมัน
ข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องใช้ความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเอง
เพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืน
มีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมี

อารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินเนี่ยยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอก
ไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อคุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอรู้มีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงแต่ว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอย
พิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไปถอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะ
เราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่าง

สว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลง

นั่งสบายสบายนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลม

ก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบกองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใจเฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: 12บุคคลบางคนไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดเคารพคนที่ควรเคารพเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูง13บุคคลบางคนไม่ชอบสอบถามความสงสัยของตนกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาดไม่ไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเมื่อสิ้นชีพเขาย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้โง่เขลา14บุคคลบางคนมีนิสัยชอบสอบถามท่านผู้รู้มันเข้าหาท่านผู้รู้เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ฉลาดรอบรู้แหลมคมมีปัญญามากพระศาสดาตรัสในตอนท้ายของพระสุนิว่าดูก่อนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อยก็นำบุคคลไปสู่ความเป็นผู้มีอายุน้อยเป็นต้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากก็นำไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญามากดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมจำแนกสัตว์ให้สามระดีตามในแห่งพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลสั่งสมกรรมอย่างใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นของตนประกอบกรรมอันนำไปสู่ความเป็นอย่างใดย่อมได้รับความเป็นอย่างนั้นสรุปลงในหลักสั้นๆที่ว่าทำดีได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่วเมื่อพูดถึงจุลกรรมวิภังคสูตรแล้วก็ควรพูดถึงมหากรรมวิภังคสูตรเสียด้วยในมหากรรมวิภังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตพระไตรปิฎกเล่ม14หน้า389กล่าวถึงข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมแก่พระอานนท์คือตรัสกับพระอานนท์ใจความว่ามีบุคคลอยู่4จำพวกคือ1ผู้ทำชั่วทั้งทางกายวาจาใจตายแล้วไปนรกก็มีทั้งนี้เพราะบุคคลพวกนี้ได้ทำกรรมชั่วต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ2ผู้ทำชั่วทั้งทางกายวาจาใจตายแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะบุคคลพวกนี้ทำกุศลกรรมไว้มากในชาติก่อนๆกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำไว้ยังไม่ทันให้ผล3ผู้ทำสุจริตทั้งทางกายวาจาใจเมื่อสิ้นชีพแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะบุคคลพวกนี้ทำความดีติดต่อกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน4ผู้ทำความดีทางกายวาจาใจตายแล้วไปนรกก็มีเพราะคนพวกนี้ได้ทำความชั่วไว้มากในชาติก่อนๆอกุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่กุศลกรรมที่เขาทำใหม่ยังไม่มีโอกาสให้ผลอันหนึ่งนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วขณะจิตที่จวนตายยังมีส่วนประกอบอีกคือในขณะที่จวนจะตายถ้าจิตของผู้ใดยึดมั่นอยู่ในกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ก่อนจิตของผู้ใดยึดมั่นอยู่ในอกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปนรกก่อนตามอิทธิพลของอาสนกรรมดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นข้อความในวัตถุปรมสูตรยืนยันความสำคัญของจิตเมื่อจวนตายอีกเหมือนกันว่าจิตเตสังเกลิเทดุขติปาติกังฆาจิตเตอสังเกลิเทสุขติปาติกังฆาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังทุกขติได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองเป็นอันหวังสุขติได้ถอดความอีกทีหนึ่งว่าบุคคลจะไปสู่สุขติหรือทุกขติก็สุดแล้วแต่จิตของตนเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วแม้ชีวิตปัจจุบันก็มองเห็นความจริงข้อนี้ได้เรื่องชีวิตกรรมมีความสลับซับซ้อนมากดังพรรณนามาคนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้นจึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้แม้ผู้ได้ญาณหรือชาติลดหนหลังได้หมายถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณและได้ญาณรู้อนาคตคืออนาคตังสญาณแต่ได้เพียงระยะสั้นเพียงชาติเดียว2ชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้เพราะเห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคนตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์เห็นผู้ทำกรรมดีบางคนตายแล้วเกิดในนรก ขาไม่มีญาณที่ไกลกว่านั้นจึงไม่อาจเห็นกรรมและชีวิตตลอดสายได้ส่วนผู้มีญาณทั้งในอดีตและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเห็นกรรมและชีวิตได้ตลอดสายทรงสามารถชี้ได้ว่าผลอย่างนี้อย่างนี้มาจากกรรมอย่างใดมีตัวอย่างแห่งกรรมมากมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลนั้นๆได้ประสบผลดีผลชั่วอย่างนั้นๆเพราะได้ทำกรรมมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นอันแสดงถึงผลกรรมที่สามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติจะขอนำบางเรื่องมาประกอบการพิจารณาในที่นี้1ภิกษุรูปหนึ่งชื่อจักกุบาลท่านทำความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลจนตาบอดทั้งสองข้างพร้อมกับสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผลของกรรมที่เมื่อชาติก่อนชาติหนึ่งพระจักกุบาลเป็นหมอรักษาโรคตาประกอบยาให้คนป่วยตาบอดโดยเจตนาเพราะคนป่วยทำทีบิดพริ้วจะไม่ให้ค่ารักษาเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักกุบาล 2. ชายคนหนึ่งชื่อจุนทะมีอาชีพทางฆ่าหมูขายคราวหนึ่งป่วยหนักลงคลานสี่ขาร้องครวญครางเสียงเหมือนหมูทุกทรมานอยู่หลายวันจึงตายเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจุนทะสุกริก 3. ชายคนหนึ่งมีอาชีพทางฆ่าโคขายเนื้อวันหนึ่งเนื้อที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเองเพื่อนมาเอาไปเสียโดยถือวิสาสะจึงถือมีดลงไปตัดลิ้นโคที่อยู่หลังบ้านมาให้ปัญญาทำเป็นอาหารขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นั้นลิ้นของเขาได้ขาดหล่นลงมาเขาคลานสี่ขาเหมือนโคร้องครวญครางทุกทรมานแสนสาหัสและสิ้นชีพพร้อมกับโคหลังบ้านเรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทภาค7เรื่องบุตรของนายโคฆาต 4. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะเป็นแผลเปื่อยพุพองรักษาไม่หายพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปช่วยดูแลให้อาบน้ำอุ่นแสดงธรรมให้ฟังพระติสสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่เป็นแผลพุพองนั้นเพราะชาติก่อนพระติสสะเป็นพรานนกจับนกขายเป็นอาหารที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้มันหนีเรื่องนี้ปรากฏในอัตถกถาธรรมบทภาค2เรื่องปูติคัตตติสสะ 5. พระนางโรหิณีพระคณิฐาของพระอนุรุทธะพระญาติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นโรคผิวหนังอย่างแรงทรงละอายจนไม่ปรารถนาพบผู้ใดเมื่อพระอนุรุทธาเถระมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์พวกพระญาติต่างก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรหิณีพระอนุรุทธาจึงถามหาทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังพระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำให้ทำบุญโดยให้ขายเครื่องประดับต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉันท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชายให้ช่วยกันทำโรงฉันพระนางโรหิณีทรงเชื่อเมื่อสร้างโรงฉันสองชั้นเสร็จแล้วทรงปัดกวาดเองทรงตั้งน้ำใช้น้ำฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์เองถวายขาธนิยะโภชนียาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวันโรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลาโรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรมต้องเอาบุญมาช่วยรักษาลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปปราบเชื้อโรควันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรหิณีตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตการพระนางโรหิณีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีมีจิตและสยามหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาได้ทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยคือการเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ่ยโรยลงบนสรีระของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชานอกจากนี้ยังให้บริวารเอาผงเต่าร้างไปโปรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วยหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผู้พองขึ้นมาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือปุพพกรรมของพระนางโรหิณีพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสียเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค6เรื่องพระนางโรหิณี 6. ในอรรถกถาสารานิยธรรมสูตรภาค3หน้า110ถึง112เล่าไว้ว่าในพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่ง มีนิสัยชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ปัจจัยอะไรมาก็แบ่งปันแก่ภิกษุอื่นเสมอๆด้วยอานิสงส์นี้ท่านกลายเป็นผู้มีโชคดีในเรื่องลาภอย่างประหลาดในที่บางแห่งภิกษุอื่นไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารอะไรอะไรเลยแต่พอภิกษุรูปนั้นไปปรากฏว่ามีคนมีจิตคิดทำบุญใส่บาตรให้ท่านจนเต็มท่านได้นำอาหารเหล่านั้นมาแบ่งให้ภิกษุอื่นๆจนหมดคราวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมีพระประสงค์จะถวายผ้าแก่พระทั้งวัดมีผ้าเนื้อดีที่สุดอยู่สองผืนคือคงจะเป็นผ้านุ่งคือสบงผืนหนึ่งผ้าห่มคือจีวรผืนหนึ่งพระรูปนั้นทราบเข้าจึงพูดไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดีสองผืนนี้จะต้องตกมาถึงท่านอย่างแน่นอนอำมาตย์ได้ทราบเรื่องนี้จึงนำเรื่องไปทูลกระซิบพระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเองก็ทรงสังเกตผ้าที่วางซ้อนๆกันอยู่พอมาถึงลำดับภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งสองผืนทั้งอำมาตย์และพระราชาต่างมองหน้ากันเป็นเชิงประหลาดใจเมื่อทำพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าไปหาภิกษุหนุ่มรูปนั้นด้วยเข้าพระทัยว่าพระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์มีญาณวิเศษอย่างแน่นอนจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าได้บรรลุโลกุตตรธรรมตั้งแต่เมื่อไรภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ที่รู้ว่าผ้าเนื้อดีจะต้องตกแก่ตนนั้นก็เพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เป็นนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดอยู่เสมอคืออะไรที่ดีที่สุดถ้ามีการแจกกันโดยไม่เจาะจงสิ่งนั้นก็ต้องตกมาถึงท่านพระราชาทรงชื่นชมยินดีและทรงอนุโมทนา 7. ในคัมภีร์อัปทานอันเป็นพระประวัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเองถึงเรื่องในอดีตของพระองค์พระไตรปิฎกเล่ม32ตั้งแต่หน้า471พระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงอดีตกรรมของพระองค์อันเป็นเหตุบันดาลให้เกิดผลแก่พระองค์ในปัจจุบันมากเรื่องด้วยกันขอนำมากล่าวเพียงบางเรื่องดังนี้ 7.1 ชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเลงชื่อปูนาลิกล่าวใส่ความพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายพระองค์เลยแม้แต่น้อยผลของกรรมนั้นทำให้พระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายถูกนางสุนทรีใส่ความว่าพระองค์ได้เสียกับนางเป็นเรื่องอื้อฉาวมากเรื่องหนึ่งในพุทธกาล 7.2 ชาติหนึ่งพระองค์ใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัพพาภิโภเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สื่อสาวกสาวกนั้นชื่อนันทะด้วยผลกรรมนั้นพระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกนางกินจมานวิกาใส่ความว่าได้เสียกับนางในพระคันธกุฎีจนนางมีครรภ์เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในพุทธกาล 7.3 ชาติหนึ่งพระองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะอยากได้ทรัพย์เพียงผู้เดียวโดยผลักน้องชายลงซอกเขาหินทุ่มด้วยผลแห่งกรรมนั้นในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกพระเทวทัตปองร้ายเอาศิลาทุ่มแต่เพราะกรรมนั้นเบาบางมากแล้วจึงไม่ถูกอย่างจังถูกเพียงสะเก็ดเล็กน้อยที่นิ้วพระบาทเท่านั้นต่อไปนี้จะขอเล่าเรื่องกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันแล้วให้ผลในชาติต่อไปด้วยเป็นอุปัชฌเวทนียกรรมและอปราปรเวทนียกรรมในที่สุดก็เป็นอโหสิกรรมในบุคคลเดียวกันเป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งพระสารีบุตรไปบิณฑบาตพบเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กยากจนเที่ยวเก็บเศษอาหารเศษเม็ดข้าวกินพระสารีบุตรเห็นแล้วเกิดความสงสารเด็กบอกว่าถูกพ่อแม่ทิ้งไปนานแล้วเที่ยวเก็บเศษอาหารกินค่ำไหนนอนที่นั่นพระสารีบุตรถามว่าจะบวชเป็นเณรไหมเด็กตอบว่าคนอย่างเขาใครจะให้บวชพระสารีบุตรพาไปบวชหลังจากบวชแล้วก็ไม่เคยได้อาหารเต็มท้องเลยไม่เคยฉันอาหารอิ่มจนบวชเป็นพระก็ไม่ได้ฉันอาหารเต็มอิ่มเป็นคนที่อดอยากหิวโหยเวลาบิณฑบาตได้ข้าวหนึ่งทัพพีพอคน

่อไปจะใส่อีกเวลาเปิดฝาบาตรออกมาคนจะเห็นเป็นว่ามีข้าวเต็มบาตรแล้วจึงไม่มีใครใส่บาตรอีกพระพุทธเจ้าทรงเล่าให้ฟังว่าเป็นวิบากของกรรมเก่าสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระกัสสปชายนี้เคยบวชเป็นเจ้าอาวาสอยู่มีกุฎุมพีผู้มีอันตกินอุปถากอยู่วันหนึ่งมีพระอาคันตุกะจรมารูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์มาที่บ้านกุฎุมพีกุฎุมพีเลื่อมใสหาอาหารต้อนรับแล้วบอกให้พระคุณเจ้าไปพักที่วัดก่อนแล้วตอนเย็นจะไปฟังธรรมเมื่อกุฎุมพีไปฟังธรรมหาของไปถวายและนิมนต์ท่านฉันเช้าอีกเจ้าอาวาสรู้สึกริษยาไม่พอใจที่โยมอุปถากให้ความสนใจพระอคันตุกะตามธรรมดาเวลาออกบิณฑบาตต้องออกไปพร้อมกันและตามปกติต้องเคาะระฆังแต่ท่านเจ้าอาวาสใช้หลังเล็บเคาะระฆังแทนให้เป็นเชิงว่าเคาะแล้วใครถามว่าเคาะระฆังหรือเปล่าก็ตอบว่าเคาะแล้วเมื่อไปเคาะประตูเรียกพระอคันตุกะก็เคาะเบาๆไม่ให้ได้ยินจึงออกเดินบิณฑบาตไปรูปเดียวกุฎุมพีถามว่าพระคุณเจ้าที่เป็นอาคันตุกะไม่มาด้วยหรือเจ้าอาวาสพูดกระแทกว่าเมื่อวานคงฉันอาหารดีเกินไปวันนี้ยังนอนไม่ตื่นพระเกียรติคร้านอย่างนี้โยมเลื่อมใสได้อย่างไรฝ่ายกุฎุมพีไม่ว่าอย่างไรเพียงนึกสงสัยว่าท่านเดินทางมาไกลอาจเหน็ดเหนื่อยพักผ่อนอยู่เมื่อเจ้าอาวาสฉันอาหารที่บ้านกุฎุมพีเรียบร้อยแล้วกุฎุมพีได้ฝากอาหารไปถวายด้วยพระเจ้าอาวาสคิดว่าพระอคันตุกะหากได้ฉันอาหารดีๆอย่างนี้คงไม่ออกจากวัดไปง่ายๆไม่อยากให้อยู่จึงนำอาหารไปทิ้งในที่ที่คนเขาเผาหญ้าแล้วกลบให้หมดพระอคันตุกะที่เป็นพระอรหันต์ท่านล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดคิดว่าถ้าตนยังอยู่ที่นี้ต่อไปพระเจ้าอาวาสจะทำบาปอยู่เรื่อยไปท่านจึงหนีไปเมื่อพระเจ้าอาวาสกลับไปวัดไม่เห็นพระอคันตุกะก็นึกเฉลียวใจว่าพระอคันตุกะเป็นพระอรหันต์จึงเกิดความไม่สบายใจแต่นั้นมาในตำรากล่าวว่ากลายเป็นมนุษย์เปรตสู้ผอมเศร้าหมองเมื่อตายแล้วไปเกิดในนรกเศษกรรมทำให้เกิดเป็นเปรตกินอาหารไม่ได้ได้กินอาหารอิ่มครั้งเดียวมีรกของคนที่มีผู้นำมาทิ้งไว้เมื่อกินอิ่มแล้วก็ได้ตายจากชาตินั้นมาเกิดเป็นสุนัขไม่ได้กินอาหารอิ่มเลยมือสุดท้ายได้กินอาเจียนของมนุษย์ขี้เมาจนมาเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านชาวประมงในชาติปัจจุบันเวลาที่เด็กคนนี้เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดามารดาญาติพี่น้องคนใกล้ชิดต่างมีความลำบากมากเมื่อเจริญเติบโตพอสมควรหากินได้เองแม่ก็ทิ้งไปพระสารีบุตรจึงได้มาเจอนี่เป็นกรรมที่ทำกับพระอรหันต์ให้ผลรุนแรงมากการกระทำอะไรก็ตามกับพระอรหันต์ไม่ว่าในทางดีหรือทางร้ายถ้าทำทางดีจะได้ผลมากเมื่อพระรูปนี้รู้ประวัติตัวเองจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความสังเวชสลดใจลำบากยากเข็ญอย่างไรก็พยายามมาเพ่นเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังลำบากในเรื่องอาหารขบฉัน วันสุดท้ายที่จะนิพพานพระสารีบุตรต้องการที่จะสงเคราะห์จึงได้ชวนไปบิณฑบาตด้วยตามเส้นทางที่ไปบิณฑบาตนั้นมีผู้คนคุ้นเคยนับถือพระสารีบุตรอยู่มากแต่วันนั้นมีพระรูปนี้ไปด้วยพระสารีบุตรไม่ได้บิณฑบาตเลยต้องให้พระรูปนั้นกลับไปก่อนพระสารีบุตรออกไปเพียงลำพังก็ได้บิณฑบาตมากมายแล้วแบ่งให้คนนำไปให้พระรูปนั้นที่วัดเมื่อไปถึงวัดคนที่นำอาหารไปกลับนึกชื่อพระไม่ออกจึงกินอาหารเสียเองเมื่อพระสารีบุตรกลับไปถึงวัดทราบว่าท่านยังไม่ได้ฉันอาหารพระสารีบุตรจึงเข้าไปบิณฑบาตในวังของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่เห็นเวลาจวนจะเที่ยงแล้วถวายของธรรมดาคงไม่ได้จึงถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งพระสารีบุตรต้องถือบาตรให้พระรูปนั้นฉันเพราะถ้าไม่ถือบาตรไว้อาหารก็อันตรธานพระสารีบุตรยืนถือบาตรให้ฉันจนอิ่มแล้วก็นิพพานนี่คืออนุภาพของกรรมเรื่องได้คติว่าถ้าชะตาของเรามีอะไรไม่ค่อยดีนักเราต้องพึ่งบารมีของบางคนอยู่บ้างบางอย่างอย่างที่พระโลสกะรูปนี้ต้องอาศัย

บารมีของพระสารีบุตรผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันมีเรื่องราวอยู่มากมายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตคนอันแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมอันพิสูจน์ได้ในชาติปัจจุบันคนที่รู้เรื่องนี้ดีกว่าใครหมดก็คือตัวของตัวเองคือผู้ทำกรรมนั่นเองผลชั่วบางอย่างมาเผาอยู่ที่ใจแม้คนภายนอกไม่รู้ไม่เห็นแต่ตัวของตัวเองย่อมรู้เห็นอยู่ทุกวันผลดีบางอย่างคนอื่นไม่เห็นแต่มันมาคอยปลอบประโลมให้ความอบอุ่นใจเย็นใจแก่ผู้ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันเหมือนโรคภายในโรคภายนอกและสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพที่เลวของแต่ละคนนั่นแหละคนที่ทราบซึ้งดีที่สุดคือตัวของตัวมีผลกรรมบางอย่างซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งทั้งแก่ตนเองและคนทั้งหลายอื่นเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุได้แน่ชัดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการให้ผลของกรรมดังกล่าวซึ่งข้าพเจ้าขอรวบรวมมาไว้ในที่นี้เฉพาะบางเรื่อง 1. ในงานชาปนกิจศพที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามข้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพครั้งหนึ่งเจ้าภาพได้มอบเงินให้ทางโรงครัวของวัดเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนโดยมีหญิงวัย40คนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมและจ่ายของแม่ครัวผู้นั้นได้ไปซื้อเนื้อมาเตรียมไว้7กิโลกรัมคงจะยังไม่ได้เก็บให้ดีสุนัขตัวหนึ่งมากินเนื้อหมดหญิงแม่ครัวโกรธแค้นมากผูกอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ได้เจ้าภาพบอกว่าเมื่อหมามากินเนื้อเสร็จแล้วก็ช่างมันเถอะจะไปซื้อมาให้ใหม่ขอให้ทำอย่างอื่นไปก่อนแต่แม่ครัวผู้นั้นหายอมไม่เมื่อเจ้าภาพออกไปแล้วนางจึงจัดแจงต้มน้ำร้อนด้วยหม้ออวยใบใหญ่แล้วแกก็ออกไปซื้อเนื้อมา1กิโลหั่นไว้เป็นชิ้นๆพอน้ำร้อนเดือดพล่านดีสมใจแล้วแกก็เอาชิ้นเนื้อหั่นไว้ประโยนล่อสุนัขตัวนั้นมันคิดว่าคนเมตตามันมันจึงตามกินเหยื่อล่อใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงใกล้หม้อน้ำซึ่งกำลังเดือดขณะที่มันกำลังกินเหยื่อก้มหน้าก้มตาขบเคี้ยวอยู่นั้นหญิงแม่ครัวยกหม้อน้ำร้อนเทราดตัวมันอย่างสะใจน้ำร้อนรดลวกจนทั่วตัวขนหลุดร่วงเนื้อหนังสุกไปทั้งตัวกระโดดโยงขึ้นสุดตัวแล้วกระเสือกกระสนไปนอนตายในที่ไม่ไกลนักหญิงนั้นมีท่าทางสะใจคืนแรกที่ตั้งศพสวดพระอภิธรรมผ่านพ้นไปโดยเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นรายการบำเพ็ญกุศลเป็นไปตามกำหนดตอนเลี้ยงเพลมีการลำเลียงอาหารที่ต้มแกงจากข้างล่างเสร็จแล้วส่งขึ้นไปตักจัดตระเตรียมบนศาลาการประเรียนพวกคนครัวเป็นผู้ส่งจากข้างล่างคนบนศาลาคอยรับไปตักจัดใส่ภาชนะโดยส่งและรับกันเป็นหม้อเป็นชามกระมังและเป็นเข่งกันทีเดียวแม่ครัวคนที่เอาน้ำร้อนลวกสุนัขแกคงลืมเรื่องราวไปแล้วและยกหม้อข้าวหม้อแกงลำเลียงส่งร่วมกับคนอื่นด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสแกปรีเข้าไปยกหม้อแกงขนาดใหญ่ที่กำลังร้อนระอุตั้งอยู่บนเตาออกแรงยกเอามาชูส่งขึ้นไปบนศาลาสองแขนชูหม้อแกงขึ้นสูงยืนระดับเหนือศีรษะเล็กน้อยทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งที่อยู่บนศาลาก้มลงเอื้อมมือจะจับที่หูหิ้วทั้งสองข้างคนรับยังไม่ทันรับแต่คนส่งคงคิดว่าเขารับแล้วจึงปล่อยมือทันทีหม้อแกงเอียงคว่ำเทราดลงมาตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแกก้มลงสะบัดตัวดิ้นเร่าๆเนื้อหนังแดงสุกไปทั่วคนหลายคนรีบพานางส่งโรงพยาบาลแต่ช้าไปเสียแล้วหมอช่วยอะไรไม่ได้แกมีชีวิตต่อมาอีกเพียง3ชั่วโมงก็ขาดใจตายเพราะทนพิษความทุกข์ทรมานไม่ไหว 2. หลายปีมาแล้วมีข้าราชการคนหนึ่งรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขาเป็นคนใจเหี้ยมโหดขาดเมตตากรุณาต่อสัตว์โดยเฉพาะหมาแมวเขาจงเกลียดจงชังนักเมื่อเขาพบเข้าจะรังแกมันทันทีเตะบ้างปาด้วยท่อนไม้ก้อนดินก้อนหินสุดแล้วแต่จะทำอย่างไรได้สะดวกในเวลานั้นเพื่อนจะเตือนด้วยความหวังดีสักเท่าไรเขาก็หาฟังไม่เพราะไปเห็นชีวิตสัตว์เช่นแมวหมาไม่มีคุณค่าอะไรบ่ายวันหนึ่งเขาเจอแมวดำตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่ใต้ร่มไม้ใบดกคนใจบาปเกิดมันเขี้ยวขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาก้อนอิฐขนาดใหญ่มาเวียงทุ่มแมวเคราะห์ร้ายด้วยกำลังแรงมันสะดุ้งโยงแล้วชักดิ้นชักงอตายไปทันทีเวลาล่วงไป 4-5 เดือน
ชายคนนั้นป่วยเป็นโรคชักกระตุกดิ้นงอไปมาหายใจไม่ออกทางบ้านรีบส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลผู้เล่าได้เห็นอาการของเขาชักดิ้นงอไปมาเหมือนแมว ที่เขาทุ่มตายสุดวิสัยที่หมอจะช่วยเหลือได้เขาตายเหมือนแมวดิ้นตายนั่นเองสองเรื่องนี้รวบรวมเก็บความจากนิตยสารสุภมิตรรายเดือนข้อเขียนของอาพโนผู้เขียนเล่าว่าได้ฟังเรื่องทั้งสองนี้จากจ่าผู้หนึ่งซึ่งได้พบเห็นด้วยตนเอง 3. จีนผู้หนึ่งมีอาชีพทางเชือดไก่ขายเวลาเช้าจะนำไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกะสีสำหรับตักน้ำเอาไม้คานใส่เข้าระหว่างหูหิ้วของถังผ่านวัดไปตลาดเสมอตอนบ่ายขายไก่ได้แล้วก็กินเหล้าเดินกลับนานๆก็เชือดคอตัวเองเสียครั้งหนึ่งจนคอมีรอยแผลเป็นผู้เขียนหมายถึงสุชีพปุญญานุภาพเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ในต่างอยู่ในวัดต่างจังหวัดได้เห็นและรู้จักเองแกชื่อกังใครๆเรียกแกว่าเจ๊กกังครั้งหลังสุดดูเหมือนแกเชือดคอตัวเองจนตาย 4. จีนคนหนึ่งที่ตลาดพลูธนบุรีมีอาชีพฆ่าหมูคราวหนึ่งไม่สบายมีเสียงร้องเหมือนหมูร้องเรียกเมียซึ่งแต่งงานด้วยกันไม่ถึงเดือนให้เอาอ่างรองเลือดมาให้เอามีดหมูมาพอได้ของเหล่านี้มาพร้อมแล้วก็ขาดใจตายข้อ2ถึงข้อ2และข้อ4นี้รวบรวมจากหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาโดยสุชีพปุญญานุภาพหน้า362 5ในสมัยรัชกาลที่5ชายคนหนึ่งชื่อดำเป็นชาวนาเกลือแขวงบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายดำหาเลี้ยงชีพในทางรับจ้างคราวหนึ่งไปรับจ้างเฝ้าไข่จระเม็ดที่เกาะครามมีจีนผู้ร้ายมาขโมยไข่เนืองๆเป็นเหตุให้นายดำโกรธเคืองมากพยายามคอยจับอยู่เสมอคืนหนึ่งนายดำซุ่มอยู่เห็นผู้ร้ายคนจีนมาลักไข่จึงเข้าจับได้พร้อมทั้งของกลางเอาเชือกผูกมัดขโมยไว้อย่างมั่นคงเอาไม้ตีบ้างเอามีดฟันบ้างตามใจชอบแต่ขโมยก็ยังไม่เป็นอันตรายสมใจจึงไปหาหลาวมาสวนทวารหนักจนจีนขาดใจตายนายดำได้นำศพจีนคนนั้นไปฝังไว้อย่างมิดชิดจนแน่ใจว่ารับตาคนดีแล้วก็คงอยู่มาตามปกติภายหลังนายดำเลื่อมใสในศาสนาถึงกับบวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัดหนองเกตใหญ่หลายพรรษาจนได้เป็นสมภารปกครองวัดนั้นตลอดมาเมื่อจวนมรณภาพมีอาพาธเป็นโรคบิดยังมีกำลังพอเดินได้ไปถ่ายอุจจาระที่ฐานก็ถ่ายไม่ออกภายหลังรู้สึกปวดมวนจึงเดินลงจากกุฏิไปฐานอีกฐานนั่นอยู่ในหมู่ต้นกล้วยซึ่งมีทั้งเล็กใหญ่และหน่อมากมายแม้ท่านจะพยายามถ่ายสักเท่าไรก็หาออกไม่จึงขยับตัวลุกขึ้นยืนหมายจะกลับไปกุฏิเวลานั้นท่านรู้สึกว่ามีอะไรเป็นก้อนดำมืดเคลื่อนเข้ามาตรงหน้าท่านท่านก็ส่วนล้มลงนั่งทับหน่อกล้วยลงไปเต็มแรงหน่อกล้วยนั้นสวนเข้าไปในทวารพอดีเมื่อกลับมากุฏิแล้วให้เด็กไปตัดหน่อกล้วยนั้นมาไว้ชี้ให้ผู้มาเยี่ยมดูเล่าเรื่องที่ท่านเคยใช้ล้าสวนทวารจีนขโมยให้ฟังว่าผลกรรมมาถึงแล้วสมภารดำได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่หลายวันก่อนถึงมรณภาพ 6. สมภารดำตามเรื่องที่ห้านั้นมีพี่น้องหลายคนในจำนวนนั้นน้องสาวคนหนึ่งของสมภารดำชื่อเปรมเมื่อเปรมยังเด็กอยู่ผู้ใหญ่เคยให้เฝ้าข้าวเปลือกซึ่งได้นำออกพึ่งแดดไว้วันหนึ่งขณะที่เปรมกำลังเฝ้าข้าวเปลือกมีแม่ไก่ตัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ13ตัวมาจิกคุยเขี่ยกินเปรมแลเห็นแล้วเกิดขัดใจขึ้นมาจึงเอาท่อนไม้เหวี่ยงปาไปเต็มแรงไม้นั้นตกลงดินก่อนแล้วสะท้อนไปแทงเอาตาข้างซ้ายของแม่ไก่ทำให้ตาข้างซ้ายนั้นบอดต่อมาเปรมแต่งงานแล้วมีลูก13คนเท่ากับลูกไก่พอดีเวลานั้นนางมีอายุล่วงเข้ามัชชิมวัยวันหนึ่งหน้าฟาดข้าวคนในบ้านเอาโรงข้าวที่เกี่ยวแล้วมาฟาดบนปากถังเพื่อให้เมล็ดข้าวร่วงลงก้นถังตามธรรมเนียมที่ใช้กันในแถบนั้นเมื่อถึงคราวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันคนเหล่านั้นก็หยุดตามเวลาแต่ข้าวที่ยังไม่ได้ฟาดเหลืออยู่อีกหนึ่งฟ้อนนางเปรมจึงหยิบไปฟาดเพื่อให้หมดเสียทีเดียว
บังเอิญข้าวเมล็ด

หนึ่งกระเด็นเข้าตาของนางแทงถูกแก้วตาซ้ายทำให้ปวดร้าวเหลือประมาณทุรนทุรายน่าสังเวชยิ่งนักพวกพ้องช่วยกันรักษาพยาบาลตามกำลังสามารถแต่อาการปวดหาคลายลงไม่ต่างปรึกษากันที่จะหาหมอมารักษาต่อไปนางเปรมทราบเรื่องจึงห้ามเสียบอกว่าผลกรรมของตนตามมาทันแล้วหมอวิเศษอย่างไรก็คงรักษาให้หายไม่ได้ในที่สุดตาข้างซ้ายของนางก็บอดเช่นเดียวกับแม่ไก่7ชายผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองหมูอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีมีอาชีพทางเป็นพ่อค้าเกวียนได้ซื้อข้าวบรรทุกเกวียนไปขายอยู่เสมอเขาเป็นคนโหดร้ายใจอมหิตใช้สัตว์พาหนะโดยปราศจากเมตตาปราณีให้อดหญ้าอดน้ำกรำแดดกรำฝนสัตว์พาหนะต้องทุรนทุรายด้วยงานหนักและอดน้ำกรำแดดอยู่เสมอซ้ำเขาคอยพูดหลอกลวงสัตว์อยู่เสมอว่าไปถึงตำบลโน้นก่อนเถิดจึงค่อยหยุดพักกินน้ำกินหญ้าแต่เมื่อถึงเข้าแล้วก็หาหยุดไม่กลับผัดเพี้ยนในที่ข้างหน้าต่อไปอีกสัตว์พาหนะนั้นได้รับความกระวนกระวายเพราะกระหายน้ำเป็นกำลังเมื่อถึงที่ที่ได้ดื่มน้ำก็มีแต่น้ำขุ่นเจือด้วยเปลือกตมเขาได้ใช้สัตว์พาหนะโดยทำนองนี้ตลอดมาจนเขาชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้และเห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าดุมและวงเกวียนหมุนอยู่ที่หน้าอกครวญครางเรียกให้บุตรและภรรยามาช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมาก็สั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาเยี่ยงตนจะใช้สัตว์พาหนะให้มีใจสงสารปราณีมันพูดแล้วก็ร้องครวญครางต่อไปอีกและร้องบอกว่ากระหายน้ำเหลือเกินเมื่อบุตรภรรยาเอาน้ำมาให้ก็ดื่มไม่ได้แสดงอาการหอบและหิวกระหายทำนองเดียวกับสัตว์พาหนะที่ตนเคยทรมานมาเมื่อจะบริโภคน้ำได้บ้างถ้าเป็นน้ำใสก็ดื่มไม่อร่อยต้องน้ำขุ่นๆจึงจะอร่อยและพอใจเขาเสวยทุกขเวทนาอยู่ดังนี้หลายวันจึงสิ้นชีพ 8. หลวงชีหมายถึงพระแก่รูปหนึ่งมีความขยันขันแข็งปลูกต้นไม้และผักต่างๆไว้มากที่บริเวณกุฏิของท่านชาวบ้านใกล้เคียงได้อาศัยท่านมากเหมือนกันคนไหนมาขอท่านก็ให้โดยดีแต่คนไหนลักขโมยเอาท่านบนดาไปต่างๆนานาต่อมาวันหนึ่งชายชาวบ้านผู้เป็นพานคนหนึ่งคงมาลักผักหรือผลไม้ของท่านเข้าเมื่อถูกท่านบนก็โกรธแค้นอาฆาตคิดจะฆ่าท่านเสียจึงให้ภรรยาทำขนมแล้วเอายาพิษคลุกเข้าไว้ให้คนนำไปถวายหลวงชีรูปนั้นบังเอิญนำไปเมื่อพ้นเพลท่านฉันเพลเสร็จแล้วจึงเก็บขนมไว้ใต้เตียงเพื่อไว้ให้เด็กที่ชอบมาเล่นในวัดบริเวณกุฏิท่านเสมอๆเย็นวันนั้นเด็กคนหนึ่งมาเล่นที่บริเวณกุฏิของท่านท่านจึงเรียกมาและให้ขนมกินไม่ช้ายาพิษได้ซ่านไปในกายของเด็กพระก็ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรจึงบอกกล่าวให้พ่อแม่เด็กมารับตัวไปรักษาเด็กคนนั้นเป็นลูกชายของผู้เอายาพิษคลุกขนมถวายพระนั่นเองเด็กถึงแก่ความตายลงในวันนั้นข้อ5 6 7 8รวบรวมเกี่ยวกับความจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงพิสูจน์บุญบาปในปัจจุบันรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกศสิงห์และวัฒนาโอสถานุเคราะห์9ผู้ใหญ่ที่ผู้เขียนคุ้นเคยเคารพนับถือท่านหนึ่งเป็นผู้สนใจในบุญกุศลจำศีลและเจริญภาวนาเป็นประจำวันเมื่ออยู่ในวัยชรา80เศษท่านป่วยเจ็บคอรับประทานอาหารและดื่มน้ำด้วยความยากลำบากลูกหลานพยายามอ้อนวอนให้ท่านเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่านบอกว่าอย่ารักษาเลยไม่หายดอกมันเป็นโรคกรรมเมื่อยังหนุ่มท่านเคยบีบคอนกยางตายไปหลายตัวบัดนี้ผลกรรมมาถึงแล้วท่านนอนทุกข์ทรมานอยู่นานเดือนเมื่อท่านไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วลูกหลานจึงส่งโรงพยาบาลและไปสิ้นชีพที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในลำคอหรือที่ทางเดินอาหารตัวอย่างของผลกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นเท่าที่นำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นเพียงส่วนน้อยยังมีอีกมากมายเหลือเกินที่ท่านผู้รู้เห็นได้บันทึกไว้ในที่อื่นและที่ไม่มีใครได้บันทึกไว้เลยยังมีมากกว่าหลายร้อยเท่าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้รวบรวมทุกท่านที่เอ่ยนามไว้แล้วณที่นี้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลของกรรมมีอยู่จริงให้ผลจริงอย่างน้อยที่สุดจิตสำนึกของผู้ทำนั่นเองย่อมรู้อยู่อย่างเต็มที่ว่าตนทำความดีความชั่วอย่างไร

ึกว่าทำความดีจิตใจก็ผ่องใสเป็นสุขถ้ารู้สึกว่าทำความชั่วจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ถ้าความชั่วนั้นรู้กันไปมากผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วจากสังคมอีกต่อหนึ่งเช่นต้องอับอายขายหน้าไม่มีใครปรารถนาคบหาสมาคมด้วยมองหน้าคนอื่นไม่ได้สนิทไม่สง่าผ่าเผยในที่ชุมชนส่วนคนทำความดีย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกับคนทำชั่วทั้งทางด้านสังคมและด้านจิตใจใจของเขาจะดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณภาพดีที่จะรับรองคุณธรรมต่างๆคือเขายิ่งทำดีมากขึ้นเพียงใดจิตใจเขาจะประณีตมากขึ้นเพียงนั้นและความสุขก็จะประณีตขึ้นด้วยการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าหลักกรรมกับสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหลักกรรมจะดำรงอยู่ไม่ได้หรือถ้าได้ก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเรื่องสังสารวัฏเพราะชีวิตเดียวสั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมให้หมดสิ้นได้มีปัญหาหลายอย่างที่น่าสงสัยเช่นทำไมคนดีบางคนจึงมีความเป็นอยู่อย่างตกต่ำลำบากสุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์ร่างกายอ่อนแอส่วนคนที่ใครๆเห็นว่าชั่วบางคนกลับมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญมีร่างกายแข็งแรงเราไม่อาจคลายความสงสัยได้ถ้าพิจารณาชีวิตกันเพียงชาติเดียวหลักกรรมและการเกิดใหม่จะบอกเราว่าคนที่เราเห็นว่าชั่วนั้นเขาย่อมต้องเคยทำกรรมดีมาบ้างในอดีตและคนที่เราเห็นว่าดีอยู่ในเวลานี้ย่อมต้องเคยทำกรรมชั่วมาบ้างเหมือนกันกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วตามอิทธิพลของมันเที่ยงตรงที่สุดไม่เลือกที่รักมักที่ชังอันหนึ่งหลักทางพระพุทธศาสนาตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่าตราบใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่เขาย่อมต้องทำการดีบ้างชั่วบ้างกรรมดีย่อมมีวิบากคือผลดีกรรมชั่วมีวิบากชั่ววิบากดีก่อให้เกิดสุขวิบากชั่วก่อให้เกิดทุกข์สุขทุกข์เหล่านั้นย่อมมีชาติคือความเกิดเป็นที่รับรองปราศจากความเกิดเสร็จแล้วที่รองรับสุขทุกข์ย่อมไม่มีกรรมก็เป็นหมันไม่มีผลอีกต่อไปพูดอย่างสั้นว่าตราบใดที่บุคคลใดยังมีกิเลสอยู่เขาย่อมเกิดอีกตราบนั้นบุคคลที่ยังพอใจอยู่ในกามคือยังไม่อิ่มในกามยังมีความกระหายในกามใจยังแสหากามย่อมเกิดอีกในกามภพเพื่อเสพกามตามความปรารถนาของดวงจิตที่มีกามกิเลสห่อหุ้มพัวพันคลุกเคล้าอยู่บุคคลที่หน่ายกามแล้วละเลิกกามแล้วแต่จิตยังเอิบอิ่มอยู่ในฌานสมาบัติเบื้องต้น4ขั้นที่ท่านเรียกว่ารูปฌานเขาย่อมเกิดอีกในรูปภพเพื่อเสพสุขอันเกี่ยวกับฌานในภพนั้นท่านผู้พอใจในความสุขอันประณีตกว่านั้นที่เรียกว่าความสุขในอรูปฌานย่อมเกิดอีกในอรูปภพผู้เบื่อหน่ายต่อความสุขอันยังเจืออยู่ด้วยกิเลสดังกล่าวมาแล้วละกิเลสได้หมดไม่มีกิเลสเหลือก็เข้าถึงนิพพานไม่ต้องเกิดอีกต่อไปสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องสุขบ้างทุกข์บ้างอีกต่อไปเป็นผู้พ้นจากสภาพที่จะเรียกได้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรพ้นจากสุขทุกข์ทั้งปวงภพคือที่ถือกำเนิดของสัตว์ยังมี3คือกามภพรูปภพและอรูปภพพ้นจากนี้แล้วไม่เรียกภพในภวสูตรอันนี้มาจากอังคุตรนิกายทิกนิบาตเล่ม20หน้า253ข้อ517พระอานนท์เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภพมีได้เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่าถ้ากรรมที่เกี่ยวกับกามจักไม่มีแล้วกามภพจักมีได้หรือไม่ถ้ากรรมที่เกี่ยวกับรูปธาตุหมายถึงรูปฌานหรือที่เกี่ยวกับอรูปธาตุหมายถึงอรูปฌานจักไม่มีแล้วรูปภพอรูปภพจักมีหรือไม่พระอานนท์ทูลตอบว่ามีไม่ได้เลยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะเหตุนี้แหละอานนท์ในการเกิดใหม่นั้นกามจึงเป็นเสมือนเนื้อนาวิญญาณเสมือนพืชตัณหาเป็นเสมือนยางเหนียวในพืชจากบาลีว่ากัมมังเขตตังวิญญาณังบีชังตัณหาสีเนโหดูก่อนอานนท์ความตั้งใจความจงใจหมายถึงเจตนาความปรารถนาของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มมีตัณหาเป็นเครื่องรัดรึงได้ตั้งลงแล้วในธาตุอันเลวหมายถึงกามธาตุธาตุปานกลางหมายถึงรูปธาตุและธาตุประณีตหมายถึงอรูปธาตุเมื่อเป็นดังนี้การเกิดในภพใหม่ก็มีขึ้นได้อีกตามพระพุทธภาษิตนี้ชี้ชัดทีเดียวว่าการเกิดใหม่ของสัตว์ย่อมต้องอาศัยกรรมกิเลสหมายถึงตัณหาและวิญญาณมีความสัมพันธ์กันเหมือนเนื้อนาหรือดินพืชและยางเหนียวในพืช
อันทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดใหม่ได้อีกเมื่อมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมพืชที่ถูกคู่ให้แห้งหรือเอาเหล็กแหลมเจาะทำลายเม็ดในเสียแล้วย่อมไม่อาจเพาะหรือปลูกขึ้นให้ขึ้นได้อีกไม่ว่าสภาวะแวดล้อมเช่นดินน้ำปุ๋ยจะดีสักเพียงไรชั้นใดวิญญาณที่ไม่มียางเหนียวคือตัณหาหรือกิเลสห่อหุ้มผูกพันอยู่ก็ย่อมไม่ต้องเกิดขึ้นไม่ควรเพื่อการเกิดใหม่ฉันนั้นตามในนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณที่ยังมีกิเลสและกรรมที่ยังมีเจตนามีความปรารถนาในกรรมภพรูปภพและอรูปภพสัตว์จะไปเกิดในภพใดก็สุดแล้วแต่กิเลสและกรรมของเขาที่เกี่ยวกับภพนั้นเหมือนบุคคลฝึกฝนสิ่งใดพอใจกระทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นอะไรไปเกิดมาเกิดเมื่อยอมรับหรือสมมติว่าเรายอมรับตามหลักพระพุทธศาสนาว่าตายแล้วเกิดอันนี้หมายถึงเฉพาะผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ปัญหาว่าอะไรไปเกิดมาเกิดตอบว่าวิญญาณที่ยังมีกิเลสนั่นแหละไปเกิดมาเกิดท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตามอำนาจแห่งกิเลสและกรรมของตนของตนจะไปเกิดในที่ใดอย่างไรก็สุดแล้วแต่แรงกรรมและความสูงต่ำของวิญญาณวิญญาณย่อมรู้ที่ที่เหมาะสมแก่ตนถามว่าจะเลือกที่เกิดได้หรือไม่ปัญหานี้ตอบว่าเลือกได้บ้างเลือกไม่ได้บ้างวิญญาณชั้นต่ำเลือกเกิดไม่ได้สุดแล้วแต่แรงกรรมอย่างเดียวส่วนวิญญาณชั้นสูงมีบุญกุศลมากมีบารมีมากสามารถเลือกเกิดได้ตามเจตจำนงของตนเพราะไม่มีสิ่งใดบังคับเวลาจะเกิดยังต้องมีคนเชื้อเชิญให้มาเกิดเสียอีกจะไม่มาก็ได้วิญญาณที่อยู่ในฐานะเช่นนั้นย่อมเลือกเกิดได้กรรมมีอำนาจพิเศษในการสำรวจอดีตของวิญญาณทุกดวงแล้วกำหนดหมายให้ใครไปเกิดที่ใดอย่างเหมาะสมที่สุดกับกรรมในอดีตของเขาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆพอสมควรไม่มีสิ่งใดยุ่งยากสับสนเท่ากับสายใยแห่งชะตาชีวิตมนุษย์จะเลือกที่เกิดได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณของเขาได้รับการพัฒนาจวนจะสมบูรณ์อยู่แล้วข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิดปัญหาที่เรามักได้ฟังเสมอก็คือมีข้อพิสูจน์อะไรบ้างหรือไม่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดหรือตายแล้วต้องเกิดอีกเมื่อยังมีกิเลสอยู่คำตอบก็คือมีข้อพิสูจน์หลายประการเช่น 1. เด็กในครอบครัวเดียวกันเกิดจากพ่อแม่เดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันแต่มีความโน้มเอียงต่างกันแม่เด็กฝาแฝดก็ยังแตกต่างกันในอุปนิสัยแสดงว่าร่องรอยในอดีตของเขาไม่เหมือนกันบางคนอาจมีความโน้มเอียงทางดนตรีบางคนทางศิลปะบางคนทางวิทยาศาสตร์และบางคนทางศาสนาปรัชญาแสดงถึงความผูกใจรักในสิ่งนั้นๆของเขาในอดีตมีโซ่สัมพันธ์มาถึงปัจจุบัน 2. สืบเนื่องมาจากข้อความที่กล่าวแล้วในข้อหนึ่งนั่นเองเมื่อเราเอาคนสองคนมาให้พิจารณาความจริงใหม่ๆอย่างหนึ่งก็อาจเข้าใจได้ทันทีแต่ขอไม่อาจเข้าใจเลยพอเปลี่ยนความจริงอีกอย่างหนึ่งมาขออาจเข้าใจได้ทันทีแต่ก็ไม่เข้าใจเลยทั้งที่ระดับสติปัญญาของคนทั้งสองเท่าเทียมกันคนที่เข้าใจได้ทันทีก็เพราะคุ้นเคยกับความจริงอันนั้นมาก่อนตัวอย่างเช่นเอาความจริงทางคณิตศาสตร์มาก่อนก็เข้าใจได้เร็วแต่ขอเข้าใจได้ช้ามากเอาเปลี่ยนความจริงทำไมคือเอาความจริงทางปรัชญามาให้พิจารณาขอเข้าใจได้เร็วมากแต่กอไม่เข้าใจเลยแสดงว่ากอมีร่องรอยในอดีตทางคณิตศาสตร์ส่วนขอมีทางปรัชญาคนสมัยใหม่เรียกว่าความถนัดหรือมีหัวในทางนั้นๆความถนัดนั่นเองคือร่องรอยแห่งกรรมในอดีตชาติของเขาประวัติแห่งบุคคลสำคัญของโลกพิสูจน์ว่าคนสำคัญในทางใดมักมีท่าทีในทางนั้นมาตั้งแต่วัยต้นทีเดียวความโน้มเอียงและความสามารถโดยกำเนิดของบุคคลดังกล่าวมาย่อมแสดงถึงความสนใจและงานในอดีตของเขาดังนั้นความสามารถต่างๆของบุคคลจึงไม่สูญหายหลังจากตายแล้วความสามารถนั้นติดไปกับดวงวิญญาณของเขานั่นเอง 3. อุปนิสัยชั่วหรือดีโดยกำเนิดหรือโดยสันดานของเด็กอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องน่าพิจารณาเด็กบางคนมีพ่อแม่ดีแต่ตัวเด็กเองไม่ดีไม่ได้บางคนมีพ่อแม่เลวแต่ตัวเด็กแสดงอุปนิสัยอันดีเลิศออกมาเด็กที่พ่อแม่ดีแต่ตัวเด็กเองดีไม่ได้นั้นไม่ใช่พ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนหรือปล่อยปละละเลยแต่ประการใดความจริงพ่อแม่สั่งสอนอบรมให้การศึกษาเหมือนกับลูกคนอื่นๆแต่สนานชั่วอันติดมาจากชาติก่อนของเด็กหนามากจนไม่อาจขัดเกลาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางดีได้ในชาติเดียวส่วนเด็กที่พ่อแม่เลวแต่ตัวเด็กเองดีมากนั้นเพราะอุปนิสัยสันดานดีอันสืบเนื่องมาจากชาติก่อนของเขาแน่นหนามั่นคงมากอิทธิพลแห่งสิ่งแวดล้อมที่เลว
จึงไม่อาจครอบงำวิถีชีวิตของเขาได้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตของเขาให้เป็นไปทางอื่นนอกจากทางที่เขาเคยดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลานานได้พื้นเพทางใจของเขาเหมือนพื้นคอนกรีตไม่พังทำลายไปเพราะน้ำฝนไม่เหมือนพื้นเพทางใจของคนบางคนที่เหมือนก้อนดินพอถูกน้ำเข้าก็ละลายกรรมดีกรรมชั่วบางอย่างอาจส่งให้เขามาเกิดผิดที่หมายแต่จุดมุ่งหมายเดิมแห่งชีวิตของเขายังเกาะแน่นเป็นคุณสมบัติทางจิตอยู่ดังเดิมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นสิ่งแวดล้อมชี้ชวนให้หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ในโลกียสุขประกอบทั้งได้รับการสนับสนุนจากพระญาติทุกฝ่ายให้เป็นเช่นนั้นแต่พระอุปนิสัยของพระองค์ไม่เป็นไปทางนั้นทรงสั่งสมพระบารมีมาสั่งสมพระอุปนิสัยมาทางความหน่ายในกามสุขหรือโลกียสุขสิ่งยั่วยวนต่างๆจึงไม่อาจรั้งพระองค์ไว้ได้พระองค์จึงต้องดำเนินชีวิตตามทางที่พระองค์ทรงมุ่งหมายมาเป็นเวลานานนั่นคือทางแห่งการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า4เด็กอัจฉริยะเป็นการแสดงถึงร่องรอยแห่งความทรงจำในอดีตที่เห็นได้ชัดที่สุดความอัจฉริยะของเขาเด่นออกมาโดยที่หลักแห่งพันธุกรรมไม่สามารถอธิบายได้เด็กบางคนอัจฉริยะทางคำนวณบางคนทางดนตรีบางคนทางศิลปะอื่นๆโดยที่บรรพบุรุษไม่เคยมีอาชีพทางนั้นมาเลยอายุของเขาเพียง7ขวบ10ขวบแต่มีความสามารถทางดนตรีคณิตศาสตร์หรือศิลปะเทียบเท่าผู้มีอายุสูงที่มีความชำนาญการทางนั้นๆโดยเฉพาะอันนี้แสดงว่าความชำนาญอันเขาสั่งสมไว้ในอดีตไม่ได้สาบสูญไปเลยคงประจําเป็นคุณสมบัติติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เคยศึกษาเราเรียนมามากๆเมื่อเกิดใหม่เหตุฉะนั้นจึงต้องเรียนกันใหม่ต้องฝึกฝนกันใหม่ปัญหานี้ขอตอบว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอวัยวะส่วนประกอบทางกายยังไม่อำนวยให้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ของเขาแสดงออกมาได้คือความพร้อมทางกายอันเป็นส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันยังมีไม่พอตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่มีความสามารถสูงมากแต่เครื่องดนตรีไม่พร้อมเขาก็ไม่อาจเล่นดนตรีให้ไพเราะตามความสามารถที่เขามีได้แม่ทัพที่มีความสามารถในการรบอย่างสูงแต่เมื่อนำเขาไปขังไว้ในห้องแคบๆเขาจะแสดงความสามารถในการรบได้อย่างไรมะม่วงต้นหนึ่งซึ่งเคยใหญ่โตมีกิ่งก้านสาขามากมายมีผลเป็นพันๆผลผลเหล่านั้นสุกงอมหอมหวานแต่พอผลมะม่วงนั้นถูกนำไปเพาะใหม่มันต้องเริ่มตั้งหน่อใหม่เป็นต้นเล็กๆใหม่ทำไมเมื่อปลูกมันจึงไม่โตเลยทั้งๆที่มันเคยเป็นต้นโตมาหลายครั้งแล้วแต่โปรดอย่าลืมว่าคุณสมบัติภายในของมันคือความหวานหรือความมันยังคงติดอยู่มันจะหวานและมันตามพันธุ์ของมันนั่นคือคุณสมบัติที่มันสะสมไว้เป็นเวลายืดยาวนานมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อมีกรรมวิธีใหม่มาทำลายคุณสมบัติเดิมของมันแล้วสร้างคุณสมบัติใหม่ขึ้นในเรื่องของคนก็ทำนองเดียวกันนี้อันนึงมีผู้สงสัยกันมากเหมือนกันว่าวิญญาณที่ออกจากร่างมนุษย์แล้วทำไมจึงมีอนุภาพพิเศษกว่าสมัยเมื่ออยู่ในร่างกายเนื้อของมนุษย์สามารถทำอะไรๆได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์อยู่ไม่สามารถทำได้ปัญหานี้ตอบว่าความจริงวิญญาณหรือกายทิพย์มีความสามารถพิเศษอยู่แล้วแต่กายเนื้อเป็นอุปสรรคให้วิญญาณแสดงความสามารถเช่นนั้นออกมาไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราออกจากที่ทำงานจะกลับบ้านวิญญาณถึงบ้านนานแล้วตั้งแต่พอคิดว่าจะกลับบ้านแต่กายเนื้อต้องขึ้นรถลงเรือต้องเดินทางอย่างลำบากเรียกว่ากายเนื้ออันหนักอึ้งนี้จำกัดความสามารถของวิญญาณหรือกายทิพย์ไว้พอออกจากกายเนื้อได้วิญญาณก็แสดงความสามารถของมันเต็มที่ไม่มีอุปสรรคพอเราคิดถึงใครจะไปหาเขาวิญญาณของเราก็ไปถึงแล้วทันทีวิญญาณต้องกลับไปมาอยู่เป็น10เที่ยวหรือ100เที่ยวก็ได้ก่อนที่กายเนื้อจะอุ้ยอ้ายไปถึง5หญิงที่มีลักษณะชายหรือชายที่มีลักษณะหญิงนั้นแสดงถึงความเคยชินในอดีตคืออุปนิสัยและลักษณะของเพศติดเดิมติดมาด้วยตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าคนที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนั้นเคยเกิดเป็นชายบ้างหญิงบ้างมาแล้วอย่างนับไม่ถ้วน บางชาติเป็นชายบางชาติเป็นหญิงความสัมพันธ์ของวิญญาณหรือของบุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏด้วยกันนั้นมีอยู่แทบทุกแบบคือเคยเป็นสามีภรรยากันบ้างเคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดากันบ้างเคยเป็นมิตรเป็นศัตรูกันบ้างสายใยแห่งชีวิตมนุษย์จึงดูยุ่งเหยิงยากที่จะสางได้คนที่เคยรักกันอย่างดูดดื่มก็จะถูกชักนำให้มาพบกันชาติแล้วชาติเล่าในลักษณะต่าง
เช่นเป็นพ่อแม่พี่น้องคนรักทั้งนี้เพื่อให้ความรักขึ้นสู่ขั้นสมบูรณ์ในทุกๆด้านอันหนึ่งที่ต้องเกิดเป็นหญิงบ้างชายบ้างก็เพื่อหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณอุปนิสัยของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้เป็นเพศต่างๆมาแล้วสลับกันเมื่อใดเราบรรลุถึงขั้นสูงสุดแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อนั้นอุปนิสัยของเราจะเป็นแบบสมบูรณ์คือมีพร้อมทั้งลักษณะหญิงและชายถ้าสังเกตจะเห็นว่าคนที่ทำประโยชน์แก่โลกมากๆนั้นล้วนมีลักษณะทั้งสองคือทั้งลักษณะหญิงและชายผสมกลมกลืนกันอยู่ในคนคนเดียวเช่นความอ่อนโยนอันนี้เป็นลักษณะหญิงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอันนี้ลักษณะชายความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหมายถึงลักษณะหญิงความยุติธรรมหมายถึงลักษณะชายการต้องมีอะไรทำอยู่เสมอหมายถึงลักษณะหญิงการทำจริงทำอย่างทุ่มเททนทานหมายถึงลักษณะชายเป็นต้นลักษณะเหล่านี้เมื่อแยกกันอยู่ก็จะไม่ให้ประโยชน์มากนักแต่เมื่อรวมกันอยู่ในคนคนเดียวก็จะได้ส่วนที่พอดีไม่หย่อนเกินตึงเกินทำให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพียงอย่างเดียวมักทำอะไรลงไปโดยเสียความยุติธรรมเพราะความเห็นอกเห็นใจจูงให้กระทำส่วนคนที่ยึดมั่นแต่ความยุติธรรมอย่างเดียวไม่แลเหลียวถึงสภาพแวดล้อมบ้างเลยก็จะขาดความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นคนแข็งกร้าวเกินไปมุ่งรักษาแต่หลักการโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นส่วนบุคคลบ้างเลยแต่เมื่อคุณธรรมทั้งสองอย่างมารวมกันในคนคนเดียวคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้มีอุปนิสัยอันดีเลิศคือมีความยุติธรรมโดยไม่ขาดความเห็นอกเห็นใจหรือมีความเห็นอกเห็นใจโดยไม่ให้เสียความยุติธรรมคนที่มีอุปนิสัยดีเลิศจึงต้องมีทั้งลักษณะชายและหญิงรวมกันการจะเป็นอย่างนั้นได้ก็โดยที่เขาต้องเคยเกิดเป็นชายเพื่อบ่มลักษณะชายและเคยเกิดเป็นหญิงเพื่อบ่มลักษณะหญิงหรือเพื่อหาประสบการณ์ในเพศนั้นๆแล้วกำจัดส่วนเสียออกรักษาและเพิ่มพูนส่วนที่ดีไว้ 6. ความหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้เช่นบางคนกลัวน้ำทะเลโดยที่ในชีวิตของเขาในชาติปัจจุบันไม่เคยเกี่ยวข้องกับน้ำทะเลมาเลยแสดงถึงความทรงจำในอดีตที่เขาเคยประสบมาในชาติก่อนเขาอาจเคยตายหรือได้รับความลำบากเพราะน้ำทะเลความหวาดกลัวในครั้งนั้นยังคงสถิตอยู่ในดวงวิญญาณของเขา 7. มิตรภาพหรือความรักที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนโดยไม่มีสาเหตุอะไรในปัจจุบันแสดงถึงความรักในอดีตซึ่งครอบงำดวงวิญญาณของเขาอยู่เขาเคยรักกันมาในชาติก่อนในกรณีของความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนก็ทำนองเดียวกันแสดงถึงความเคยเป็นศัตรูกันมา 8. ความรู้สึกว่าตนเคยรู้จักที่นั้นๆบุคคลนั้นๆมาก่อนทั้งที่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้แสดงถึงประสบการณ์ในชาติก่อนของเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นแก่คนแทบทุกคน 9. นักจิตวิทยาสมัยปัจจุบันบางท่านสามารถจะสะกดจิตให้คนระลึกถึงเรื่องเก่าๆที่ลืมไปแล้วถึง12ปีได้บางท่านทดลองสะกดจิตหญิงคนหนึ่งให้ระลึกชาติถอยหลังไปได้ถึง4ชาติ 10. เรื่องคนระลึกชาติได้ซึ่งมีอยู่มากเหมือนกันและมีอยู่ทุกทวีปของโลกแสดงว่าชาติก่อนมีอยู่จริงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริง 11. พระพุทธเจ้าทรงได้พระญาณอย่างหนึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าพระญาณที่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในชาติก่อนได้พระองค์ได้ญาณนี้โดยการบำเพ็ญเพียรทางจิตทำพระมนัสให้บริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่ดำเนินตามทางนี้ก็จะสามารถได้รับผลเช่นเดียวกับพระองค์แสดงว่าไม่เป็นเรื่องลอยแต่คนทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง12ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีเรื่องอยู่มากมายอันแสดงถึงความเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์เทวดาและโลกโอปาติกะจุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่ การเกิดใหม่เป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตเพื่อวิญญาณจะได้มีประสบการณ์ด้านต่างๆก่อนจะออกจากโลกเข้าสู่โลกโลกุตระภาวะและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพไหนๆอีกต่อไปโลกนี้เป็นเสมือนโรงเรียนใหญ่สำหรับวิญญาณจักได้ศึกษาหาประสบการณ์จนถึงที่สุดเมื่อเราได้เกิดซ้ำซากอยู่ชาติแล้วชาติเล่าได้ผ่านความสุขบ้างทุกบ้างประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเป็นบทเรียนพอสมควรแล้วเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกทิพย์ชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีสภาวะต่างๆแตกต่างจากโลกของเราเป็นอันมากวิญญาณของเราตื่นตัวมากขึ้นความรู้สึกประทับใจในจริยธรรมมีมากขึ้นโรงเรียนโลกก็เหมือนกับโรงเรียนสามัญคือโรงเรียนสามัญนั้น
นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเพื่อเรียน

ฉาซ้ำๆกันนั่นเองชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกว่าจะจบหลักสูตรแล้วออกจากโรงเรียนไปเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าถ้าเป็นผู้ที่เรียนจบชั้นสูงสุดแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกต่อไปโรงเรียนโลกก็ทำนองเดียวกันวิญญาณจะต้องมาสู่โลกนี้ชาติแล้วชาติเล่าเพื่อเรียนบทเรียนซ้ำๆกันนั่นเองเพื่อให้เกิดความชำนาญและรู้แจ้งในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตแล้วประมวลเป็นบทเรียนที่วิญญาณจะต้องเรียนรู้และทรงจำวิญญาณที่เรียนจบหลักสูตรสมบูรณ์แล้วก็ออกจากโลกไปไม่หวนกลับมาอีกที่เรียกว่าโลกุตระข้อแตกต่างระหว่างโรงเรียนสามัญกับโรงเรียนโลกก็คือในโรงเรียนสามัญนักเรียนผู้ไม่สมัครใจเรียนอาจลาออกจากโรงเรียนไปในระหว่างทางได้แต่โรงเรียนโลกจะไม่เป็นอย่างนั้นนักเรียนของโรงเรียนโลก

แต่โรงเรียนโลกจะไม่เป็นอย่างนั้นนักเรียนของโรงเรียนโลกคือคนทุกคนจะออกจากโลกไปโดยยังไม่จบบทเรียนหาได้ไหมผู้ที่จะออกจากโลกไปเป็นโลกุตระชนก็เฉพาะผู้ที่จบบทเรียนสมบูรณ์สูงสุดแล้วเท่านั้นความทุกข์ยากลำบากเป็นบทเรียนอันสูงค่าของชีวิตชีวิตยิ่งลำบากเท่าใดเรายิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นทั้งนี้หมายถึงเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ของวิญญาณคนส่วนมากมักตีคุณค่าของชีวิตด้วยลาภผลที่หาได้เช่นตำแหน่งยศความสนุกสนานสำราญใจความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ชีวิตน้อยสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจริงๆคือพฤติกรรมอันทำให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงความทุกข์ยากและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเรารู้จักโลกและชีวิตดีขึ้นเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของชีวิตก็เพื่อพัฒนาอำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราให้เจริญถึงขีดสุดประสบการณ์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เป็นส่วนหนึ่งแห่งบทเรียนของเราแต่น่าเสียดายที่คนส่วนมากมักลืมข้อเท็จจริงอันนี้เสียไม่ยอมรับบทเรียนที่มหาวิทยาลัยโลกเสนอให้จึงต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าบทเรียนนั้นจะแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเขาเองระยะเวลาจากชาติหนึ่งไปถึงอีกชาติหนึ่งกำหนดแน่นอนไม่ได้ถ้าวิญญาณก้าวหน้ามากมีคุณธรรมสูงมากจะอยู่ในโลกทิพย์คือโลกสวรรค์นานเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีเพื่อย่อยประสบการณ์ต่างๆเข้าสู่อุปนิสัยและมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อหาโอกาสเรียนรู้บทเรียนที่ยังเหลืออยู่บางบทเขาสมัครใจมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนมนุษย์หรือช่วยเหลือมนุษย์ในการพัฒนาจิตใจการตายแล้วเกิดเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดได้ถ้าเราสามารถพัฒนาวิญญาณให้สมบูรณ์จนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยชีวิตเพียงชาติเดียวไม่เพียงพอที่จะหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณได้เรียกว่าเกือบจะไร้จุดมุ่งหมายเอาทีเดียวเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเพียงวันเดียวจะทันได้เรียนรู้อะไรเด็กที่เกิดมาในแหล่งสลัมในนครใหญ่ๆนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเกิดมาเพียงชาติเดียวแต่เพราะเหตุที่ไม่มีอะไรสูญไม่มีอะไรถูกลืมไม่ว่าชีวิตจะสั้นเพียงใดมันย่อมมีบางสิ่งบางอย่างอันมีคุณค่าควรแก่การทรงจำของวิญญาณหรือเป็นการชนีเก่าบางอย่างที่เคยทำมาในชาติอดีตโชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทำในอดีตของเขาเองความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศีลธรรมและเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งๆย่อมเป็นผลแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตโชคชะตาไม่ใช่ใครจะหยิบยื่นให้ใครได้แต่มันเป็นผลรวมแห่งการกระทำของเราเองในอดีตจนถึงปัจจุบันความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกำหนดโอกาสในปัจจุบันของเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆสภาพปัจจุบันของเราเป็นผลแห่งการกระทำความคิดและความต้องการของเราในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตปัจจุบันของเราด้วยเพราะเหตุที่การเกิดใหม่มีจุดมุ่งหมายนั่นเองเราจะเห็นว่าในบางยุคมีนักปราชญ์มาเกิดมากมายเป็นหมู่ๆเหมือนนัดกันมาเกิดทั้งนี้เพื่อทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านทำข้างๆไว้ให้เสร็จไปเหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้ปัญหาที่น่าสงสัยมากอย่างหนึ่งก็คือเหตุไรคนส่วนมากจึงระลึกชาติไม่ได้มีคนส่วนน้อยเหลือเกินที่ระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติหนหลังไม่ได้จำอดีตชาติของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีหรือชั่วที่เกิดขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยปัญหานี้ตอบได้ว่าเหตุที่คนส่วนมากระลึกชาติก่อนไม่ได้นั้นเพราะเหตุผลหลายอย่างเช่นอยู่ในโลกแห่งวิญญาณเสียนานเกินไปคนที่ระลึกชาติได้ส่วนมากพอตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทันทีหรือภายในเวลาไม่กี่วันระยะเวลาระหว่างพบเก่ากับพบใหม่สั้นมากความทรงจำเรื่องเก่าๆยังแจ่มใสอยู่ อันหนึ่งแม้ในชาติปัจจุบันเราก็ไม่สามารถจำรายละเอียดของการกระทำหรือคำพูดของเราได้หมดแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อวานนี้เองเราก็จำไม่ได้หมดในช่วงเวลา 2-3 ปีแรกแห่งชีวิตเราจำอะไรไม่ได้เลยจะเมาเอาว่าชีวิตตอนนั้นของเราไม่มีอย่างนั้นหรือตามปกติเราจำสาระสำคัญแห่งชีวิตได้แต่เราจำรายละเอียดไม่ได้ข้อสังเกตก็คือเรามีท่าทีหวาดกลัวหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้สาเหตุของมันข้อนี้แสดงถึงความทรงจำในอดีตของเราอันแฝงอยู่ที่ว่าเมื่อระลึกชาติหนหลังไม่ได้จำอดีตชาติของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีผลชั่วที่เกิด

ขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นขอตอบว่าการที่เป็นเช่นนั้นแสดงถึงความยุติธรรมอย่างยิ่งของหลักกรรมคือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมย่อมให้ผลไปตามหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเปรียบเหมือนความเที่ยงตรงแห่งหลักสุขภาพอนามัยใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุทำลายสุขภาพสุขภาพ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดขอเชิญท่านรับฟังได้ในวันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: กรพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงและทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ทัศนวิสัยความรู้สึกของคนที่ต่างกับคนที่ไม่เข้าวัดหน่อยที่ว่ามันไม่ได้คิดอย่างคนชาวโลกทั่วไปคนชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะมีการต่อต้านเรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องชี้เรื่องศาสนาเนี่ยต่อต้านทั้งที่ไอ้ศาสนาเนี่ยมันไม่ต่อต้านกับใครเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต่อต้านกับใครเป็นเรื่องที่ทำทุกคนเราเนี่ยให้เข้าความรู้สึกอันเดียวกันเรียกว่าทำให้ทุกคนเราเนี่ยปลดทิฏฐิมานะตัวตนศาสนาเนี่ยสอนคนให้เป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละรู้จักคุณธรรมที่มีไว้เฉพาะตัวเองคือไม่ได้มีไว้ให้ต่อต้านใครถ้าเราเข้าวัดเราได้ไปปฏิบัติเนี่ยจากคนเราที่เคยต่อต้านเรื่องศาสนาต่อต้านไอ้ข่าวสังคมเรื่องศาสนาหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่เรามีอคติต่อศาสนาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าอะไรเราเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งนี้เองเหมือนกับคนคริสต์เนี่ยเขาเคยมาเมืองวัดมาวัดเราเนี่ยก็ต่อต้านมากพุทธทำไมบ้านเราเป็นพุทธคนจึงเป็นโจรเยอะกินเหล้าเยอะทำไมคนไม่ดีเยอะโสเภณีก็เยอะอะไรหลอกลวงก็เยอะเขาก็รู้เรื่องไม่ดีหมดเลยเขามาจากประเทศเขาเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้เรื่องไม่ดีเยอะเลยทั้งที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยบางคนเรารู้แต่เขาถือ

มันไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนี่คนกินเหล้าก็ไม่ใช่กินทุกคนไอ้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยทุกคนโสเภณีก็ไม่ได้เป็นทุกคนผู้หญิงไทยเราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปโสเภณีรูปร่างหน้าตายังไงใช่ไหมอย่างผู้หญิงบางคนไม่รู้จักเลยถ้าไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทำมาหากินก็เราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโสเภณีเลยเพราะเรายังไม่เคยไปเที่ยวพัดพงอะไรเงี้ยนะผู้ชายบางคนไม่รู้จักโสเภณีเลยผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอเลยแต่ทำไมไอ้คนมาจากเมืองนอกมันรู้หมดเลยมันรู้โสเภณีรู้โรคเอดงั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยหัวใจมันเต็มหมดเลยพอมาถึงวัดเมืองไทยเราใครจะแก้ปัญหามันได้แก้ไม่ได้หรอกแล้วไปเจอคนเห็นผิดด้วยกันยิ่งปลายใหญ่เลยโยมไอ้คนที่เป็นคนหัวรุนแรงประเภทที่ต่อต้านเมืองสังคมหรือต่อต้านจริยธรรมก็เลยทำให้คนพวกนั้นเห็นผิดขึ้นอีกเออใช่ฉันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เห็นคนดีสักคนอะไรเงี้ยเรายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเกิดคนคริสต์คนนั้นฝรั่งคนนั้นเข้าไปกลุ่มชนที่สัมมาทิฏฐินะถ้าเกิดสมมติเข้าไปยังสวนโมกไงใช่ไหมหรือเข้าไปยังวัดป่านานาชาติเนี่ยไปเจอพวกฝรั่งที่กลับใจอย่างเงี้ยหรือไปเจอยังวัดกรรมฐานที่สอนให้เรื่องนั่งสมาธิให้ดูตัวเองเข้าไปเนี่ยพอตนเองมีเวลามาดูตัวเองสักบางคนมีเวลามาดูตัวเอง3วัน7วันสงบเนี่ยเขาเกิดไอ้สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาหายหมดเลยไอ้ที่เขาคิดว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันหายไปจากหัวใจเขากลายเป็นเกิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะช่วยตัวเองให้สงบเอ๊ะทำไงเราเนี่ยยังไม่ได้อะไรในชีวิตนี้เอ๊ะความสุขนี่อยู่จากธรรมะนี่มากโอ้สิ่งนี้ในศาสนาพุทธนี่มีเยอะนะเราน่าจะค้นคว้าเราน่าจะปฏิบัติเราน่าจะสนใจไอ้เรื่องอื่นไม่เอาเลยทีแรกตั้งใจจะมาศึกษาไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มารู้ไอ้สิ่งดีมันมีนี่เมืองไทยนี่มีดีเยอะเลยผู้หญิงไทยดีเยอะผู้ชายไทยดีเยอะวัดไทยดีเยอะศาสนาไทยดีเยอะโอ้โหอย่างนั้นดีนี่เราเอาไปไม่หมดแน่เลยแต่แทงไอ้ที่ไม่ดีอยู่ในกระดาษเท่านั้นเองอ่านเจอฟังบ่อยๆเจอแต่พอมาอยู่สังคมคนดีหูเรากลายเป็นหูดีเลยคนนี้ความทั้งเรื่องดีๆใจมันก็เย็นสบายคนนี้มองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลยเขาเรียกว่าคนเที่ยวอย่างนี้นะฮะเหมือนคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้มาเที่ยวได้มาเจอคนมีบุญก็เลยได้บุญใช่ไหมไอ้คนเที่ยวบางคนมันคนมีกรรมคงเป็นคนมีบาปหัวใจมันบาปก็มาเจอไอ้คนไทยบาปอีกก็เลยรับบาปกลับไปบ้านเลยบาปฝังใจเลยมีฮะคนไทยบางคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบาปตลอดเลยพูดถึงคนไทยนี่ไม่ดีหมดเลยแล้วฝรั่งมาพูดเนี่ยลบหมดเลยพูดในฝรั่งลบหมดผู้หญิงไทยนี่ไม่มีดีเลยอาตมาเป็นคนผู้ชายไทยต้องไปนั่งแก้ปัญหามาคุยกันแกรู้ตรงไหนผู้หญิงไทยไม่ดีศาสนาพุทธตรงไหนไม่ดีลองมานั่งสมาธิดูคุณทำกว่าจะไปแก้เขาเนี่ยนะบางคนมันก็ไม่ยอมมาให้มาแก้ไม่ยอมมาหาเราเรานี่มองโลกในแง่ดีดีก็แยกไม่ดีก็แยกไม่ใช่ปนกันนะผู้ชายดีแยกผู้หญิงดีแยกคนไข้คนไหนมันไม่ใช่ป่วยโรคเดียวกันใช่ไหมก็ต้องแยกไม่ใช่มาถึงก็มะเร็งหมดเลยเงี้ยตายสิใช่ไหมก็ต้องแยกแค่มันใช่มะเร็งหมดทุกคนไม่ใช่มองหน้าเอิญนี่ก็มะเร็งนี่ก็มะเร็งไม่ใช่งั้นสารพัดที่คนมาป่วยในโรงพยาบาลแต่ละกรรมแต่ละโรคต่างกันมากเลยคนตัวเนี้ยถ้ายอมอยู่ในโรงพยาบาลนายยอมจะเห็นโรคสารพัดโรคนิสัยคนไข้กับสารพัดคนไข้ความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนแม้แต่พยาบาลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมจะว่าเลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้หมอเหมือนกันจะว่าดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้แต่คิดว่าดีเนี่ยมีมากกว่าไม่ดีในสังคมโลกนี้นะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวมีบุญเนี่ยเราก็จะไปแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็จะไปเจอคนเนี่ยจุงเรา
ชักจูงเราให้เราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เกิดความเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนได้มากคืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นจึงว่าเรามาวัดเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่ฐานะใดมาวัดในมุ่งหมายคือหลักธรรมคือเรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่คำว่าหลักธรรมเนี่ยเราเรียนไม่จบเลยโยมมีอะไรมีโพคยปักธรรม38ประการมีอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยมบุคคลพวกนั้นน่ะถ้าเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามาทำใจเนี่ยบุคคลนั้นจะหายสงสัยคนเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดน้อยลงนะเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงเป็นคนทิฏฐิน้อยลงอิจฉาก็น้อยลงแล้วก็เมตตาก็มากขึ้นถึงว่าอุปสรรคตัวศัตรูของความตนีคืออะไรอย่างเงี้ยศัตรูของความตนีก็คือการให้ทานบริจาคทานเนี่ยไอ้คนตนีเนี่ยมันกลัวคนให้ทานไอ้ตัวศัตรูของคนขี้โกรธคืออะไรคือคนไม่โกรธเจอกันมันฆ่ากันเลยโยมใช่ไหมไอ้ตัวพยาบาทเป็นศัตรูใครตัวอภัยเจอกันมันฆ่ากันเลยไอ้ตัวอภัยมันฆ่าตัวพยาบาทตัวพยาบาทฆ่าตัวอภัยคนไหนมีมากล่ะมีแรงกดดันมากคนไหนมีแรงเมตตามากไอ้ตัวพยาบาทก็หมดตัวโกรธก็หมดคนไหนมีกำลังทานมากไอ้ตัวตนีก็หมดตัวเห็นกับตัวก็หมดฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยนะโยมเรามองตื้นๆไม่ได้หรอกโยมแม้แต่พระเองก็ยังไม่ถึงนะโยมนะพุทธเจ้าไม่ใช่ถึงง่ายๆนะพระนี่เป็นคนที่มาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเป็นพุทธเจ้าเองไม่ใช่ท่านเป็นศาสนาเองนะกว่าจะถึงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเหมือนอย่างโยมเรียนเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โยมจะรู้ลึกซึ้งว่ามะเร็งเนี่ยมันแน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาคลำเอาวิเคราะห์เอาว่าจะรู้ได้จริงก็ถูกมั่งผิดมั่งไอ้ที่จะรู้จริงๆลึกซึ้งกับมันมะเร็งมันใครจะรู้ได้ใครจะวิเศษได้ที่จะสามารถฉันรู้ละฉันวางยาตัวเนี้ยหายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนไอ้มะเร็งนี่ยังมีทางแก้นะแต่ว่าเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าธรรมะลึกซึ้งกว่าดังนั้นเรามาเที่ยวในสังคมคนไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยดีที่สุดโยมนะวัดเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเพราะว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนที่มองเห็นสัจธรรมเพราะว่าหลายคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นแก่หนีไม่พ้นเจ็บหนีไม่พ้นตายไม่มีใครหนีพ้นคนเราที่ไอ้โลภโมโทสันทะเยอทะยานทุกวันเนี่ยเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เขาน้อยที่เขาจะคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะคนก็หลงนะแม้แต่คนหลงเนี่ยบอกฉันไม่เคยป่วยเลยฉันไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลเลยเขาหลงเขาคิดว่าเขาเก่งเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยแต่พอป่วยทีเดียวเขาทำใจไม่ได้เขาทุกข์มากกับคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะเขาผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยป่วยเลยเขาทรมานมากเขาผิดหวังมากเขาทำใจเตรียมใจไม่ได้ถ้าเคยเขาตายกระทันหันยิ่งเขาทำใจไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราคงจะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าถ้าคนไหนได้ไปสังคมสังคมกับสถานที่หรือบุคคลที่รู้จักความสงบบ้างตัวสมาธิตัวกรรมฐานเนี่ยองค์ธรรมฐานองค์สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสอนคนเฉพาะตัว
ขาเรียกสอนคนให้มองตัวเองนะวิชาอื่นเนี่ยสอนให้มองคนอื่นยังพอยังโยมเรียนไอ้มะเร็งเนี่ยสอนให้มองคนอื่นไม่มองตัวเองเป็นมะเร็งหรอกโยมมองไม่ได้จะมองตัวเองเป็นมะเร็งมองไม่ได้ต้องมองคนที่เป็นมะเร็งแต่ธรรมะนี่ตรงกันข้ามโยมมองตัวเองเป็นมะเร็งนะธรรมะนี่มองตัวเองเป็นมะเร็งมองตัวเองเป็นคนมีโรคมองตัวเองเป็นคนมีทุกข์มองความทุกข์ในตัวเองเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถึงคราวที่ตัวเองมีทุกข์เนี่ยจะยอมรับเวลามีทุกข์นี่จะยอมรับว่าคนเรานี่มันเหมือนกันทุกคนนะมันมีเนื้อมีมันมีกระดูกมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ไม่จะเป็นพยาบาลแล้วเป็นไม่ได้คล้ายๆว่าธรรมะเนี่ยเหมือนมองตัวเองเป็นเองได้ไม่มองข้ามตัวเองเดี๋ยวว่าไงโยมเคยมองไหมไม่มองเนาะกลัวแช่งตัวเองเนาะต้องมองตัวเองสวยอยู่เรื่อยเนาะต้องส่องกระจกอยู่เรื่อยนะนะเรามองตัวเองเราต้องมองสวยนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองธรรมะมองไปมองมามองไปตั้ง50ปีพระโยมนะมองไปมองมามอง50ปีตีนกาขึ้นเลยเนาะนะมองไปมองมา60ปีไม่อยากมองกระจกอ่ะเนาะนะฮะมองไปมองมานี่เกิดไป 5-60 ปีนี่หนีกระจกแล้วคือเราไม่ได้มองตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุยกับคนโง่เนี่ยคุยกับคนโง่เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่คุยหรอกเพราะอะไรมันไม่รู้เรื่องคุยคนฉลาดได้รู้เรื่องไอ้คนที่ตัวเองฉลาดก็ไอ้คนที่ฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ก็มีนะไอ้คนโง่คิดตัวเองฉลาดก็มีนะฮะมีนะใช่คนเราไม่ใช่มีความคิดตรงกันนะบางทีโง่ทับตายบอกกูฉลาดไอ้คนฉลาดบอกหาว่ากูโง่เงี้ยมันก็มีนะใครจะโดนตรงไหนก็เท่านั้นเนี่ยบางทีคนไม่มีบาปนะบอกกูไม่มีบาปกูไม่เคยทำบาปทั้งที่บาปเต็มหัวใจขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมา นั่นแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไปเต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยอ่ะตัวพยายามมองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มีนะไอ้บางคนเนี่ยมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์นะมีไหมบางคนเนี่ยมองตัวเองบริสุทธิ์แต่มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์บางคนมองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มองตัวเองโดยบางคนมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์บางคนมองตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์นะบางคนมองตัวเองบริสุทธิ์มองคนอื่นก็บริสุทธิ์ความเห็นคนเหมือนกันนะโยมเหมือนนะจริงมองแม่ตัวเองโง่มองตัวเองฉลาดไอ้ลูกก็ไอ้แม่ก็บอกไอ้ลูกมันยังไม่ฉลาดแม่ฉลาดก่อนไอ้แม่กับลูกมองไม่ตรงกันหรอกนะยังสมัยนี้เด็กสมัยนี้ยิ่งมองพ่อแม่ไม่เข้าใจใหญ่มองว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดต่อไปจะแปลต่อไปอีกพอเรียนเก่งๆครูโง่ลูกศิษย์ฉลาดเพราะลูกศิษย์ไม่รู้ใจครูเหมาครูโง่กันนี่ยุ่งเลยกันเนี่ยตอนนี้พอไปอยู่กับสามีก็สามีโง่ครูฉลาดสามีพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยใช่ไหมใครเป็นอาจารย์โดนลูกศิษย์ว่ามั้งยังโดนมั้งยังลูกศิษย์ใช่นี่จะมาพูดถึงความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใครจะอยู่ฐานะใดทำไงจะมองเป็นกลางได้ถ้ามองอย่างนี้ผิดหมดนะเป็นทิฏฐิหมดนะมองว่าตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นฉลาดมันก็เป็นทิฏฐินะมองตัวเองโง่แล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิ
มองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองคนอื่นฉลาดตัวเองโง่ก็เป็นทิฏฐิมอง

ไงมันจะไม่เป็นทิฏฐิมองเป็นกลางมองตามความเป็นจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็วางเฉยมองให้ถึงใจตัวเองและถึงใจคนอื่นคนที่มองถึงใจตัวเองนั้นจะมองแค่ไหนมองได้แค่ไหนโยมทุกวันนี้โยมถึงใจหรือยังถึงใจอาจารย์หรือยังนะคนที่มีปัญหาทุกวันนี้พอมองไม่ถึงใจตัวเองและมองไม่ถึงใจคนอื่นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงใจตัวท่านแล้วมองถึงใจสรรพสัตว์แล้วยังมีปัญหาเลยคนยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าเลยโยมนะยังไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยยังค้านพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะมองโลกเป็นธรรมก็มองยากมองตัวเองเป็นธรรมก็มองยากมองคนอื่นเป็นธรรมก็มองยากเพราะใจคนเรามันไม่เป็นธรรมนะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่สังคมคนดีเนี่ยนั่นแหละคือการเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไอ้แค่มาเที่ยวชมวัดว่าสงบดีร่มเย็นดีแค่นี้ก็ได้แค่นี้โยมโยมจะไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอีกไกลใช่ไหมอีกไกลไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไปแล้ววัดสังฆทานจะรู้หมดแล้วไปกินข้าวที่โรงพยาบาลไม่ได้ซ้ำไปรู้หมดเลยวัดสังฆทานเป็นไปได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันรู้หมดวัดเมืองไทยเป็นไงได้ไหมเหมือนก็โยมไปหาหมอคนเดียวบอกว่าฉันรู้จักหมอทุกคนแล้วเงี้ยก็ไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ได้อาตมาก็ยอมรับบางอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยโรงพยาบาลศิริราชนะโรงพยาบาลน่าดูดุน่าดูเลยแม่ชีไปเนี่ยแทงเลือดแตกออกมาเลยแม่ชีนะบอกเนี่ยเข็มใหญ่ๆแล้วแทงเส้นแตกมาเลยฉันต้องวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยกลัวไม่พยาบาลศิริราชอาตมาคิดว่าไปเจอคนแบบนั้นก็จริงๆพยาบาลศิริราชไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมมางั้นไปเจอตอนอารมณ์เสียก็ได้อาจแม่ชีจะเป็นคนไข้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือน่ะใช่มั้ยตั้งแต่เช้าจนเย็นจะอารมณ์มันเสียแล้วก็เลยมันจะตาลายแล้วน่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ชีก็เป็นคนที่แบบเกรดไม่ดีด้วยใช่ไหมเกรดไม่ดีด้วยนะพยาบาลก็เลยอีตอนที่มาก็เลยเกรดต่ำไปด้วยกันเขาเลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไปสบอารมณ์ตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นคนเดียวไปเจออีตอนเช้าเช้าเขาไม่ได้ไปอย่างเงี้ยไปเจออีตอนบ่ายๆเขาเบื่อแล้วคนไข้อย่างเงี้ยอาตมาบอกไม่ใช่ศิริราชเขาดีอาตมาเคยเห็นแล้วเขาดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือคนเราจะไปมองอย่างนั้นแล้วเหมาหมดไม่ได้ถ้าคนอย่างนั้นไปเจอกันเขาเข็ดใช่ไหมทีเดียวเข็ดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นโยมว่าใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเจอคนเดียวใช่ไหมแต่มาไปเจอพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาบอกไม่มีผู้ชายดิฉันฉีดให้ท่านนะฉันแทงเลือดให้ท่านฉันไม่จับตัวท่านเลยเขาก็มีคนมารัดเขาก็แทงเอาเข็มแทงเขาไม่จับเลยแทงปุ๊บแล้วก็ดูดเลือดจะมาออกเลยเขาไม่ให้ถูกตัวได้ด้วยตัวเอาไงก็เอาเขาก็มาถึงก็เขาแม่นมากเลยฉีดก็รัดเขาเอาเข็มแทงปุ๊บแล้วเขาก็ดูดออกได้ทันทีเลยเขาแทงไม่ผิดเลยแต่แม่ชีเราไปบอกโดนแทงเส้นแตกเลย คือภาพพจน์เป็นคนละอย่างใช่ไหมนี่เราไปได้ภาพพจน์ดีนี่เราก็ว่าต้องดีสิเราเหมาไม่ได้คิดว่าคนเรามองแบบมีธรรมะไงก็ต้องสรุปได้ถ้าคนไม่มีธรรมะสรุปไม่ได้โยมมันค้านอยู่ในใจสรุปความเป็นบุคคลที่รวมดีๆไม่ได้ยงเคยไปทำกับใครบ้างเปล่านะไปทำกับชีคนไหนบ้างเปล่าแต่ที่จริงทำกับคนมีศีลได้บุญนะโยมนะเพราะคนมีศีลนี่รายญาติขัดมิตร
ไร้ที่อยู่ที่อาศัยสละทุกอย่างแล้วความจริงมันไม่ขี่บางคนนี่เรียนจบสูงๆนะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาจากเมืองนอกก็มีแต่ลักษณะที่อยู่บ้านละร้อนอยากมาอยู่ที่เย็นเท่านั้นเองก็มีความรู้บางคนแต่คนพวกนี้มีความรู้ก็แบบว่าวิจารณ์ได้มากกับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมวิเคราะห์ได้มากรับรู้ได้เร็วพวกนี้จะเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะหรือว่าทัศนะมากไม่เหมือนในเพศที่คนไม่มีความรู้ทำไงก็เอากันแหละไม่พูดรับได้ก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อไปว่าพยาบาลโอ้ฉันไปว่าได้ไงฉันไม่ใช่หมอเนี่ยเธอคิดว่าเธอเป็นกรรมมากกว่าไปพูดไงไม่สบอารมณ์เขาแทงให้เต้นแตกก็บุญแล้วแต่ที่จริงถ้าชีวิตที่ให้กับชีวิตคนเราเนี่ยจะมาว่ากุศลมหาศาลชีวิตที่ให้กับชีวิตเนี่ยอาตมาว่าเป็นชีวิตที่สืบเนื่องไม่จบเหมือนกับชีวิตของพวกพยาบาลหมอพวกนี้เหมือนกับชีวิตที่จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งฮะใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อมันจะสว่างมั่งขึ้นเลยเป็นชีวิตที่มีสว่างในตัวใครมาก็ต่อให้อันนี้น่าศรัทธาน่านับถือเป็นชีวิตที่เสียสละสูงแต่นั้นมาวัดเนี่ยโยมต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าโยมไปวัดอะไรสวนโมกใช่ไหมโยมไปดูสวนโมกแล้วโยมกลับมาโยมไม่ได้สวนโมกหรอกแต่โยมไปถึงสวนโมกโยมต้องไปรู้เรียนว่าสวนโมกเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขากินอย่างไรเขานอนอย่างไรเขาทำยังไงเขาสงบกันยังไงเขาสุขกับทุกข์เขามีอะไรได้จากสวนโมกโยมต้องไปเรียนรู้ในหัวใจสวนโมกว่ามีอะไรในสวนโมกนะนั่นแหละเหมือนกับโยมไปค้นคว้าหาสิ่งที่สำคัญได้มาแต่ถ้าโยมไปถึงสวนโมกแล้วบอกนี่ฉันถึงสวนโมกแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีสมาธิติดตัวมาเลยกลับมาบ้านก็ยังสงบไม่เป็นเงี้ยอันนี้ถือว่าก็เราไปเห็นแต่เพียงชื่อว่าสวนโมกแต่เราไม่ได้สวนโมกกลับมาสวนโมกนี่แปลว่าสงบแปลว่าวิโมกแปลว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจากความเล่าร้อนนะอย่างสังฆทานนี่แปลว่าอะไรโยมสังฆทานแปลว่าอะไรนะสังฆทานเลยทานได้มีกี่ประเภทเลยนะเอาเรียนธรรมะผ่านมาหมดแล้วอนุบาลน่ะนี่จะเป็นวิทยาลัยแล้วนะใครตอบได้ยกมือสิอะไรนะทานมีกี่ประเภทล่ะทานอะไรมีกี่ประเภทจบตอบสิเอาตอบไปเถอะไม่ว่าอะไรผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาใกล้ถูกกันนะเกือบถูกสองข้อดีกว่าถูกสองข้อถูกสองข้อถูกสามข้อใจได้ตอบไปไม่มั่นใจแล้วสังฆทานเนี่ยมันมีความหมายตั้งสามอย่างทานคือการให้วัตถุในทุกชนิดทานคือการให้ศีลธรรมคือศีลธรรมหมายถึงเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดนี่ให้ทานไหมให้ทานแล้วเหมือนอย่างกับที่หมอสอนโยมเนี่ยให้ทานไหมให้ความรู้นี่ถือว่าเป็นธรรมทานนะอย่างโยมช่วยรักษาคนให้หายเนี่ยให้ทานไหมนั่นคือวัตถุทานนะคือให้ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็ธรรมทานแล้วก็สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ให้ได้ทั่วเลยให้ได้ทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ให้ด้วยอภัยทาน
สิ่งนี้ต้องมีอยู่ในหัวใจคนทุกคนหมอก็ต้องมีพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องมีครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีอภัยทานสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่มีอภัยทานถ้าสังคมมีครบ3อย่างจะอยู่ได้ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างญี่ปุ่นเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าขาดทานหมดไหมญี่ปุ่นเขามีทานบารมีเขาให้ชีวิตกันเลยวัตถุทานเขาทุ่มเทขุดคุ้ยกันเอาคนเจ็บๆไปป่วยขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนนี่เขาทำทานแล้วก็พวกที่เสียเลือดก็สละเลือดกันพวกให้เงินให้ทองให้ข้าวของนี่ทานเนี่ยทำให้สังคมนั้นจากทรุดโทรมแล้วพยุงตัวเองขึ้นมาได้พุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าขาดหลักอันนี้ไม่ได้คนไทยเราก็ขาดหลักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ายอมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอภัยทานสบายไหมสบายไหมยอมอยู่กันตลอดชีวิตไม่โกรธกันเลยไม่พยาบาทกันเลยสังคมทุกวันนี้อภัยทานน้อยลงดังนั้นวัดสังฆทานนี่ก็กิ่งความหมายถึง3ทานนะสังฆทานเป็นผู้ให้ธรรมทานอภัยทานสังฆทาน แม่เนี่ยนะกับลูกเนี่ยเวลาลูกโกรธแม่แม่กอดลูกเนี่ยใครหายโกรธก่อนกันแสดงว่าแม่มีอภัยทานใช่ไหมแล้วเวลาโยมโกรธกับเพื่อนในใครเลิกโกรธก่อนกันฮะผู้หญิงกับผู้ชายนี่โกรธกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกใครโกรธฮะจริงเหรออ๋ออาตมาไม่จักรู้อันนี้ก็ผู้ชายไม่โกรธเด้อจริงเหรออ๋อแต่มาหนึ่งก็ผู้หญิงโกรธข้ามคืนไหมโกรธกี่วันถึงเลิกโกรธเคยเห็นบ้านหนึ่งเขาบอกเขาโกรธกันตั้ง3เดือนน่ะโกรธกันตั้งออกภาษาหนึ่งพูดกันบางบ้านเนี่ยโกรธกัน6เดือนแล้วอยู่กันยังไงโยมไม่มีอภัยทานตอนนี้นะถ้าโยมไปมีครอบครัวมากถ้าโยมไม่มีครอบครัวเนี่ยโยมจะโกรธมากขึ้นอภัยทานจะน้อยลงเพราะตัวตนมันมากทิฏฐิมันมากความเห็นผิดมันเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีอภัยทานมีจะไอ้จิตใจที่มันไม่ค่อยสะสมมันจะเป็นคนที่ใจว่างได้มากกว่าแต่คนที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีเนี่ยกิเลสตัวนี้จะเยอะฮะจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ตัวอภัยก็น้อยลงไอ้ตัวทานบารมีก็น้อยลงไอ้ทุกวันนี้เรายังมีอะไรยังให้พ่อแม่ได้นะยังเสียสละได้แต่พอต่อไปนี่เราก็น้อยลงอายุมากเราก็ยังเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่จริงมันไม่ใช่คนเราที่มีบาปในใจเนี่ยนะมีบุญในใจเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราคงต้องเลือกสังคมนะเราคบคนนี่เนี่ยสังเกตอย่างนี้นะเราจะคบคนไม่ให้มีบาปโยมคบไงรู้ไหมจะคบคนไม่มีบาปเนี่ยคบไงจะไม่มีบาปถ้าคนคนนี้นะสังเกตว่าคนคนนี้พูดแต่คนเรื่องคนอื่นไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละคนมีบาปแล้วก็พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดก็มีบาปอีกน่ากลัวทั้งคู่นะโยมแต่2คนนี้ใครน่ากลัวกันนะฮะโยมจะดูนิสัยคนเนี่ยดูตรงเนี้ย2อย่างเนี่ยคนมีปัญหา2คนเนี่ยคนน่ารำคาญทั้งคู่ใช่ไหมคนมีปัญหาทั้งคู่ไหมแต่ปัญหานอกบ้านจะเข้ามาคือใครพูดเรื่องคนอื่นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาในบ้าน
ปัญหาในบ้านคือเรื่องมันแล้วคนเรานี่มีอย่างนี้ทุกคนไหมมีทุกคนไหมโยมตอนต้นใหญ่นะแต่มีทุกคนใช่ไหมแม้แต่คนใบ้มันยังด่าคนได้ยังไม่ยอมเลยพูดมันได้กับโบเบจนได้เลยนี่คนมีบาปไหมเธอยอมว่าคนมีบาปไหมคนมีเวรมีกรรมไหมมีมากไหมโยมมากนะมากไหมนั่นเนี่ยทุกในใจคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เบานะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะทุกในเรื่องตัวเองก็เก็บไว้ไม่อยู่ต้องระบายออกมาและไม่ใช่ระบายวันนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้ก็พูดอีกพูดทั้งปีนะโยมโยมไปเจอเมื่อไหร่ก็พูดเมื่อนั้นเนี่ยเราไม่ใช่จบนะโยมนะไอ้ทุกข์อันนี้ไม่จบนะไม่ใช่ระบายแล้วมันเหมือนยังน้ำเน่าออกไปน้ำดีเข้ามาไม่ใช่งั้นระบายแล้วมันยิ่งมีมากขึ้นอีกนี่คือคนมีบาปจำไว้นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากมีบาปโยมจะพูดเรื่องตัวเองแต่อย่าพูดเรื่องคนอื่นให้ดับที่ใจเกิดและดับที่ใจแก้ปัญหาเองได้ไหมเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยคนไม่มีบาปทำได้ยากไหมนะโยมแล้วสังคมนี่จะอยู่อย่างสงบสุขมากเลยลองเอาไปใช้ที่โยมอยู่บ้างไงอาตมาไม่อยากพูดเรื่องใครอาตมานอนดีกว่าจริงๆนะพออาตมาเสร็จธุระอาตมาก็นอนไม่อยากรับรู้เรื่องใครแต่รับรู้รับโอ้โหมากมายจริงๆทั้งวันเลยโยมสองหูนี่ทั้งวันเลยแต่เราพอเราหลุดจากความมาระบายเราก็ขึ้นห้องนอนเลยไม่เอาเพราะรู้เลยว่าคนเรานี่เขาไม่แก้ตัวเองเขาไม่มีพื้นใจของเขาที่เขาทิ้งบาปมาบาปหัวใจของเขาไม่ทิ้งเรื่องตัวเองก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดแล้วถ้าคนนี้ถ้าเกิดมีสองอย่างทำไงตายไหมตายไหมไอ้คนที่พูดตัวเองเนี่ยเวลาแก่ดูโยมเห็นไหมเวลามีลูกมีหลานเนี่ยชอบพูดเรื่องตัวเองลูกหลานใช่ไหมคุยทั้งวันนะโยมเห็นแม่โยมพูดไหมพูดไหมแม่โยมพูดเก่งไหมพูดเรื่องลูกหลานเก่งไหมเก่งใช่ไหมนั่นนะฮะจะพออายุมากจะเป็นอย่างนั้นจะโยมก็ตัวตายตัวแทน มรดกตกทอดดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่นะดูให้แน่ดูปู่ย่าตายายนี่แหละพวกชุกชี้ขี้บ่นพวกพูดไม่หยุดนี่แหละพูดตามกันมันเป็นวัฒนธรรมฉะนั้นเราคงไม่ถึงพุทธเจ้าใช่ไหมเราจึงไม่แก้ตรงนี้แต่ถ้าเราถึงพุทธเจ้าเราคงแก้ตรงนี้ได้นะถ้าโยมเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมต้องแก้ตรงนี้ได้จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวพุ่งสร้างเรื่องส่วนตัวไม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ใครขวางแล้วก็จะไม่เรื่องเอาไม่เจ้าไม่เก็บสะสมเรื่องคนโน้นคนนี้สารพัดคนมาพูดวิจารณ์ในที่ตรงนี้เลิกไร้สาระแม่มาเป็นอารมณ์นะไม่อยากพูดไม่มันพูดก็จะไม่มีเรื่องเลยไหมหมดเรื่องเลยจืดชืดไหมให้โยมนะเจอชืดมาเนี่ยหมดรถไหมแต่มันมีรถธรรมะมาแทนโยมไอ้รถนั้นน่ะมันจืดชืดจริงคุยกับคนพวกนี้จะไม่สนุกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ไปประทับกันทานมาแกเปลี่ยนมากแกไม่อยากคุยกันละใช่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราจริงถึงว่าโยมมา30คนเนี่ยพอโยมมารู้ธรรมะงี้แล้วโยมไม่พูดเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องคนอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนอีกต่างๆก็บอกเฮ้ยแกจืดชืดจังเลยฉันคุยกันไม่สนุกเลยอะไรก็ไม่อือวยทั้งอย่างเดียวเฉยเมยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนไหมขาดไหมโยมรู้สึกเราจะทำใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกโยมครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะสะเทือนอาจจะความรู้สึกกระทบอย่างนี้จริง
แต่ต่อไปถ้าเกิดไอ้คนอื่นเข้ามาเอ้ย

คุยเธอสนุกดีนะไม่จืดชืดเลยเธอพูดไม่ว่าใครเลยไม่นินทาใครเลยเธอไม่ขี้บ่นเธอไม่เอาอะไรมาระบายฉันฟังเลยฉันก็สบายเธอเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะฉันคุยกับเธอตั้งนานเธอไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวไม่มีปัญหาจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นรู้สึกมันสนุกนะคุยคนอย่างเงี้ยอาตมาเคยเจอผู้หญิงบางคนนั่นที่แต่ไม่บอกมีอยู่ฮะแต่ไม่มากเข้ามาอยู่กับประมาณนี้สิบกว่าปีเขาไม่เคยพูดส่วนตัวเลยและไม่เคยพูดเรื่องคนอื่นเลยทำทั้งงานแต่มาบอกเขาเป็นคนแบบปล่อยวางคนปล่อยวางอะไรนะแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้เราปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่

ปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดและเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดคนคนนี้ถนัดในที่คนไม่มีปัญหามีอยู่คนเดียวไม่เขายังมีเรื่องน้อยมากเขาก็ผ่องใสเบิกบานพูดไปหัวเราะไปสนุกไปอยู่เรื่อยเลยนิยมหัวเราะออกด้วยหัวเราะได้มากกว่าคนธรรมดาอีกแต่แค่ว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเขามันเยอะแต่เราคุยกับเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่คนอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่จืดชืดในเมื่อสังคมนั้นแบบเดียวกันแต่ถ้าคุยกับแบบคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นหรือพูดเรื่องส่วนตัวจะจืดชืดคนแก่มาคุยกันบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนคุยกันสักคืนนะถูกใจคนแก่มาชวนเด็กคนนี้บอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่บ้านฉันไม่คุยสักคืนแสดงคนแก่ถูกใจเพราะคุยไม่จืดชืดซะแหละสังคมมันเป็นอย่างนี้โยม ไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วสูญเสียมันอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างสองอย่างโยมแต่มันจะได้มามากกว่านั้นเหมือนกับคนที่กินเหล้านะโยมแล้วก็คุยกับเพื่อนในสนุกจังเลยสนุกกับเมียอีกนะสนุกกับเมียอีกเมียคุยไม่สนุกเพราะเมียไม่กินเหล้าอันนี้ทำไงก็ออกไปกินเหล้านอกบ้านไปคุยกับเพื่อนคุยพอเมาแล้วมันสนุกพอมาคุยกับเมียไม่สนุกเพราะเมียพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เมานะตอนนี้ทำไงเกิดไอ้สามีคนเนี้ยมันเกิดไปเข้าวัดไอ้ตามภรรยาไปเข้าวัดไปนั่งสักไกลลิฟต์สิกลัวธรรมะมันจะเข้าไปสิงนั่งไปไกลๆมาก็มาไปเข้าไกลๆมันนั่งอยู่ในรถนั่นเนี่ยไม่อยากให้ได้ยินนะคือกลัวธรรมะเข้าสิงจะเลิกเมามันจะหมดสนุกพอมาบ่อยๆนะเข้ามันก็เลยกระเหลี่ยมเข้ามาสักทีเอ๊ะธรรมะตอนนั้นก็พอฟังไปเอ๊ะสมาธิมันก็ดีลองนั่งมันสักหน่อยนะเมาก็นั่งได้พอนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดเข้าใจธรรมะเอ๊ะอย่างนี้ไปกับภรรยาทุกวันดีกว่าทุกวันอาทิตย์แล้วทีแรกภรรยานี่จะเปิดเทปไม่ได้ดังๆเปิดจะอารวาสเปิดเทปธรรมะนี่จะโกรธพอตนเองพอมานั่งสมาธิบอกภรรยาบอกทำไมไม่เปิดดังๆล่ะเอ้าคือฟังซะฟังสิภรรยารู้แล้วว่าคุยกันรู้เรื่องแหละแล้วเข้าแล้วก็คุยกับภรรยาสนุกคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้คุยไม่สนุกเลยบอกเพื่อนบอกไม่สนุกซะแล้วไอ้ตัวเองก็บอกคุยกับเพื่อนไม่สนุกมาคุยกับภรรยาสนุกคุยกับมาวัดสนุกมาคุยกับคนที่วัดสนุกนะมันเป็นอย่างนั้นนะโยมมันสนุกคนละอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนะใช่ไหมโยมจะเสียอะไรดีโยมต้องทิ้งใช่ไหมไอ้ตัวบาปสองอย่างต้องทิ้งใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นต้องทิ้งคุยเรื่องตนตัวต้องทิ้งต้องคุยธรรมะคุยที่เป็นการเป็นงานจะไม่คุยให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละจึงจะสนุกแล้วพอเรามีธรรมะแล้วคุยกันสนุกที่ยกให้ฟังเหมือนผัวเมียสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคุยกันไม่สนุกเพราะนั้นเป็นอุปสรรคนะบาปเป็นอุปสรรคยังเด็กทุกวันเห็นไหมเด็กทุกวันเห็นนักร้องกรี๊ดเลยมันสนุกมันหยุดไม่อยู่นะโยมโอ้โหมันกรี๊ดมาสุดขีดเลยนะเจอพ่อแม่ไม่กรี๊ดหรอกเจอนักร้องมันกรี๊ดเลยวันนั้นไปอุบลเนี่ยมันกรี๊ดเลยโคลงที่สนามบินนะโยมกระทานเลยโยมเด็กวัยรุ่นมันกรี๊ดมันขาดสติมารับอะไรดารานักร้องรุ่นใหม่อะไรฮะทำไมไม่จำบอกทำไมโยมมันเสียงกระทานมาบอกนักเรียนเขามาต้อนรับนักร้องตั้งรับไงโยมมันใช้กรี๊ดกันกรี๊ดกรี๊ดอยู่นั่นคือไม่ได้พูดอะไรเลยใช้กรี๊ดอย่างเดียวสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากเนาะเราต้องยอมรับเพราะเขาสนุกอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่า

คนเราจะคบคนก็คบอย่างเนี้ยที่เราคบกันทุกวันเนี่ยเราคบกันอย่างนี้นะเขาคบหาคนที่สนุกคุยสนุกนินทาเขาสนุกคุยเรื่องส่วนตัวสนุกคุยเรื่องคนอื่นสนุกโดยมากอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่สนุกประเภทที่ว่าเราคุยกันเรื่องสงบและสบายใจพูดเรื่องทำบุญกุศลคุยเรื่องจิตใจคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่หนักสมองเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกเราไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ทุกวันที่คนเราคุยกันทุกวันสนุกเนี่ยอาตมาว่าคุยแค่นี้เองใช่ไหมคุยแบบขี้เมาใช่ไหมคุยแบบขี้เมาคุยเรื่องคนอื่นคุยคนขี้เมาก็คุยเรื่องคนอื่นแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวคุยแล้วก็คุยอีกเมื่อวานเมาวันนี้ก็คุยเหมือนเดิมเมียก็เลยไม่สนุกนะหรือว่าไงโยมชอบคุยไหมชอบคุยเรื่องคนอื่นไหมอาตมาจะต้อนให้โยมจนโยมก็ไม่ยอมรับแต่อดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากอย่าไปปองร้ายคนอื่นเขาบอกว่าที่เราไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละคือการฟ้องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคนที่ไปพูดว่าคนนั้นไม่สวยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่อะไรเงี้ยที่ไปพูดคนอื่นนะครับบอกว่านั่นแหละคือฟ้องความชั่วร้ายในใจตัวเองนะจำไว้เลยนั่นบาปคนนั้นที่ชมคนนั้นดีชมคนนี้นั่นฟ้องความดีตัวเองว่าใหญ่ผู้หญิงคนนี้ใจงามผู้ชายคนนี้ใจงามแต่คนไหนที่พูดว่าคนโน้นคนนี้คนไหนคนนี้อิจฉาหาเรื่องเทาะแท้คนหนึ่งนั่นฟ้องความเลวร้ายในใจผู้หญิงคนนั้นใจไม่งามผู้ชายคนนั้นก็ใจไม่งามแรงไปพูดงี้แรงไปไหมแรงไหมมึนไหมไม่มึนใช่ไหมอ้าวคนเราก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ในหัวใจแล้วคนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยสังเกตนะเพื่อนดีเนี่ยลักษณะไงโยมมิตรดีเนี่ยมิตรดีเนี่ยนะมิตรดีเนี่ยจะชอบความเจริญของเพื่อนจะชอบความได้ดีของเพื่อนใครมาชมเพื่อนเนี่ยโอ้โหดีใจชมด้วยเลยแต่ใครมาติเพื่อนเนี่ยเอาแล้วถ้าไม่เฉยก็ต่อต้านแก้ไขทันทีนี่คือมิตรคนอย่างเงี้ยหาเถอะนะโยมนะหาเถอะไม่ว่าคนไหนใครมาชมเพื่อนชมด้วยใครมาติเพื่อนไม่ติตามมิตรอย่างเงี้ยหาไว้ครบเถอะตายแทนเราได้แต่ถ้ามิตรที่ว่าใครมาติเพื่อนขยำด้วยเลยชี้ช่องเลยมันไม่งั้นงั้นฉันก็เจองั้นงั้นให้หลีกห่างคนคนนี้นะตอนหน้าเธอดีงั้นนี้แต่พอหลังใส่ไฟอะไรเงี้ยให้ระวังนี่คือไม่คนห่างคนคนนี้มีโทษมากนี่เป็นบาปเพื่อนที่เป็นอมิตรเพื่อนแท้ต้องเสียสละเขาชมด้วยเขาติไม่ติด้วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนตกต่ำตัวเองยอมตกต่ำแต่ไม่ยอมให้เพื่อนตกต่ำถ้าคนที่เขารักเพื่อนจริงๆก็เป็นงั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทไปป้องกันเพื่อนจะไม่ยอมให้เพื่อนถูกทำลายวัฒนธรรมอันนี้เมื่อก่อนมีเยอะนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยอย่างนี้มีหรือเปล่ามีไหมพอหาได้ไหมน้อยลงใช่ไหมเพราะคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องพูดนะเดี๋ยววัฒนธรรมนี้สูญหายไปเมื่อก่อนหาได้เยอะโยมเป็นทีมเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนกเมื่อสมัยก่อนโยมไปไหนก็เป็นฝูงอย่างนี้นกไปไหนไปตัวเดียวอะใช่ไหมนกสมัยก่อนอีกาก็เป็นฝูงอีแรงก็เป็นฝูงนกกระจอกนกกระจาบนกเขานกอะไรไปเป็นฝูงมีหัวหน้าฝูงด้วยสามัคคีมาทีนี้โยมดูนกไหมไม่มีอะตัวใครตัวมันปลาก็เป็นฝูงมนุษย์เมื่อสมัยก่อนนี่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมดีมากอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมเขาตัวรอดใช่ไหมก็จึงไม่ยอมพึ่งใครไม่ยอมพึ่งสังคมใช่ไหม
ื้อพระสังคมพึ่งไม่ได้เกิดตัวใครตัวมันเท่าไรดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเกิดความไม่จริงใจกันมาก็เลยไม่เอาใครเลยตัวเราไม่จริงใจหรือเปล่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมตัวเราขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะไม่ตำหนิติเตียนใครข้างหลังนั่นคือคนคนนั้นน่ะเป็นมิตรแท้ไม่มีบาปเลยคนที่ไม่ตำหนิเตียนคนที่รู้จักข้างหลังแล้วเนี่ยอะไรที่ควรตักเตือนตักเตือนต่อหน้าที่ชมเชยชมเชยข้างหลังเขาดีใจมากนะโยมเหมือนยังโยมสมมติว่าเพื่อนโยมหรือคนที่เขาชอบโยมถ้าเขาชมโยมข้างหลังโดยที่โยมไม่รู้ตัวถ้าโยมรู้เมื่อไหร่โยมดีใจไหมใช่ไหมดีใจหูนี่แสดงเขาจริงใจต่อเราแต่ถ้าคนที่เราชอบชอบกันเจอกันหน้าทุกวันแต่ข้างหลังพอได้ข่าวรู้เขานินทาเราว่าเราอย่างนี้เราเสียใจไหมรู้สึกจะมองหน้ากันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้ก็พูดฉันดีทำไมมันนินทาจากข้างหลังนี่คือสังคมแตกร้าวสังคมที่ให้ความรักกันไม่ได้ทำได้ไหมโยมทำได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำได้ไหมอ้าวพูดตั้งนานเนี่ยทำไม่ได้ไงแล้วตมาก็เสียแล้วฮะทำได้ไหมคนใส่เสื้อเขียวนั่นน่ะทนได้ไหมนั่นน่ะคนโน้นน่ะทำได้ไหมเอาแค่ไหนเอาคนที่รักไว้ใช่ไหมคนที่กลัวกูต้องเอาไว้ก่อนไม่ได้สิพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมากที่ชังอ่ะนะหนูเนี่ยมันช่วยราชสีห์ได้นะโยมนะราชสีห์มันช่วยหนูไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยแหมจะต้องที่ฉันอุดมคติที่ฉันหมายปองไว้คนคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะชอบฉันจะยอมรับไอ้คนอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับอย่าไปคิดอย่างนั้นที่โบราณเขาบอกหนูยังต้องอาศัยราชสีห์แต่ก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ตัวเองมาแล้วเราเป็นอะไรนะเราก็รู้ใช่ไหมขอให้รู้ตัวเองเถอะไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่าไม่รู้ตัวเองเวลาว่าใครอย่าลืมตัวอะไรกันอย่าลืมว่ามองว่าไอ้คนที่ว่าเขากับเราเนี่ยใครมันดีกว่ากันอย่าลืมมาเปรียบเทียบกันละกันอย่าลืมอย่าเมาไปละกันนะให้มาว่าไอ้คนที่ฉันนินทาเขาให้ร้ายเขากำลังวิจารณ์เขารู้เรื่องเราไหมเขาเป็นคนอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยมาเผชิญหน้ากันเนี่ยเขาจะว่ายังไงเราและเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรเราจะได้อะไรขอให้รู้ตัวเองเถอะโยมไม่เป็นไรอย่าทำโดยไม่รู้ตัวอะไรกันมันเสียหายกับตัวเองและมันเสียหายกับคนนั้นด้วยใช่ไหมนะใช่โลกของผู้หญิงเนี่ยห้ามยากเรื่องนี้ ใช่ไหมมันเป็นโลกของเขาอะอาตมาก็ไม่ห้ามอะแต่ว่าก็ให้รู้ตัวไว้ให้มันเบาลงใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าโยมนะไม่ใช่ไหมเอ้นี่หมอต้มชัยมาบอกเรื่องอะไรเราหมดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอาตมาพูดตามระบบสังคมทุกวันนี้ซึ่งระบบจิตใจของคนเรานี่อยู่ในสิ่งวาวุ่นอันนี้เรื่องสนใจมากแล้วก็สนใจเกินหรือว่าเกินขอบเขตไม่สงบอะคิดว่าเขาไม่สงบมากกว่าเขายังขาดที่พึ่งขาดธรรมะขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจตัวเองถ้าเกิดความมั่นใจตัวเองภูมิใจเองเขาคงจะหยุดอยู่แค่ทำใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนนั้นไม่มีความสามารถตัวเองนะไม่มีอะไรจะมาโชว์นะไม่มีอะไรจะมาอวดใช่ไหม
เหมือนคนที่มุ่งแต่ทำความดีเนี่ยไม่มีไปวิจารณ์ใครนะโยมไม่มีไปวิจารณ์ใครหรอกมันมาวิจารณ์ตัวเองหมดวันทั้งวันมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรยังบกพร่องอยู่อะไรยังที่ทำไม่ได้มันมานั่งวิจารณ์ตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่คนที่นั่งวิจารณ์คนอื่นงานตัวเองบกพร่องนะงานตัวเองบกพร่องเราจะดูคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยในงานราชการก็ดีในอะไรก็ดีคนพวกนั้นงานภาษีลอยหน้าเยอะไอ้คนที่ไม่พูดเนี่ยจะทำลูกเดียวแม้จะทำลูกเดียวทำเพื่อทุ่มเทกับงานไม่มีเวลาว่างไปวิจารณ์ใครแต่ไอ้คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมีเวลาว่างวิจารณ์แต่ไม่มีเวลาว่างทำงานเหมือนกับผู้หญิงที่ติดเล่นการพนันนะโยมงานบ้านเขาไม่มีเวลาเลยโยมแต่เล่นการพนันเขามีเวลาว่างเขาไม่มีเวลาจริงๆให้กับลูกผัวแต่ก็มีเวลาไปเล่นบอกไงบอกไม่ว่างใจคนเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาว่างถ้าขาดธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เรื่องอภัยทานก็หายไปนะธรรมทานก็หายไปถ้าสังคมนี้มีธรรมทานโยมให้ความคิดกันดีๆนะให้ความคิดกันดีๆไม่ให้อุปกิเลสครอบงำกันเนี่ยนะอุปกิเลส16ครอบงำในโยมเปิดในนั้นดูหนังสือทนบนในอุปกิเลส16ว่าไงโยมเปิดดินะอุปกิเลส16อ่ะอยู่หน้าไหนโยมเปิดดินั่นแหละว่าตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะโยมจะยอมรับไหมถ้าคนไหนยอมรับก็สำลอกออกได้ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ติดตัวอยู่ไปใช่ไหมยอมไปท่องนะเอาไปท่องไปท่องแล้วมันจะค่อยๆออกไปเองอ่ะค่อยๆซึ้งไปเองค่อยรู้ไปเองค่อยๆแกะไปทีละอย่างละอย่างแล้วก็ท่องนี่หมายถึงว่ามาพิจารณาตัวเราเนี่ยธรรมะเราต้องเรียนรู้นะมีมาต้อง 2,000 กว่าปีเลยนะธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแต่สิ่งนี้เกิดมาคู่โลก คู่มนุษย์แต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มาค้นพบสิ่งนี้ในนี้ยังมีเยอะโยมไปสวดอยู่แค่หัวเล่มเล็กๆนะมีสุภาษิตที่น่าสนใจที่สอนใจเราว่าไงไม่มีที่ทั้งหมดนี่มีมากหรือมีน้อยนะข้อท้ายๆนี่มีหมดใช่ไหมแต่ที่จริงเราคนเราเนี่ยถ้าคนอื่นว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมแต่เราว่าตัวเองนี่รู้สึกมีความสุขไม่เจ็บปวดนะเราติตัวเองว่าตัวเองเรากลับมีความสุขแต่คนอื่นว่าเราอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะใช่ไหมเราว่าเขามาว่าคนขี้โกรธเนี้ยโอ้โหมาว่ากูขี้โกรธเนี้ยคนขี้โลภเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเราก็ยังโกรธอยู่นะเราก็ยังโลภอยู่นะเราก็ยังทิฐิมานะอยู่นะเราก็ยังเย่อหยิ่งอยู่นะใครมาว่าเราเนี้ยเราจะไม่ชอบแต่เราสึกเราว่าเราเราจะเห็นทันทีด้วยปัญญาเราใช่ตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่เรารู้เนี่ยตัวปัญญาคือไม่ใช่คนโง่นะที่รู้ตัวเองนี่คือคนฉลาดนะแต่คนที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดนะถึงโง่นะคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าคนอื่นมีก็เลยว่าคนอื่นจริงๆตัวเองโง่แต่คนที่ว่าตัวเองนี่คือคนฉลาดแล้วก็ได้รับความสุขกับตัวเองยิ่งว่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งสลดใจเท่านั้นฉะนั้นธรรมะสิ่งพวกนี้เราเอาไปท่องไปสวดแล้วก็มาว่าตัวเองขัดเกลาตัวเองดีมากโยมเป็นมงคลต่อชีวิตเราจะไม่ผิดหวังและต่อไปก็จะมีคนเนี่ยมาพูดกับเราดีๆเข้าใจเราดีในแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปกิเลส16จะเจอคนที่เอาอุปกิเลส16ออกไปมาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่จริงๆโยมอยู่กับพวกมะเร็งถือว่าเป็นคนไข้พี่ที่ทุกคนรู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายแล้วก็ถึงแก่ความตายในไม่ช้าทุกคนจะต้องรู้สิ่งที่ทุกคนหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือทุกคนต้องหาฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ที่สุดของคนเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้อง
ทุกคนอยากจะได้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าโยมได้ทำไปแล้วเนี่ยถือเขาจะหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่างานของโยมเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลอย่างมากเราให้ดีใจเวลาเราช่วยเหลือใครให้ดีใจเหมือนคนเรามีเมตตาเนี่ยแค่ไปช่วยไอ้มดมันหล่นน้ำเนี่ยไปเอามดขึ้นมาตวงเนี่ยดีใจเลยว่าวันนี้ฉันได้ทำทานบารมีช่วยแม้แต่มดตัวเดียวให้รอดตายเขามีความสุขนะแค่ไปเคลียร์ไอ้มดตกน้ำมาตัวเดียวเขามีความสุขทั้งวันเลยแต่นี่โยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนนี่ฮะนะโยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยโยมน่าจะดีใจมากกว่าช่วยมดตัวเดียวคนเราที่จะหาความสุขเนี่ยแค่มดตัวเดียวก็หาได้ความสุขนะเพราะเขามีใจที่เมตตาอยากช่วยคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ช่วยคนเขาเลยช่วยมดเขาไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลงี้เขาก็ไปเคลียร์มดจะตกน้ำตายมาตวงเนี่ยเขาก็มาเป่าให้มันเดินไปได้หูดีใจวันนี้ฉันได้ทำบุญช่วยมดรอดตายตวงดีใจมากทั้งวันแล้ววันอื่นมันก็ต้องเจออีกก็ต้องช่วยมดตกน้ำอีกอาจจะช่วยสัตว์อื่นตกน้ำมันก็เป็นสิ่งสะสมไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไร้เมตตาคุณธรรมเนี่ยได้ช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้รอดชีวิตนี่มดแค่ตัวเดียวมีค่านิดเดียวแต่มนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยมีค่ามหาศาลมีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์อื่นแต่นั้นโยมได้เข้าไปช่วยคนพวกนี้ถือจะได้รอดชีวิตก็ดีไม่รอดก็ดีถือว่ามันน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ต่อไปเราจะไม่มีความเป็นผู้มีโรคอย่างนี้นะจะไม่มีโรคอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้จะไม่ได้รับกรรมอย่างนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้เขามีกรรมเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชาตินี้แต่ถ้าโยมมีสังคมของคนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีให้เขารู้เรื่องขับลมปราณเข้าใจไหมทำลมปราณเนี่ยความเจ็บปวดจะหายสมาธิลมปราณเนี่ยพวกโรคมะเร็งเนี่ยที่มาเคยสอนเนี่ยความเจ็บปวดจะหายถ้าจะตายก็ไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยคือต้องหมอพยาบาลเรียนรู้วิธีทำลมปราณให้เป็นแล้วเนี่ยก็ไปสอนเขาโยมให้เขากำหนดจนหยดยันหมดลมเลยแล้วเราจะภูมิใจมากโอ้โหฉันสามารถช่วยคนไข้เนี่ยให้ดับอย่างสงบสุขได้เขาจะไม่กระวนกระวายเลยการสอนเนี่ยใครจะสอนเชื่อได้พวกพยาบาลเนี่ยพวกหมอเนี่ยสอนคนไข้เชื่อได้อย่างพระไปสอนจริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อนะแต่ถ้าพวกพยาบาลเนี่ยเอาวิธีใดให้เขาเนี่ยเขาจะยอมรับหมดดูลมปราณไปนะดูว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนสั้นยาวไงพยายามดูลมปราณการถ่ายลมปราณตัวเองเข้าไปเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันหายใจไปทุกขุมขนไปถึงไหนให้ขับลมตัวเองให้รู้ว่าหายใจเนี่ยมันไปตรงถึงไหนแล้วออกไงเข้าไงให้คนไข้เนี่ยเพ่งดูลมตัวเองจนรู้เลยว่าทุกขุมขนในร่างกายเนี่ยมีลมปราณทั้งเครื่องบนพอเขาเข้าใจเรื่องลมปราณปุ๊บเนี่ยนายโยมเขาจะหายเจ็บเลยเขาจะตายอย่างสงบก็เผลอจริงๆโรคนี้หายด้วยใจก็มีเพราะสมาธินี่รักษาโรคมะเร็งได้มันก็เรียกหมอเขาบอกว่าไปทำอะไรไปทำลายเม็ดอะไรโลหิตอะไรเม็ดอะไรนะเลือดขาวใช่ไหมที่เซลล์ในร่างกายอ่ะมันไปปรับปรุงระบบของหัวใจได้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย

แม้ครั้งที่สองท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพบุตรมาตรัสว่าละถึงแล้วก็เผลอลืมเสียแม้ครั้งที่สามท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกสุสิมะเทพบุตรมาตรัสว่าสุสิมะพวกอสูรเหล่านี้กำลังพากันมารบกับพวกเทพท่านจงไปป้องกันพวกอสูรไว้เถิดแม้ครั้งที่สามสุสิมะเทพบุตรรับพระบัญชาของท้าวสักกะจอมเทพแล้วก็เผลอลืมเสียลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับสุสิมะเทพบุตรด้วยคาถาว่าบุคคลไม่ขยันไม่พยายามแต่ประสบความสุขได้ณที่ใดสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสิมะเทพบุตรกราบทูลว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันทั้งยังไม่ใช้ใครๆให้ช่วยทำกิจทั้งหลายอีกด้วยเขาพรั่งพร้อมด้วยกามทุกอย่างข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกฐานะอันประเสริฐนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่าบุคคลผู้เกียจคร้านไม่ขยันประสบความสุขที่สุดได้ณที่ใดสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดสุสิมะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงได้ความสุขใดโดยไม่ต้องทำการงานเลยข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงตรัสบอกความสุขอันประเสริฐนั้นที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าถ้าความสุขจะมีได้โดยไม่ต้องทำการงานไม่ว่าในที่ไหนไหนใครๆก็ดำรงชีพอยู่ไม่ได้เพราะนั่นเป็นทางแห่งนิพพานสุสิมะท่านจงไปณที่นั้นและจงพาเราไปให้ถึงที่นั้นด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายก็ท้าวสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณแห่งความเพียรคือความขยันได้ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ขยันหมั่นเพียรพยายามเพื่อบรรลุมรรคผลที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้มรรคผลที่ยังไม่ได้เพื่อทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้สุสิมะสูตรที่สองจบ

3. ทัชชคสูตรว่าด้วยเรื่องยอดธงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงส์ว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวจะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชทีนั้นพวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของท้าววิรุณะเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าววรุณะเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าววรุณะเทวราชทีนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวอีสานะเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของท้าวอีสานะเทวราชอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปเมื่อพวกเทพแลดูยอดธงของท้าวสักกะจอมเทพก็ดีแลดูยอดธงของท้าวประชาบดีเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของท้าววรุณะเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของท้าวอีสานะเทวราชก็ดีความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นพึงหายไปบ้างไม่หายไปบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท้าวสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะเป็นผู้มีความกลัวมีความหวาดสะดุ้งหนีไปอยู่ภิกษุทั้งหลายส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวพึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่าอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงเราเนืองๆเท่านั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงเราเนืองๆอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราเนืองๆทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆทีนั้นพวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค
เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เนืองๆความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองกล้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นผู้ไม่มีความกลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพึงระลึกถึง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยทัชชะสูตรที่3จบ

4. เวปจิตติสูตรว่าด้วยท้าวเวปจิตติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรรับสั่งกับพวกอสูรว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกอสูรพึงชนะพวกเทพพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวสักกะจอมเทพด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมายังเมืองอสูรในสำนักของเราฝ่ายท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงทั้งหลายว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าเมื่อสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันพวกเทพพึงชนะพวกอสูรพึงพ่ายแพ้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงจองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วพึงนำมายังสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของเราสงครามครั้งนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้ต่อมาเทพชั้นดาวดึงได้จองจำท้าวเวปจิตติจอมอสูรด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอแล้วนำมายังสภาชื่อสุธรรมมาในสำนักของท้าวสักกะจอมเทพได้ยินว่าท้าวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้ารวมทั้งเครื่องผูกคอได้ด่าบริพาท้าวสักกะจอมเทพซึ่งกำลังเสด็จเข้าและออกยังสภาชื่อสุธรรมมาด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมาตลีเทพบุตรผู้สงเคราะห์ได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่ท้าวสักกะมัควานพระองค์ได้ทรงสดับถ้อยคำอันหยาบคายต่อหน้าของท้าวเวปจิตติจอมอสูรยังทรงอดทนได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังพระเจ้าค่ะท้าวสักกะตรัสตอบว่าเราอดทนถ้อยคำอันหยาบคายของท้าวเวปจิตติได้เพราะความกลัวหรือเพราะไม่มีกำลังก็หาไม่ด้วยว่าวินยูชนเช่นเราจะพึงโต้ตอบกับคนพาลทำไมมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าพวกคนพาลพึงทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีกีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นทีระชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงท้าวสักกะตรัสว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนผ่านไว้ได้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าววาสวะข้าพระองค์เห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขี่ผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขี่โคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นท้าวสั

กะตรัสว่าบุคคลจะเข้าใจว่าคนนี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้อ่อนแรงจำต้องอดทนอยู่แล้วกำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกำลังของบุคคลนั้นว่าไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลังและมีธรรมคุ้มครองแล้วผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่ภิกษุทั้งหลายก็ท้าวสักกะจอมเทพนั้นอาศัยผลบุญของพระองค์เป็นอยู่เสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงยังมาพรรณนาคุณของขันติและโสรจะไว้ก็ข้อที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วเป็นผู้อดทนและสงบเสงี่ยมได้นี้จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้เวปจิตติสูตรที่4จบ

5. สุภาษิตะชยสูตรว่าด้วยการแข่งขันคำสุภาษิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพเราจงมาชนะกันด้วยการกล่าวคำสุภาษิตเถิดท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติตกลงตามนั้นพวกเรามาเอาชนะกันด้วยการกล่าวคำสุภาษิตครั้งนั้นพวกเทพและพวกอสูรได้ร่วมกันตั้งผู้ตัดสินโดยมีกติกาว่าผู้ตัดสินเหล่านี้จะต้องรู้ทั่วถึงคำสุภาษิตและคำทุพภาษิตลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพท่านจงตรัสคาถาขึ้นก่อนเมื่อท้าวเวปจิตติกล่าวเช่นนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรว่าท่านท้าวเวปจิตติท่านเป็นเทพในเทวโลกนี้มาก่อนฉะนั้นขอให้ท่านจงกล่าวคาถาก่อนเมื่อท้าวสักกะตรัสเช่นนี้แล้วท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวคาถานี้ว่าพวกคนพาลพึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กีดกันไว้เสียก่อนเพราะฉะนั้นธีรชนพึงกีดกันพวกคนพาลไว้ด้วยอาชญาอย่างรุนแรงเมื่อท้าวเวปจิตติจอมอสูรเรียกกล่าวคาถานี้แล้วพวกอสูรพากันอนุโมทนาพวกเทพต่างก็พากันนิ่งเฉยลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรเรียกกล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพท่านจงกล่าวคาถาเถิดเมื่อท้าวเวปจิตติกล่าวเช่นนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพเรียกกล่าวคาถานี้ว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้เราเห็นว่าการสงบใจไว้ได้ของผู้นั้นเป็นการกีดกันพวกคนผ่านไว้ได้เมื่อท้าวสักกะจอมเทพได้กล่าวคาถานี้แล้วพวกเทพก็พากันอนุโมทนาพวกอสูรก็พากันนิ่งเฉยลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรดังนี้ว่าท้าวเวปจิตติท่านจงกล่าวคาถาต่อไปเถิดเมื่อท้าวสักกะตรัสเช่นนี้ท้าวเวปจิตติจอมอสูรเรียกกล่าวคาถานี้ว่าท่านท้าววาสวะข้าพเจ้าเห็นคุณและโทษในความอดกลั้นนี้ว่าเมื่อใดคนพาลเข้าใจบุคคลนั้นว่าผู้นี้ย่อมอดกลั้นต่อเราเพราะความกลัวเมื่อนั้นคนมีปัญญาสามก็ยิ่งข่มขีผู้นั้นเหมือนโคตัวที่มีกำลังข่มขีโคตัวที่แพ้ให้หนีไปฉะนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรกล่าวคาถานี้แล้วพวกอสูรพากันอนุโมทนาพวกเทพต่างก็นิ่งเฉยลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพท่านจงกล่าวคาถาต่อไปเถิดเมื่อท้าวเวปจิตติจอมอสูรกล่าวเช่นนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลจะเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นต่อเราได้เพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ทั้งหลายของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีบุคคลใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อผู้อ่อนแรงกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งเพราะว่าบุคคลผู้แข็งแรงจำต้องอดทนอยู่เองกำลังของบุคคลใดไม่เข้มแข็งบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกำลังของบุคคลนั้นว่าไม่ใช่กำลังเพราะว่าไม่มีบุคคลใดกล่าวโต้ตอบบุคคลผู้มีกำลังและมีธรรมคุ้มครองแล้วผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยาก
ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่ภิกษุทั้งหลายเมื่อเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถาเหล่านี้แล้วพวกเทพพากันอนุโมทนาพวกอสูรต่างก็นิ่งเฉยครั้งนั้นผู้ตัดสินทั้งของพวกเทพและพวกอสูรได้กล่าวดังนี้ว่าท้าวเวปจิตติจอมอสูรตรัสคาถาทั้งหลายแล้วแต่คาถาเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องด้วยอาชญามีความเกี่ยวข้องกับศาสตราเพราะเหตุนั้นจึงยังมีความทะเลาะความแข่งแย่งความวิวาทส่วนท้าวสักกะจอมเทพตรัสคาถาทั้งหลายแล้วคาถาเหล่านั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญาไม่เกี่ยวข้องกับศาสตราเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความทะเลาะไม่มีความแข่งแย่งไม่มีความวิวาทท้าวสักกะจอมเทพชนะเพราะได้กล่าวคำสุภาษิตชัยชนะด้วยการกล่าวคำสุภาษิตได้เป็นของท้าวสักกะจอมเทพด้วยประการฉนี้สุภาษิตะชยสูตรที่5จบ

6. กุลาวกะสูตรว่าด้วยรังนกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันสงครามครั้งนั้นพวกอสูรเป็นฝ่ายชนะพวกเทพเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกเทพผู้พ่ายแพ้ต่างพากันหนีไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ชวนกันไล่ติดตามพวกเทพเหล่านั้นไปทันทีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับมาตาลีสังคหกะเทพบุตรด้วยคาถาว่ามาตาลีเธอจงหลีกเลี่ยงรังนกในป่างิ้วโดยบ่ายหน้ารถกลับถึงเราจะต้องสละชีวิตให้พวกอสูรก็ตามทีขออย่าให้นกเหล่านี้พลัดพรากจากรังเลยภิกษุทั้งหลายมาตาลีสังคหกะเทพบุตรรับพระดำรัสของท้าวสักกะจอมเทพว่าขอความเจริญจงมีแด่พระองค์แล้วให้รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวหันกลับครั้งนั้นพวกอสูรคิดว่าบัดนี้รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวของท้าวสักกะจอมเทพหันกลับมาแล้วพวกเทพคงจะทำสงครามกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองอีกแน่พวกอสูรต่างตกใจหนีกลับเข้าไปยังเมืองอสูรชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะเพราะธรรมอย่างแท้จริงของท้าวสักกะจอมเทพด้วยประการฉะนี้กุลาวกะสูตรที่6จบ

7ณทุพพิยสูตรว่าด้วยการไม่ประทุษร้ายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราไม่ควรประทุษร้ายแม้แก่ผู้ที่เป็นข้าศึกต่อเราครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้ทราบความรำพึงของท้าวสักกะจอมเทพด้วยใจของตนแล้วเข้าไปหาท้าวสักกะจอมเทพจนถึงที่ประทับท้าวสักกะจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นท้าวเวปจิตติจอมอสูรมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้ตรัสกับท้าวเวปจิตติจอมอสูรดังนี้ว่าหยุดเถิดท่านท้าวเวปจิตติท่านถูกจับแล้วท้าวเวปจิตติถามว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านละทิ้งความคิดครั้งก่อนของท่านแล้วหรือท้าวสักกะตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติขอให้ท่านจงสาบานเพื่อที่จะไม่ประทุษร้ายต่อเราท้าวเวปจิตติกล่าวคาถาว่าท่านท้าวสุชัมบดีบาปของคนพูดเท็จบาปของคนผู้ติเตียนพระอริยะบาปของคนผู้ประทุษร้ายต่อมิตรและบาปของคนอกตัญญูจงถูกต้องผู้ประทุษร้ายท่านเถิดณทุพพิยสูตรที่7จบ

8เวโรจนะอสุรินทสูตรว่าด้วยท้าวเวโรจนะจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพกับท้าวเวโรจนะจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นท้าวเวโรจนะจอมอสูรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์อันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี่เป็นถ้อยคำของเวโรจนะท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีท้าวเวโรจนะจอมอสูรกล่าวว่าสรรพสัตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรรพสัตว์มีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของเวโรจนะท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าสรรพสัตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสรรพสัตว์มีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นที่ยิ่งกว่าขันติไม่มีเวโรจนะอสุรินทสูตรที่8จบ

าอารัญญกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในป่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมา

แล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในคูดีที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพกับเท้าเวปจิตติจอมอสูรเข้าไปหาฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้งนั้นเท้าเวปจิตติจอมอสูรทรงฉลองพระบาทหนาหลายชั้นทรงพระขันมีผู้กั้นฉัตรให้เข้าไปสู่อาสมทางประตูพิเศษเข้าไปใกล้ฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นห่างไม่ถึงวาส่วนเท้าสักกะจอมเทพทรงถอดฉลองพระบาทประทานพระขันให้แก่ผู้อื่นรับสั่งให้ลดฉัตรเสด็จเข้าไปทางอาสมโดยทางประตูเข้าออกประคองอัญชลีนอบน้อมฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นแล้วอยู่ใต้ลมครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่ากลิ่นของฤาษีผู้ประพฤติพรตมานานย่อมฟุ้งจากกายไปตามลมเท้าสหัสนัยพระองค์จงถอยไปจากที่นี้เท้าเทวราชกลิ่นของพวกฤาษีไม่สะอาดเท้าสักกะตรัสตอบว่ากลิ่นของพวกฤาษีผู้ประพฤติพรตมานานย่อมฟุ้งจากกายไปตามลมท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าต่างก็มุ่งหวังกลิ่นนี้เหมือนคนมุ่งหวังระเบียบดอกไม้อันวิจิตรบนศีรษะฉะนั้นพวกเทพหามีความสำคัญในกลิ่นของผู้มีศีลนี้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่อรัญญกสูตรที่9จบ

10. สมุทกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจำนวนมากอาศัยอยู่ในคูดีที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรสมัยนั้นสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทพดำรงอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ดำรงอยู่ในธรรมภัยจากพวกอสูรพึงเกิดแก่พวกเราทางที่ดีพวกเราพึงเข้าไปหาท้าวสมพรจอมอเทพแล้วขออภัยท่านเถิดครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้หายตัวจากกุฏิที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรไปปรากฏอยู่ตรงหน้าท้าวสมพรจอมอสูรเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับท้าวสมพรจอมอสูรด้วยคาถาว่าพวกฤาษีมาขออภัยกับท่านท้าวสมพรการให้ภัยหรือให้อภัยท่านกระทำได้โดยแท้ท้าวสมพรจอมอสูรได้กล่าวว่าไม่มีการให้อภัยแก่พวกฤาษีผู้ชั่วช้าผู้คบหาท้าวสักกะเราให้ภัยเท่านั้นแก่พวกท่านผู้ขออภัยพวกฤาษีกล่าวว่าท่านให้ภัยเท่านั้นแก่พวกเราผู้ขออภัยพวกเราขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียวส่วนภัยจงเป็นของท่านเถิดบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วพ่อท่านหว่านพืชลงไปแล้วท่านจักต้องเสวยผลของมันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้สาปแช่งท้าวสมพรจอมอสูรแล้วหายตัวไปต่อหน้าท้าวสมพรจอมอสูรไปปรากฏอยู่ณกุฏิที่มุงด้วยใบไม้ใกล้ฝั่งสมุทรเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมสาปแช่งแล้วได้ยินว่าในคืนนั้น

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สุวีรสูตร 2. สุสิมะสูตร 3. ทัชกสูตร 4. เวปจิตติสูตร 5. สุภาสิตะชยะสูตร 6. กุลาวกะสูตร 7. นทุพิยะสูตร 8. เวโรจนะอสุรินทสูตร 9. อรัญญกะ

2. ทุติยวรรคหมวดที่2 1. ปฐมเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่1สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตถบท7ประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตถบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะวัตถบท7ประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เราพึงไม่โกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตถบท7ประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตถบท7ประการนี้จึงได้เป็นท้าวสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัตบุรุษปฐมเทวสูตรที่1จบ

2. ทุติยเทวสูตรว่าด้วยเทศสูตรที่2สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อมคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวมควานภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวปุรินทะภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสักกะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าวาสวะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสหัสไนภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชัมบดีภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้น

จึงได้พระนามว่าท้าวเทวานมินทะภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะวัตบท7ประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงส์กล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัตบุรุษทุติยเทวสูตรที่2จบ

3. ตติยะเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่3ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหาลีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท้าวสักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลีตถาคตเห็นท้าวสักกะจอมเทพเจ้ามหาลีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผู้ที่พระองค์ทรงเห็นนั้นคงเป็นรูปจำลองของท้าวสักกะเป็นแน่เพราะว่าท้าวสักกะจอมเทพยากที่ใครๆจะเห็นได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาลีตถาคตรู้จักท้าวสักกะด้วยรู้ธรรมที่ทำให้เป็นท้าวสักกะด้วยทั้งยังรู้ถึงธรรมที่ท้าวสักกะสมาทานแล้วได้เป็นท้าวสักกะด้วยมหาลีท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนเป็นมานพชื่อมคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้ามควานมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าปุรินทะมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสักกะมหาลีท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าววาสวะมหาลีท้าวสักกะจอมเทพทรงคิดเนื้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวสหัสไนมหาลีท้าวสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชัมบดีมหาลีท้าวสักกะจอมเทพเสวยราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าเทวานมินทะมหาลีท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะวัตบท7ประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต4. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิดยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีมหาลีท้าวสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนได้สมาทานวัตบท7ประการนี้ครบบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบท7ประการจึงได้เป็นท้าวสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงส์กล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์ครอบงำความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัตบุรุษตติยะเทวสูตรที่3จบ

4. ทลิทสูตรว่าด้วยผู้ขัดสนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงราชคฤห์นี้เองได้มีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้แต่เขายึดมั่นศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่เราประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเทพบุตรองค์นั้นรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศได้ยินว่าในการครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเทพบุตรองค์นี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านทั้งหลายอย่ากล่าวโทษต่อเทพบุตรนี้เลยเทพบุตรนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในการก่อนยึดมั่นศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพเมื่อทรงยินดีกับพวกเทพชั้นดาวดึงจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลงามเป็นศีลที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมทลิทสูตรที่4จบ

5. รามะเนยกะสูตรว่าด้วยสถานที่น่ารื่นรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสถานที่เช่นไรหนอเป็นสถานที่น่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระคาถาว่าอารามอันวิจิตป่าอันวิจิตสระโบกรณีที่สร้างอย่างดียังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบหกแห่งภูมิสถานอันน่ารื่นรมของมนุษย์พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านหรือเป็นป่าเป็นที่ลุ่มหรือเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมรามะเนยกะสูตรที่ห้าจบ

6. ยัชฌมานสูตรว่าด้วยการบูชาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานที่ให้แล้วในที่ไหนมีผลมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้ปฏิบัติดีสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผลทานที่ให้แล้วในพระสงฆ์มีผลมากยัชฌมานสูตรที่6จบ

7. วันธนาสูตรว่าด้วยการถวายบังคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันขณะนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวสหัมบดีพรหมเสด็จเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับได้ประทับยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงครามแล้วทรงปลงภาระลงแล้วผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจารึกไปในโลกอันหนึ่งดวงพระทัยของพระองค์หลุดพ้นดีแล้วเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นท้าวสหัมบดีพรหมตรัสค้านว่าจอมเทพพระองค์ไม่ควรถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้เลยแต่ควรจะถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจารึกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงแสดงธรรม

8ปฐมสักกะนมัสสนสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับมาตาลีสังคหกะเทพบุตรว่าสหายมาตาลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมาตาลีสังคหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราสาททรงประนมมือนอบน้อมทิศใหญ่ทั้งสี่ด้วยดีครั้งนั้นมาตาลีสังคหกะเทพบุตรได้กราบทูลท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้จบไตรเพศกษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้ามหาราชทั้งสี่และทวยเทพผู้มียศชั้นไตรทศย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่ท้าวสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้จบไตรเพศกษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดท้าวมหาราชทั้งสี่และทวยเทพผู้มียศชั้นชาวไตรทศย่อมนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยธรรมมาตาลีเรานอบน้อมคฤหัสถ์และนักบวชเหล่านั้นมาตาลีสังคหกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้าวมัควาสุชัมปดีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนอบน้อมทิศทั้งสี่เสด็จขึ้นราชรถกลับไปปฐมสักกะนมัสสนสูตรที่8จบ

9ทุติยสักกะนมัสนะสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของท้าวสักกะสูตรที่2เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับมัตตลีสังคหกะเทพบุตรว่าสหายมัตตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมัตตลีสังคหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถม้าซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่เท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดได้ทราบว่าครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราสาททรงประนมมือนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอยู่ครั้งนั้นมัตตลีสังคหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่ท้าววาสวะเทวดาและ

มนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระองค์เท่านั้นข้าแต่เท้าสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตรัสตอบว่ามาตาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดาผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยมาตาลีบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมาตาลีบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะก้าวล่วงอวิชชาได้แต่ยังเป็นพระเสขะอยู่ยินดีในธรรมอันเป็นเครื่องปราศจากการสั่งสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมบุคคลเหล่านั้นมาตาลีสังคหกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้าวมคควาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นราชรถกลับไปทุติยสักกะนมัสสนสูตรที่9จบ

10. ตติยะสักกะนมัสนะสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่3เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสกับมาตลีสังคหกะเทพบุตรว่าสหายมาตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมาตลีสังคหกะเทพบุตรทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดได้ทราบว่าครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราสาททรงประนมมือนอบน้อมภิกษุสงฆ์อยู่ครั้งนั้นมัตตลีสังคาหกะเทพบุตรได้ทูลถามท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่านรชนผู้นอนทับกายอันเปื่อยเน่าเหล่านี้นอบน้อมพระองค์เท่านั้นพวกเขาจมอยู่ในซากศพเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความหิวและความกระหายข้าแต่ท้าววาสวะเพราะเหตุไรหนอพระองค์จึงทรงโปรดปรานท่านผู้ไม่มีเรือนเหล่านั้นขอพระองค์ตรัสบอกมารยาทของฤาษีทั้งหลายข้าพระองค์ขอฟังพระดำรัสของพระองค์พระเจ้าค่ะท้าวสักกะตรัสตอบว่ามาตลีเราโปรดปรานมารยาทของท่านผู้รู้ที่ไม่มีเรือนเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในบ้านที่ท่านจากไปบุคคลผู้จะเก็บข้าวเปลือกของท่านเหล่านั้นไว้ในช้างก็ไม่มีจะเก็บไว้ในหม้อก็ไม่มีจะเก็บไว้ในกระเช้าก็ไม่มีท่านเหล่านั้นมีวัดงามแสวงหาอาหารที่ผู้อื่นทำเสร็จแล้วเยียวยาอัตภาพด้วยอาหารนั้นท่านเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์กล่าวคำสุภาษิตเป็นผู้สงบประพฤติสม่ำเสมอมาตลีพวกเทวดายังโกรธกับอสูรและสัตว์เป็นอันมากยังโกรธซึ่งกันและกันเมื่อเขายังโกรธกันแต่ท่านเหล่านั้นไม่โกรธดับความโกรธเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนเมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่นท่านเหล่านั้นไม่ถือมั่นมาตลีเราจึงนอบน้อมท่านเหล่านั้นมาตลีสังคหกะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้าวมัควาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงนอบน้อมภิกษุสงฆ์เสด็จขึ้นราชรถกลับไปตติยะสักกะนมัสนะสูตรที่10จบวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมเทวสูตร 2. ทุติยเทวสูตร 3. ตติยเทวสูตร 4. ทลิทธสูตร 5. รามเนยกะสูตร 6. ยัชฌมานสูตร 7. วันธนาสูตร 8. ปฐมสักกะนมัสสนสูตร 9.ทุติยสักกะนมัสสนสูตร 10. ตติยสักกะนมัสสนสูตร

3ตติยวรรคหมวดที่3 1คตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกท้าววาสวะพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคตวาสูตรที่หนึ่งจบ

2. ทุพพนิยสูตรว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพรรณไม่งามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพได้ยินว่าณที่นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏยักษ์ตนนี้มีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพพวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าดูน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับได้กราบทูลท้าวสักกะจอมเทพดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอประทานวโรกาสยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของพระองค์ได้ยินว่าณที่นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏยักษ์ตนนี้มีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งน่าชมและน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ยักษ์ตนนั้นคงเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่ทีเดียวพระเจ้าค่ะภิกษุทั้ง

ายครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปหายักษ์ผู้มีความโกรธเป็นอาหารนั้นจนถึงที่อยู่แล้วประนมมือไปทางที่ยักษ์ตนนั้นอยู่ประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านผู้นิรทุกข์เราคือเท้าสักกะจอมเทพท่านผู้นิรทุกข์เราคือเท้าสักกะจอมเทพภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับมีผิวพรรณไม่งามและต่ำเตี้ยยิ่งกว่าเดิมยักษ์ตนนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามและต่ำเตี้ยยิ่งกว่าเดิมแล้วได้หายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพประทับนั่งบนที่ประทับของพระองค์แล้วเมื่อจะทรงทำให้พวกเทพชั้นดาวดึงส์ยินดีจึงตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่ถูกโทสะกระทบกระทั่งเป็นผู้ที่ใครๆจะชักนำไปไม่ได้ง่ายเราไม่โกรธใครมานานแล้วความโกรธไม่ฝังอยู่ในใจเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบและคำไม่ชอบเป็นอันขาดเราเห็นประโยชน์ตนจึงบังคับตนได้ทุพพันนิยสูตรที่สองจบ

3. สัมภริมายาสูตรว่าด้วยมายาของจอมอสูรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวเวปจิตติจอมอสูรเจ็บไข้ได้รับทุกข์เจ็บไข้หนักครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมท้าวเวปจิตติจอมอสูรถึงที่อยู่ตรัสถามถึงความเจ็บไข้ท้าวเวปจิตติจอมอสูรเห็นท้าวสักกะจอมเทพกำลังเสด็จมาแต่ไกลเทียวได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพขอจงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าท่านท้าวเวปจิตติขอเชิญบอกมายาของจอมอสูรให้ข้าพเจ้าทราบก่อนท้าวเวปจิตติกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้ายังบอกท่านไม่ได้จนกว่าจะได้สอบถามพวกอสูรดูก่อนลำดับนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรสอบถามพวกอสูรว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเราจะบอกมายาของจอมอสูรให้ท้าวสักกะจอมเทพทราบพวกอสูรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์อย่าตรัสบอกมายาของจอมอสูรแก่ท้าวสักกะจอมเทพเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าวเวปจิตติจอมอสูรได้กล่าวกับท้าวสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าท่านท้าวมขวาสุชัมบดีเทวราชบุคคลผู้มีมายาย่อมเข้าถึงนรกครบ100 ปีเหมือนจอมอสูรฉะนั้นสัมภริมายาสูตรที่3จบ

4. อัจฉริยสูตรว่าด้วยโทษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุสองรูปได้โต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินครั้งนั้นภิกษุผู้พูดล่วงเกินนั้นขอโทษในที่อยู่ของภิกษุนั้นแต่ภิกษุนั้นไม่ยกโทษให้ลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินลำดับนั้นภิกษุผู้พูดล่วงเกินขอโทษในที่อยู่ของภิกษุนั้นแต่ภิกษุนั้นไม่ยกโทษให้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลสองจำพวกนี้คือ1ผู้ไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษ2ผู้ไม่ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษคนพาลสองจำพวกนี้แล

แลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตสองจำพวกนี้คือ 1. ผู้เห็นโทษว่าเป็นโทษ 2. ผู้ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษบัณฑิตสองจำพวกนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงยังเทพชั้นดาวดึงให้พลอยยินดีณเทวสภาชื่อสุธรรมมาจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าขอความโกรธจงตกอยู่ในอำนาจของท่านทั้งหลายขอความเสื่อมคลายในมิตรธรรมอย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ติเตียนผู้ที่ไม่ควรติเตียนและอย่าได้พูดคำส่อเสียดเลยความโกรธเป็นดุจภูเขาย่ำยีคนเลวชนนี้แลอัจฉยสูตรที่4จบ

5อโกทสูตรว่าด้วยความไม่โกรธข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงทำให้เทพชั้นดาวดึงยินดีณเทวสภาชื่อสุธรรมมาจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าความโกรธอย่าได้ครอบงำท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อความโกรธเป็นดุจภูเขาย่ำยีคนเลวฉะนี้แลอโกทสูตรที่5จบวรรคที่3จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. คัตวาสูตร 2. ทุพพนิยสูตร 3. สัมภริมายาสูตร 4. อัจฉยสูตร 5. อโกทสูตรพระสูตรว่าด้วยเท้าสักกะ5สูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วสักกะสังยุตจบบริบูรณ์สคาทวรรคที่หนึ่งจบ

รวมสังยุตที่มีในสคาทวรรคนี้คือ 1. เทวตาสังยุต 2. เทวปุตตะสังยุต 3. โกศลสังยุต 4. มาระสังยุต 5. ภิกขุณีสังยุต 6. พรหมสังยุต 7. พราหมณสังยุต 8. วังคีสะสังยุต 9. วนสังยุต10. ยักขะสังยุต 11. สักกะสังยุต สคาทวรรคสังยุตจบบริบูรณ์

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ยืนไม่หักคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หักคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้า1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าว2ก้าวไปช้าก้าวไปช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าใจเย็นๆแล้วก็2ก้าวไปก้าวไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกต้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ับไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้าย กด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
2: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีส

ติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติประฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็ว

0: บางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสักเจ็ดวันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดกลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมาวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรม รมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมพันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาะแว้งปิชาริษยาเบียดเบียนชิงดีชิงเด่นจะแย่งกันคนละขั้นสองขั้นอะไรอย่างนี้ก็มาจากแย่งอามิสสุขแล้วก็วิธีการเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นในวงการในสังคมโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่ถ้าทำด้วยเล่ห์ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าเอาด้วยกลไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยมนเอาด้วยมนไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรเงี้ยคือต้องใช้เล่ห์กลแต่คนสมัยนี้ก็มีความต้องการอมิสสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนสมัยก่อนเพียงต้องการข้าวน้ำบ้านยานพาหนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการมากกว่าเดิมต้องการบ้านไม่ใช่บ้านธรรมดาต้องบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องการห้องแอร์ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือคอนดิชันอะไรอย่างดีมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถเก๋งคันงามๆแล้วก็มีบางคนก็ต้องการภรรยาคน2คน3คนอะไรให้มันใหม่ถึงมากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยนี้วงจรทางการดิ้นรนของคนรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนมากเพราะต้องการอมิสสุขการที่ต้องการอมิสสุขทำให้คนเราหลงเกิดความทะยานอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามวิ่งแสวงหาคือเอารัดเอาเปรียบกันก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิสสุขนี่คืออะไรอมิสสุขนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ต้องการให้มาเป็นอารมณ์คือให้ใจเป็นสุขการที่เราได้รูปมาเมื่อเราขาดธรรมะเราก็มองเห็นรูปนั้นเที่ยงการได้เสียงมาเราก็คิดว่าเสียงนั้นเป็นของที่ไพเราะได้กลิ่นมาก็นึกว่ากลิ่นนั้นจะต้องมั่นคงมีหอมหวนได้รสมาเราก็แสวงหาที่เป็นรสชาติที่เป็นอร่อยแต่แท้ที่จริงสุขพวกนี้คืออมิสสุขสุขที่ไม่ยืนยาวนานอยู่ได้บางทีก็เช้าชั่วเที่ยงจะอยู่ยึดครู่พักเดียวเช่นความหอมก็เป็นพักเดียวอร่อยก็เพียงนิดเดียวนุ่มนิ่มก็เป็นเพียงสัมผัสแล้วก็หายไปหรือรูปสวยเดี๋ยวก็จางหายไปเหมือนอย่างเราจะแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่งเสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็ต้องอาบน้ำล้างความสวยออกไปอีกคือก็เรียกว่ามันก็หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่ว่ามันจะดีอยู่ตลอดไปได้ฉะนั้นเรียกว่าอามิสสุขสุขที่อิงอามิสก็คือคนกำลังแสวงหาอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เคยเอาธรรมะมาพิจารณาเลยว่าสุขนี้เป็นของจริงหรือเปล่าดังนั้นสุขวัตถุคือแก้วแหวนเงินทองได้มาก็ต้องเป็นจับจ่ายแล้วก็ดิ้นรนหาอยู่ทุกวันสุขอิงอามิสไม่เป็นของเที่ยงเลยสุขในลาภสุขในยศสุขในแสวงหาชื่อเสียงพวกนี้ถ้าหากว่า

เรามีชื่อเสียงคนก็สนใจเราถ้าเราไม่มีชื่อเสียงคนก็ไม่สนใจเราถ้าเกิดมีใครนินทาเราเราก็เสียใจถ้าใครมีการสรรเสริญยกย่องเรามากเราก็ชอบใจคือมันขึ้นอยู่กับว่าทุกข์กับสุขนั้นตามกันไปไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่อะไรเป็นของแน่นอนฉะนั้นเราก็ให้พิจารณาถือเราไม่มีความสุขอย่างเขาแต่ให้คิดจะนาปรงว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาได้ของไม่เที่ยงไปอยู่ในตัวเขาเช่นเขาได้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนอย่างคนสวยเนี่ยประกวดนางงามได้นางงามสวยมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยแต่พอไปถึงวัยถึง5 6 10 70เนี่ยความงามของเขาสู้เด็กรุ่นก็ไม่ได้เขาจะต้องแพ้ความงามของตัวเองเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขาเคยได้ความสวยมากแต่เขากลับได้ความน่าเกลียดที่สุดในร่างกายของเขาถ้าเขาหลงว่าเขาสวยอยู่เสมอไปเขาจะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตเพราะความสวยนั้นไม่จริงเขาจะสู้กับเด็กขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้พอเขาแก่ถึง 6-70 พอร่างกายของเขานั้นจะไม่มีอะไรความสวยงามที่เป็นนางงามโลกนางงามนั้นจะไม่เหลืออยู่ในตัวเขาเลยมีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บความปวดที่สุดเขาก็คือความตายพัดพรากจากรูปนั้นไปอันนี้แหละที่ว่าอมิตสุขที่คนเราแสวงหาความสุขในเนื้อหนังในเนื้อหนังในร่างกายแต่แท้ที่จริงของพวกนี้เป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขไม่อิงอามิตรนิรามิสุขนี้ปราศจากทุกข์ยกทุกข์ออกจากใจเช่นความโกรธความเกลียดความรักความชังความอิจฉาริษยาความให้ร้ายผู้อื่นความมองคนอื่นในแง่ไม่ดีการฟังคนในแง่ร้ายการมองคนในแง่ร้ายจะไม่มีกับผู้เข้าถึงนิรามิสุขพอเข้าถึงธรรมธรรมดับทุกข์คือธรรมของอริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาวาจาที่คนรู้จักกลั่นกรองใจตัวเองให้พูดแต่คำไพเราะไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาให้ร้ายไม่พูดนินทาผู้อื่นไม่พูดเสียดสีผู้อื่นอันนี้คือว่าคำนี้ถ้าใครได้ไปใช้แล้วก็ถือว่ากลั่นกรองมาจากความสุขจากใจแต่คนเราที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะออกมาเห็นชัดเลยว่าคนนั้นมีใจอย่างไรพูดว่าคนโน้นพูดว่าคนนี้พูดติเตียนคนโน้นพูดติเตียนคนนี้พูดให้แต่คนอื่นเลวคนอื่นชั่วให้คนอื่นวิบัตินั่นคือออกมาจากใจที่เป็นทุกข์แต่วาจาที่พูดแล้วให้คนอื่นสบายใจชมคนอื่นตอนหน้าและรับหลังก็ดีไม่เบียดเบียนใครในใจนั้นแสดงออกมาจากวาจาหมดไม่ติฉินนินทาไม่ให้ร้ายผู้อื่นมองอะไรเป็นไปตามความจริงคือมองโลกในแง่ดีเพราะนำธรรมะมาใช้ในใจบุคคลนั้นจะทำให้ใจบุคคลนั้นมีความสุขและก็แสดงออกมาวาจาข้อวาจาก็ปราศจากโทษผู้ฟังจะได้รับความสุขมากในเมื่อผู้พูดนั้นมีเมตตาธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่ความอิจฉาริษยาในใจฉะนั้นนิรามิสุขสุขที่อิงธรรมะเนี่ยคือต้องเอาใจเป็นหลักใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรหยุดไม่มีจุดยืนของใจตัวเองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักอิ่มคนไม่รู้จักพอแต่เมื่อใจของเรามีความสุขสงบแล้วใจเราจะรู้จักอิ่มจักพอได้ทันทีอิ่มกายนั้นก็เรียกว่าอิ่มอามิสสุขอิ่มใจก็เรียกว่านิรามิสุขเย็นกายเขาเรียกว่าเหมือนเรามานั่งในห้องแอร์ในเย็นกายเขาเรียกว่าอามิสสุขออกไปข้างนอกก็ร้อนตากแดดก็ร้อนอามิสสุขนี้เย็นชั่วครู่ชั่วยามยามเข้าห้องแอร์ก็เย็นออกนอกห้องแอร์ก็ร้อนแต่นิรามิสุขเย็นใจนั้นอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นออกไปตากแดดใจก็เย็น

ครจะด่าใครจะว่าไงไม่โกรธตอบนั่นคือนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงแอร์ไม่ต้องอิงอากาศที่จะอยู่ในที่ใดแต่ใจก็เย็นเรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจหรือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจเย็นทั้งกายทั้งใจนั่นมีความสุขมากคนที่ใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนคนที่อยู่ใจร้อนอยู่นอกห้องก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจเราร้อนแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เราเขาทำให้เราไม่สบายใจก็ใจร้อนไอ้ใจร้อนตัวนี้ไม่มีใครจะแก้ได้พระเจ้าท่านบอกไฟโทสะไฟกองนี้ที่เผาไหม้ใจมนุษย์ให้เราร้อนต้องเบียดเบียนเข็นฆ่าชิงดีชิงเด่นกันทุกวันนี้เพราะใจมีไฟอยู่ดวงหนึ่งคือโทสะแล้วก็มาเติมเชื้อเข้าไปอีกใจคือโมหะความหลงไม่รู้จากการปลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเรามีแต่ความหลงเขาเรียกว่าใจมีความร้อนผ่าให้ไหม้วนอยู่ความโมหะนี่ก็เป็นไฟดวงหนึ่งที่เผาไหม้ตลอดเวลาเรียกว่าไฟสมขอนเย็นข้างนอกแต่ร้อนข้างในไฟโลภไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟนี่แหละที่ทำให้คนเราปราศจากนิรามิสุขมันจะเผาร้อนอยู่ในดวงใจคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะใจร้อนคนไม่มีสมาธิจะใจร้อนคนไม่มีปัญญาที่กำจัดความหลงตัวเองได้จะใจร้อนฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาหาธรรมะคือมารู้จักทางสงบทางปฏิบัติเขาเรียกว่ารู้จักนิรามิสุขสุขนี้ที่จะสุขเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือว่าทำใจให้ว่างทำตรงไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้พูดคิดนึกก็ได้ทำใจไม่ให้โกรธทำใจไม่ให้กังวลทำใจไม่ให้เล่าร้อนนั่นคือเรียกว่านิรามิสุขคือทำใจให้เข้าถึงนิพพานคือว่างที่ใจถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องหาความสุขในโลกนี้ไม่มีให้เราได้เลยถือเราจะมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเราร้อนก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะสุขที่ไหนมันสุขที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่สุขที่กายกินอิ่มแต่ใจไม่อิ่มทำไงใจยังอยากใจยังโลภอยู่ก็แสดงว่าอิ่มแต่กายแต่ใจยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ยังไม่อิ่มยังอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่นแหละความอยากตัวนั้นเป็นตัวทำให้ร้อนใจท้องอิ่มแต่ใจมันยังหิวอยู่จึงได้ว่ากายเย็นแต่ใจยังร้อนอยู่เช่นอย่างเรามานั่งอยู่ในห้องทำงานเราเนี่ยหรือนั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือนั่งอยู่ในรถเนี่ยแต่ใจเราไม่ตรงไม่สมความปรารถนาตรงที่เขาทำกับเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ในรถก็ร้อนรถติดก็ร้อนยิ่งกลางวันแดดจะจัดยิ่งร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะใจมันร้อนตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าทำไงจะเป็นการดับไฟร้อนได้พระองค์จึงว่าต้องฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกมหาสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมท่านบอกนี่วิธีดับร้อนดับที่กายดับที่เวทนาดับที่จิตดับที่ธรรมเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงกายว่ากายของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ในสภาพอย่างใดเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้การกินเดินนั่งนอนในอาการ32ของเรานี้เราจะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆหยุดเรื่องฟุ้งซ่านจิตที่เคร่งเครียดทั้งหลายมันก็จะมาจับอยู่กับกายตัวเองแล้วก็เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนารู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ใจสุขใจรู้ว่าตัวเองกำลังวางเฉยไอ้ตรงเวทนา3นี่คนเราไม่รู้ก็ไม่มีวิธีดับทุกข์ได้เพราะเป็นของละเอียดอ่อนต้องเข้าถึงหลักสติกำหนดกายตามความเป็นจริงเมื่อกำหนดกายตามความเป็นจริงก็จะเข้ารู้ถึงเวทนาสามสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจนั่นคือเวทนาที่ทำให้ใจเราเสวยสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือคนที่มีใจอย่างนี้ทุกคน
เมื่อเราเข้าไปรู้ถึงธรรมข้อนี้แล้วเราจะรู้วิธีดับเมื่อมันเกิดขึ้นพอใจเราก็เฉยไม่พอใจเราก็เฉยโกรธเราก็เฉยใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยใครมาชมเราให้หลงว่าดีเราก็เฉยเราไม่คล้อยตามถ้ากล่าวว่าคล้อยตามเราก็ถูกหลอกถูกลวงได้เมื่อเรามีกำหนดการรู้จิตของเราเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือเบรกไว้อยู่ใครมาโยโยนให้เราเกิดโทสะเราเบรกไว้ได้เขาเรียกว่ามีเบรกอยู่ในตัวเราในใจเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตรงนี้สำคัญมากที่สุดคนเราจะหลงเพราะจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกิดมานี่เรายังไม่เคยดูใจเราเลยนอกจากผู้ใฝ่ธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ใจตัวเองแต่คนทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยแม้จะเรียนจบชั้นระดับไหนก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองแม้จะเรียนจบจิตวิทยาชั้นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่เคยดูใจตัวเองไปเรียนดูใจคนอื่นแต่รู้จักว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงแต่ไม่เคยมองเห็นความโกรธตัวเองได้เลยไม่เคยปลดทิฏฐิมานะไม่เคยปลดตัวตนออกจากใจตัวเองได้เลยเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจึงพิจารณาจิตตัวเองให้เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราที่มันสั่งออกมาข้างนอกเนี่ยพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือพูดดีทำดีมันมาจากจิตดวงนี้ที่เราตามไม่ทันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมมาที่ตัวเองศีลสังวรเรามีศีลแค่ไหนมาสำรวมมาที่กายเราที่ใจเราว่าเราก็รักษาศีลข้อใดเช่นสมมติเราเป็นหนุ่มเนี่ยเรามีภรรยาแล้วเราเจอสาวสวยแม้มันเดินมานั่งเบียดเราเงี้ยเรามีศีลสังวรเรามีศีลนะเรามีศีลข้อกาเมเราจะร่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลสังวรเราก็ระงับใจไม่ยินดีได้ยินดีเฉพาะในภรรยาตนเงี้ยหรือเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเงี้ยแม้มันน่ากินจริงๆนะอันนั้นก็อร่อยนี่ก็แต่เราก็ต้องศีลสังวรเรามีศีลนะกินเหล้าแล้วจะมีโทษกับชีวิตเราในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้จะตามมาข้างหน้าอีกเยอะอะไรเงี้ยพอเราศีลสังวรก็ตัดกรรมอันนี้ได้ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยให้เสียเงินเนี่ยพอเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาใครทำไม่ดีเราก็วางเฉยใครพูดไม่ดีเราก็วางเฉยการสำรวมกายวาจาใจก็เรียกอินทรีย์สังวรศีลสังวรแค่ศีล5แล้วก็สำรวมใจเราได้นี่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นรู้จักวิธีดับทุกข์วิธีจักรู้จุดยืนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรพุทธเจ้าสอนให้บรรดาอุบาสกบาสิกาพุทธศาสนิกชนเนี่ยหาความสุขที่ไหนแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนเราจะน้อมโอปนิโกน้อมมาได้เลยว่าอ๋อความสุขอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือสํารวมอยู่ที่ตัวเราว่าเราควรจะระงับอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะต้องหยุดพอเรามีเข้าถึงหลักทิฏฐธรรมเราก็หยุดยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อจิตตานุปัสสนาเราตามดูจิตเราได้กินก็รู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดนึกรู้จิตอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องไปกักตัวเองเดี๋ยวต้องไปกลับตัวเองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งสงบจิตดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วคอยตามดูจิตตัวเองอย่างที่วัดสังฆทานนั้นไปใช้เวลา7วัน15วันดูจิตตัวเองแล้วเห็นพอไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบแล้วไม่พูดคุยใครเราจะเห็นจิตตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ระมิดระวังวาจาเพราะอยู่คนเดียวเราจะรู้จิตตัวเองพออยู่หลายๆคนเราจะพูดออกมาตามอารมณ์ตัวเองบางครั้งก็พูดดีไม่ดีบางครั้งก็เพ้อเจ้ออย่างเงี้ยบางครั้งก็พูดคนอื่นไม่สบายใจมันจะออกมาตามในสถานที่ที่เราอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะปรากฏอยู่อย่างเดียวเราก็ตามดูจิตของเราเรื่อยพอตามรู้จิตมันจะยืนอยู่เรื่อยพอเห็นจิตมันหยุดพอไม่เห็นจิตมันเกิดพอเราไม่รู้ความคิดเราความคิดเราคิดเรื่อยไปเลยเพราะมันหลงพอเราเห็นจิตเราปุ๊บจิตจะหยุดคิด
แต่ถ้าคนเราที่ไม่เห็นจิตตัวเองนี่เนี่ยคือจิตมันสั่งมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขารให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นกายสังขารให้กระทำกายเป็นบุญเป็นบาปเป็นมโนสังขารปรุงให้พอใจไม่พอใจอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตสังขารนี้แล้วก็หยุดความคิดได้เลยเช่นโยมทำอานาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เรียกว่าเราควบคุมสติเรามีเมื่อมีสติควบคุมนี้แล้วจิตก็หยุดคิดพอคิดอะไรเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันจะปรากฏอยู่ในใจเรื่อยๆพอเรารู้เมื่อไรมันก็สงบมันนั้นรู้เมื่อไรก็หยุดคิดได้มันนั้นฉะนั้นแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเรารู้ทันจะดับได้ทันทีบุคคลที่ตามดูจิตตัวเองจะเป็นคนโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นอิจฉาทิฐิยาใครไม่เป็นมองแต่โลกในแง่ดีเพราะรู้ใจตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เรานี่ในหลักสติปัฏฐาน4เมื่อรู้จิตตานุปัสสนาปฏิปทาก็พิจารณาจิตของเราตลอดวันเลยถ้าเราจับได้จะเห็นทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำการงานไปไหนมาไหนก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้แล้วดับถ้าไม่รู้แล้วเกิดถ้าไม่รู้แล้วหลงถ้ารู้แล้วเป็นวิชาดับความหลงได้เมื่อไม่หลงก็ไม่มีความร้อนในหัวใจเราก็เย็นสงบก็เป็นธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็ไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่อาศัยกันอยู่แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นผู้อาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนรถคันหนึ่งตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเหมือนเจ้าของที่จะขับขี่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไปให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในพุทธศาสนาเราก็ควรนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะศึกษาได้รู้ไหมอย่างนี้หรือเราจะไม่ต้องการรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกและพระองค์จึงผ่านปฐมฌานจนถึงฌาน4และพระองค์ก็ถอนจากฌาน4เนี่ยมาเจริญวิปัสสนาเห็นจิตรู้จิตปรองอยู่ตลอดเวลาจนถึงข้อความดับคือเรียกว่านิโรธสัตว์จิตปรองจึงถูกตกแต่งให้ว่างปราศจากความคิดได้ก็เพราะเข้าไปรู้จิตใจของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องจิตนะพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอนุสัยกิเลสของพระองค์แล้วกำจัดสิ่งที่นอนเนื่องในหัวใจตัวเองนี้หมดไปเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะเอาความสุขได้นี้เราต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้เมื่อเราจะมาดับร้อนได้เข้ามาห้องแอร์จะเย็นอย่างเงี้ยเราจะดับร้อนใจได้เราจะต้องเข้าถึงใจเราถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิในใจเราดับความร้อนใจไม่ได้ชีวิตนี้ไม่พบความสุขมีความคิดปั่นป่วนเครียดตึงวุ่นวายปัญหาสับสนไม่เคยแก้ได้เลยเพราะใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็นยังไงจึงไม่รู้เป็นยังไงจึงแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันใจเราไม่ทันอารมณ์เช่นเราโกรธไปเสร็จแล้วก็โกรธอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือเราไม่รู้ทันอารมณ์แต่ถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้เราต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เลือกความรู้ของคนเลือกบุคคลที่ว่ามีสติที่จะมาปฏิบัติได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนธรรมะชั้นสูงเราจึงจะรู้ลึกซึ้งของศาสนาทุกคนรู้ได้คนจะรู้มากรู้น้อยแต่ก็ขอให้รู้เรื่องการทำใจตัวเองได้บุคคลนั้นเข้าถึงวิธีดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ใจเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนโยมฉะนั้นอนิลามิสุขสุขที่อาศัยอิงทางใจคืออาศัยให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราไม่วุ่นวายบ้างเราก็พบความสุขแต่ถ้าเราดิ้นรนหาความสุขทางโลกเนี่ยเช่นกินเดินนั่งนอนหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกมาจนพร้อมแล้วนั่นเขาเรียกว่าสุขต้องอิงอมิตรสิ่งพวกนั้นเป็นของต้องแตกสลายไปจากเราก่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นของอยู่มั่นคงอะไรเลยถ้าเราจะอยู่กับคนที่เราให้มีความสุขสักคนเนี่ยเราจะอยู่กับคนใด
ถึงจะมีความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะ

0: ที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเราเข้าใจเขาโดยบุคคลที่สามารถจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเมื่อเรามีภรรยาสักคนเนี่ยตามหวงเราตลอดไปไหนก็ตามหวงกลัวจะไปมีเมียน้อยมามืดค่ำก็คอยคิดบัญชีเรื่อยไปไหนมาไปกับใครไปอะไรเราจะไม่มีความสุขเลยในเมื่อเขามาอย่างนั้นหรือถ้าเรามีสามีสักคนสามีก็คอยคิดบัญชีเราเรื่อยใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นยังไงไปไหนมาไหนจะต้องจู้จี้จ้ำชัยเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่มีธรรมะเมื่อหญิงไม่มีธรรมะชายไม่มีธรรมะเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่เข้าถึงจุดไม่รู้ใจตัวเองตัวเองได้พูดอะไรไปกับเขาบ้างทำอะไรไปกับเขาบ้างแล้วเขาพอใจแค่ไหนเราไม่พอใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้จะหาความสุขที่ไหนได้เนี่ยเมื่อเรามาเป็นชาวพุทธใจตัวเองยังหยุดให้สงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบได้ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้หยุดก่อนให้สงบก่อนแล้วจึงจะพบความสุขในชีวิตของเราเราจะมีงานมีการมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไงก็มีความสุขได้ตรงหยุดใจเราเย็นได้นี่เองสงบได้เองเราต้องมีหลักของเรามีหลักยืนที่เราต้องอุเบกขาเป็นต้องเฉยเป็นต้องว่างเป็นต้องปล่อยวางเป็นคือไม่ใช่เฉยแบบประเภทไม่มีปัญญานะคืองานทำมาแต่เช้ากลับเย็นไม่ใช่ว่าเฉยมาสายกลับแต่กลางวันไม่ใช่เฉยแบบนั้นเฉยแบบว่าใจเฉยใครจะว่ายังไงในงานนี้ไม่เคยโกรธใครทำงานลูกเดียวไปถึงบ้านภรรยาสามีพวกนั้นก็ไม่โกรธเฉยลูกเดียวแต่ทำทุกอย่างกินข้าวแต่ไม่โกรธนอนไม่โกรธเดินไม่โกรธนั่งไม่โกรธทำใจเฉยแต่ทำงานด้วยใจดีคือไม่ใช่เฉยแล้วมันซื่อบื้อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ต้องมีปัญญาเลยเฉยที่พุทธเจ้าว่านี่คืออัจฉริยะในการเฉยแบบใช้ปัญญาคือรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเฉยรู้ว่าเขาพูดนี่มันไม่ดีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเมื่อวานมันก็พูดอย่างเงี้ยภรรยาแล้วเนี่ยวันนี้มันก็พูดอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยเฉยมันเลยก็รู้ว่ามันพูดไม่จบสามีก็แบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดงี้วันนี้เราก็เฉยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีเหตุผลนายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเมื่อวานก็บ่นเงี้ยตั้งแต่ทำงานมานายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านายเราขี้บ่นแล้วก็เฉยเท่านั้นเองเราเราฉลาดเรามีปัญญาดับความทุกข์ใจได้รู้ว่านายขี้บ่นเราก็เฉยผลสุดทุกข์ใจทุกนายคนเดียวแบกไว้ทั้งสำนักงานเลยเฉยไม่เป็นใช่ไหมแบกไว้ทั้งบ้านแบกไว้ทั้งงานถ้าเราเฉยได้เท่ากับเราเคลียร์ออกหมดทุกอย่างกำจัดทุกทั้งปวงที่หนักอกหนักใจออกไปหมดเหลือแต่สวรรค์สมบัตินิพพานคือใจมีสติอย่างเดียวคือเรียกว่านิรามิสุขสุขปราศจากทุกทั้งปวงคืออิ่มอกอิ่มใจไม่เร่าร้อนในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมของมันยากแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเรามีเงินมากอ่ะทำไงจะนับเงินไหวแต่เราก็ต้องนับให้มันได้เพราะเป็นเงินของเราใช่ไหมถ้าเอามากองให้เต็มห้องทั้งคืนนิยมต้องนับไม่ยอมหลับก็แล้วกันนะไม่นับเงินไม่นับแล้วทุกเช้าก็ไปหมดถ้าสมมติว่าเขามากองให้สมมติว่าอะไรนะโยมนะแต่ว่าเขาเอาเงินมาให้โยมเนี่ยเยอะเลยนับเอานะนับได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ถ้าที่นับไม่ได้จะเอาคืนหมดโยมไม่นอนแน่ถ้าโยมบอกไม่นับอ่ะเขาเอาไปลูกคนเช้าขนไปหมดเลยไม่ได้เลยสักบาทเดียวโยมต้องนับเอาสว่างก็แล้วกันบอกเอานะตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเช้านับเอาหลังจากหกโมงเช้าฉันขนไปหมดจะนับคนเดียวด้วยนะคนอื่นมาช่วยนับไม่ได้นะโยมจะนับไหมโยมก็ต้องนับใช่ไหมไม่นับก็อดแต่ดิใจเราก็เหมือนกันมันนับยากอย่างมันนับยากยิ่งกว่าเงินทองอีกมันรู้ยากแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความสุขเมื่อเงินเนี่ยถ้าเราได้เรามีความสุขเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาสิใช่ไหม แต่ใจเราก็เรารู้แล้วเราก็ต้องเอาแต่เราสามารถรู้ใจเราหน่อยเดียวเราเจอนิพพานเจอความสุขในชีวิตไม่ดีหรอต้องทิ้งทุกอย่างทุกอย่างแล้วไปดูใจอย่างเดียวพอยอมดูใจยอมนะยอมไม่ต้องไปนั่งดูใจสามียอมเลยไม่ต้องไปดูใจนายยอมเลยยอมมานั่งขำคนเดียวทำอะไรเรารู้ใจหมดเลยนายทำอะไรหงุดหงิดงุ่นงานเรารู้ใจทั้งหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้แต่พอข้างหลังเรารู้ว่าสามีต้องการอะไรพูดอะไรเรานั่งดูใจสามีออกหมดเลยพอเรารู้ใจเราแล้วรู้หมดเลยแต่มันต้องมาอยู่ตรงนี้โยมต้องมาเจอมันต้องมารวมที่ใจแต่มันต้องประกอบด้วยองค์นั้นแหละแต่ว่าไม่จริงมันก็คืออันเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทั้งเข้ามารู้จิตหมดรู้เวทนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันลงรู้จิตนั่นเองแต่เราต้องการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเข้าถึงจิตละเอียดอ่อนไม่มีปัญญาเกิดขึ้นผลจากการมีที่จะมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิเข้ามารู้จิตตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราแก้ไม่ได้เลยที่เราจะรู้ธรรมะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉันนี่นะไปเรียนอภิธรรมจบมาแล้วนะก็แต่ก็โกรธทุกวันใครจะยอมรับโยมเดี๋ยวบางครั้งไม่เคยเชื่อกันมาเอ๊ะก็มันโกรธทุกวันจะเชื่อไงได้ที่ย่อๆนะคะที่บอกว่าสามารถอย่างง่ายๆฉบับฉบับนะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะแหมพุทธเจ้าเรียนตั้ง6ปีสร้างบารมีไม่ต้อง4อสงไขยย่อแป๊บเดียวได้พุทธเจ้าก็ย่อให้หมดเลยนะเอาแค่ไม่โกรธใช้ได้แค่ดูย่อๆแปลว่าเวลาโกรธแล้วดูให้รู้ทันใช้ได้เวลาโกรธแล้วเฉยน่าถึงแค่โกรธงั้นก็เฉยไม่พูดเฉยไม่แสดงออกมันจะระเบิดก็ยอมเฉยไอ้เดี๋ยวมันก็ออกอพอหายปุ๊บมันจะออกไปอ๋อโหมันคิดจะด่าเขามันคิดจะไปกระทืบเขาโหตอนนี้มันโกรธมันร้ายจริงสารพัดที่มันจะคิดเราจะย้อนกลับไปดูจิตแล้วนะโหหน้าดูจิตดวงนี้แต่พอหลังเรารู้ทันแล้วก็หลังจะดับไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่แสดงออกก็ต่อไปนี้ก็มีเวลานิดเดียวแค่10นาทีเอานะก็จะให้โยมฝึกจิตกันแต่มันจริงฝึกนี้มันต้องมีการนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแต่นอนโยมไปฝึกที่บ้านแล้วกันพอนอนก็ให้รู้ว่าตัวเองนอนอย่างไรหลับตาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตอนนี้เอาวิธีว่าแค่นั่งแต่ที่จริงเดินเนี่ยจะได้ใช้สมาธิได้มากเลยเวลาเดินนะโยมนะเดินทั้งหมดเป็นขวาเท้าเรานะไปขวามาเดินได้สองอย่างนะสองอาจารย์ขวาปูดเนี่ยทีนี้สมมติเป็นเท้าซ้ายก็เป็นเท้าซ้ายก็ซ้ายโถเดินช้าๆนะต้องเหลือบตาลงแค่2เมตรอย่าไปเอาชื่อมองไกลเหลือบตาลงต่ำแต่ไม่ต้องก้มหน้าเอามือจับประสานกันไว้ขวาโพดใจเย็นๆแล้วก็มากำหนดที่นี่ซ้ายโหนี่เดินช้าๆแต่ถ้าเราเดินเร็วก็พุทโธพุทโธเลยพุทโธเงี้ยแล้วก็เดินแต่นี่ก็เท้าขวาพุทโธเพราะเราเดินทำงานพุทโธไปเรื่อยแบบเดินทำงานนี่เราภาวนาด้วยการเอาคำพุทโธไว้ที่ขวาขาขวาขาซ้ายแล้วสมมติเราจะเดินให้ช้าลงไปอีกเอาแบบหนอขวายางหนอนี่เดิน3จังหวะนะถ้าพุทโธ2จังหวะขวาพุทเนี่ยซ้ายโธนี่2จังหวะแต่ถ้าเดินช้าลงอีกต้องขวายางในจังหวะที่2หนอที่3เนี่ยซ้าย ยัง
1: หน
0: เราเอากิริยาคนเป็นสื่อนำเราสมมติเราเห็นสามีแล้วก็มองสามีเป็นสื่อนำมองสักตัวลูกอย่าไปปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็หลับตาดูลูกพอเห็นลูกก็ลูกคือพยายามเอาสักตัวลูกอย่าไปมองว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองสักตัวลูกนะมองให้มันเป็นธรรมะนิจตวรูปในรูปนี้รูปนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเสร็จหรือปลงไม่ตกใช่ใช่ใช่ใช่ตรงทีเดียวสำเร็จหมดก็พยายามทำสยมคือเราถือว่าฝึกเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองมากเลยการทำใจสงบเนี่ยเป็นการเหมือนปีนขึ้นที่สูงเหมือนพายเรือทวนน้ำแต่ปล่อยใจไปตามโลภโกรธหลงไปรักชังด่าว่าทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องไหลไปตามน้ำแต่ว่ามันจบแล้วมันไม่สงบสุขจบแล้วกลับมาวุ่นวายใจอีกถ้าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราเอาชนะใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราชนะใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะใจเราไม่เถียงใครได้สงบได้รู้สึกมันจะสุขมากในวันนี้แต่เราก็ต้องหันเข้ามาสติปัฏฐาน4คือมาควบคุมใจเรามาควบคุมกายเราเราก็หัดไปวันละ5นาที10นาทีสมมุตินอนหลับแล้วก็หายใจเข้าพุทธใจออกโทจนหลับพยายามปล่อยวางเรื่องราวต่างๆช่างมันเพราะเรามันตอนนี้เราจะหลับแล้วเราจะมาคิดมากไม่ได้แล้วต้องหัดหลับให้เป็นไม่ใช่ว่าเราจะนอนหลับยังมาคิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สิ่งนี้ตายไม่มีเวลาเป็นสุขหรือโยมทุกคนเดียวแบกอยู่คนเดียวฉะนั้นอย่างนี้เราก็เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปแก้พยายามทำไปไม่นานเกินรอหรอกต้องได้สุขต้องได้สงบชีวิตเราก็จะสมหวังได้ในเมื่อเราทำใจได้เพราะตอนนี้เราแบกไว้เต็มไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกมันก็หนักตายสิใช่ไหมเราหลงแบกอะหลงกระทุกซะเต็มเลย6ล้อบอกไม่พอเอา10ล้อ10ล้อไม่พอเอาพ่วงเลยมันพ่วงยังไม่พอบอกจะออกอีกคันนึงกระทุกให้หนักกว่านี้อีกเออเป็นยังไงนักของเราใช่ไหมไม่มีพอโยมถ้าเขาให้โยมแล้วโยมต่อจากกรุงเทพฯเดินเชียงใหม่โยมก็เอาหมดอะสายนี้เป็นของฉันหมดเนี่ยไม่คิดว่าน้ำหนักมันจะลำบากใจไม่คิดหรอกขอให้มันได้มาเลยแต่ถ้าเราคิดว่ามันหนักใจแล้วเป็นทุกข์เราตัดพ่วงทิ้งเลยขนออกเหลือแต่รถเปล่าๆสบายกว่านี้รวยแล้วใจเราก็เหมือนกันนะความคิดเนี่ยมันรถสิบล้อเนี่ยสมัยก่อนแค่สิบล้อนะอยู่นี่มีรถพ่วงเลยนะมีแต่พ่วงสัก3คันได้ก็ยังพ่วงทีนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องใจเนี่ยเราต้องให้มันเบาลงมันหนักทุกวันไม่ไหวนะที่คนเราที่แก่ตัวแล้วจู้จี้ขี้บ่นเรื่องเนี่ยรับภาระหนักจึงกลายเป็นประสาทเสื่อมไปกลายฟุ้งซ่านจู้จี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่นะนางนายเราเนี่ยมาใหม่ๆดีเรียบร้อยแต่พอมารับงานแล้วเขาพูดไม่หยุดเลยคนนี้เห็นใครเครียดไปหมดเลยใช่ไหมพอเคยเป็นนายตอนเป็นลูกน้องดีพอเป็นนายเห็นอะไรเครียดไปหมดเลยเพราะไม่เคยวางงานเพราะไม่เคยปล่อยวางไม่มีธรรมะจะหาความสุขได้ไงโยมจะไปหาความสุขได้ก็ต้องปลดเกษียณโอ้เกษียณไปที่ไหนก็มันก็หมดน้ำยาแล้วน่ะทำอะไรก็ปวดเมื่อยน่ะไปนั่งวัดเนี่ยคน60เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรแล้วไปนอนมากกว่าจะไปช่วยทำอะไรก็หลงลืมไม่ได้เรื่องอะไรตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เวลาชีวิตอยู่นี่เราไม่เคยฝึกใจเราให้ว่างให้สงบเลยอยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาในเวลาจะไปหาความสุขจริงๆก็ไม่มีเวลาอีก
1: ถ้าเกิดมามันรถบรรทุกเลยโยมเขาสร้างมาให้เราเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวแต่มันเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเบนซ์รถ BM อย่างดีมันนะมันยังก็หรูหรามั่งกระทุกคนเบาๆแต่มันไม่ได้อะไรมากก็แต่ว่ามันก็เบาแต่นี่จะไม่เอามันเล็กเกินไปเอามันรถ10ล้อเลยคือคนเราอยากได้มากอะใช่ไหมทำงานถ้ามีใครอยากได้คันเดียวอยากได้2คันคนไหนไม่ได้2คันละอิจฉากันหน้าดูเลยอิจฉาไอ้คนที่ได้2คันก็ถูกนินทาอีกมันไม่มีงานแล้วมันประจบเจ้านายอ่ะกูทำน้ำตายกูไม่ได้จะมาเลียแข้งเลียขานายจนยังได้2คันมีพวกกันก็อ้าวมันก็มีทุกทั้ง2คนไอ้คนได้2คันก็ทุกถูกนินทาถูกมองในแง่ร้ายไอ้คนที่ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นทุกข์เองอีกเพราะมันไม่มีความพอใจคือคนไม่มีธรรมะเป็นของยืนตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาจนได้เรายินดีที่เรามีอยู่เราเป็นคนสันโดษชาวพุทธเป็นคนสันโดษแล้วมีภรรยาเดียวใครสวยไงฉันก็ไม่เอาเขาเป็นของเขาอ่ะใช่ไหมเราใครมีเงินเท่าไรเราก็ไม่อยากได้ก็เงินของเขาสองขั้นก็เป็นของเขาแล้วยังไม่อยากได้คือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากแต่เราก็แก้ได้ถ้าเราคิดจะแก้แต่ถ้าเราไม่คิดจะแก้นะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นงานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ต้องไปเผยแผ่ใครหรอกทำเท่านี้พอแล้วล่ะไม่ต้องไปชวนใครมามากหรอกเดี๋ยวมันไม่สงบไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเอาเท่านี้แหละไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรือพ่วงอีกเป็นรถพ่วงเอ็มพาให้เราหนักใจอ่ะท่านนี้พอแล้วโยมมามากก็วุ่นวายมากอย่าไปโฆษณามาฟังกันเยอะเลยเอาท่านนี้ก่อนเอาให้ดีก่อนนะทำเราให้ดีก่อนใครไม่มาไม่เว้นไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเขามานั่งเยอะเต็มห้องเนี่ยเอาแล้วชักหงุดหงิดแล้วชักแย่งที่นั่งกันแล้วชักไม่สบายแล้วคนนี้ในเมื่อแต่ก่อนมันสบายมันเงียบดีนะอย่างนี้มันชักวุ่นวายแล้วนะเพราะมามากขึ้นคนเรามันเรียกว่าไอ้ไม่กระทุกก็อยากจะกระทุกใช่ไหมคนมาฟังน้อยก็อยากฟังมากมากโฆษณาเงี้ยแต่หารู้ไม่มามากเรื่องมากไม่ใช่มาสงบใช่แต่มาท่านเนี้ยพอแล้วสบายแต่มาอยู่สังฆทานแต่มาอยู่องค์เดียวไม่มีคนถือศีลอยู่คนเดียวต่อมาสบายมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยแกถามอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อไรก็เรื่องเก่าแล้วเนี่ยพอปีที่สองมา8คนทั้งเรื่องมากแล้วคุยก็ต้องคุยให้เท่ากันคุยคนนี้มากเอาแล้วมองแล้วเพ่นเลยเนี่ยมันคุยแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจเอาเลยมา8คนปัญหาเกิด8คนปีเดียวมาคนเดียวต่อมาสบายคุยแต่คนเดียวมาที่สองแปดคนประมาณที่สามเพิ่มมากขึ้นแล้วสิเอาแล้วกันนี้ต้องระวังตัวละโยมต้องวางตัวแล้วคุยใครมากก็ไม่ได้เอาใจใครมากก็ไม่ได้ไปบ้านนี้ไม่ไปบ้านนี้ก็ไม่ได้หาว่าไปแต่บ้านคนรวยอีกเรื่องมากโยมอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำก่อนอย่าไปดึงใครมามากจะเราเหนื่อยทุกวันนี้เอาใจใครไม่ถูกมากันเต็มวัดหมดอาตมาเลยไม่อยากเอาใจใครจะ เราก็ช่วยตัวเองดีกว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะเป็นของลึกซึ้งแผ่นดินนี่ยังดูหนาลึกเท่าไหร่เขายังเจาะไปเอาน้ำมันได้เจาะไปเอาแก๊สได้เจาะไปเอาเพชรอนิจจินดาได้แต่ใจคนเราเนี่ยที่จะเจาะลึกไปถึงหัวใจคนไม่ใช่ง่ายเลยนะว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะเจาะเอาความสุขของเรา
0: ให้ถึงหัวใจที่ลึกว่าให้มีความสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เอาได้ง่ายแค่หัวใจเราเนี่ยเจาะไม่ถึงนะโย

นะใช่ไหมจิตคนนี่เจาะไม่ถึงลึกไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงไอ้แผ่นดินที่ว่ามันยาวหนาต้องหลายพันกิโลหมื่นๆกิโลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาหยั่งกันถึงประมาณกันถูกแต่ใจคนเราเนี่ยต้องทำต้องหยั่งต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาถ้าทำได้แล้วเราก็รู้ทันคนนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนเจ้านายรักเราเราจับติดรู้ใจคนนี้ชอบปลาะชอบเอาใจชอบให้ปลาะเพราะว่าอยู่บ้านเครียดภรรยาไม่เอาใจพอมาทำงานแล้วคนไหนก็เอาใจโอ้ชอบสรรเสริญต่อหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทา

0: ชอบชอบสรรเสริญตอนหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทาไม่เป็นไรอย่าให้รู้กันเป็นลักษณะนายไปงั้นนั่นแหละถูกเขาหลอกนั่นแหละตอนหน้าเขาเอาใจพอโปรดเกษียณเขาจ้างเขาไม่มองเดินเฉยเลยมือก็ยังไม่ไหวเลยถึงนึกนะอ๋อแต่ใจเขาไม่มุ่งไปคนนั้นเลยเขามุ่งไปหานายใหม่ลองดูที่ความจริงของโลกเนี่ยนิรามิสุขอามิสสุขเป็นถึงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะโยมนะเพราะปกติเสียนมันเนี่ยไม่มีใครไหว้เลยนะสงสารแล้วต้องมาสงสารคนนั้นจริงๆเดินเฉยเข้าที่ประชุมไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมเอาเลยอธิบดีนะหัวอธิบดีนะหัวอธิบดีมาปุ๊บเนี่ยโหคนกุฎีกุจอวิ่งกันแจ้นเลยนะแต่ปลดปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้นายโยมอธิบดีคนใหม่นั่งคนต้อนรับคนใหม่หมดคนเก่าเดินไปเดินมาไม่ใครสนใจหรอกเมื่อวานยังวิ่งกันแค่จะอุ้มกันเลยอ่ะแต่วันนี้มาไม่สนใจเลยน่าใจหายนายโยมนะเหมือนผ้าคีริ้วที่เขาเช็ดที่เขาทิ้งแล้วพี่ยังไม่แหมการเขาสวมใส่ก็รู้สึกมันมีค่ามากพอเขาทิ้งแล้วมันหมดค่าเลยผ้าชิ้นนี้มันสวยนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่พอมันเก่าแล้วก็โยนไปเช็ดเท้าเลยฮะอยู่ปากประตูห้องเลยเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะได้หลงว่าอะไรมันเที่ยงอะไรมันแน่นอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้อย่าไปคิดว่าอะไรมันเที่ยงคืนนี้ก็นอนกับเราเขารักเราแต่พอเราไม่มีลมคนหนีไกลเลยก็เป็นออกไปนอกบ้านเลยโอ้ยเมียฉันตายแล้วช่วยนอนเป็นเพื่อนดีแต่เมื่อวานนี่เองมันนอนเป็นเพื่อนไม่ได้เอาตายเลยเฮ้ขมึนแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับเมียกูหรอกไปเถอะแต่พอตายปุ๊บช่วยนอนเป็นเพื่อนดีเมียตัวเองก็กลัวด้วยนะใช่ไหมโยมผมก็ตัวเองก็กลัวอีกฉันไม่รักใครหรอกฉันตายเลยแหละแต่พอตายแล้วหนีเลยกลัวใหญ่ไอ้คนที่กลัวที่สุดคือคนรักเชื่อไหมคนที่กลัวที่สุดที่กลัวที่สุดคือที่สมาสังเกตนะกลัวใครกลัวกลัวมากที่สุดคือภรรยาตัวเองตอนตายแล้วกลัวว่ามันจะมาอีกเป็นผูกพันมากกลัวมากเลยอ่ะขำจริงๆเลยก่อนนี่อุ้ยสองคนไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เอาเธอเอาไปไหนก็ไปเธอหาใหม่ดีกว่ากลัวมากจริงๆนอนไม่หลับกลัวจะมากลัวจะมานอนด้วยแต่ก่อนไม่นอนด้วยคิดถึงความจริงเป็นกันไหมโยมระวังให้ดีนะนอนนอนหมดลมไปแล้วตื่นขึ้นมาตายไม่ไรไม่รู้คนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้คิดไว้ก่อนเรื่องนี้ก็มีใครอยากจะคิดน่ะคิดไม่ให้ตายอย่างเดียวน่ะคิดยังไงจะไม่ให้ตายแต่พระเจ้าท่านไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ตายมันฝืนความจริงต้องคิดว่าตายมันจริงจะตรงความจริงจะได้ไม่หลอกตัวเองจะไม่ได้หลอกคนอื่นต้องคิดว่ามันตายจะคิดว่าต้องพลาดจากกันคิดว่าเราจะต้องปลดเกษียณคิดว่าต้องหมดอำนาจคิดว่าเราจะต้องไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราต้องคิดให้มันจริงแล้วเราจะได้สบายใจจะได้ไม่ฝืนใจใช่ไหมลองเลยเรารักทับตายหวงทับตายเราให้ตายนั่งเฝ้าไม่เอาหรอกต้องมาตายตอนเที่ยงคืนนะโยมโหออกทันทีแล้วไม่ให้กลับถ้าไปตายโรงพยาบาลไม่ให้เอากลับบ้านนะเอาไปวัดเลยเอาไปวัดเลยอย่าเข้าบ้านเลยเสียวิญญาณจะตามมานี่อีกกลัวจะมาหลอกหลอนลูกกลัวลูกจะเห็นอีกบอยเข้าวัดเลยแม่บายแต่ก่อนเนอะไปไงไม่มาบ้านมืดแล้วน่าจะมาบ้านเนอะไปบ้านใครแถลถลายไงแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านก็จริงเราก็ต้องทำใจกันนะของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพบหมดทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเราก็เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันได้ทุก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนอง

0: บุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พร้อมแล้วกราบเสร็จแล้วก็นำพระเพียบลงนะเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งพอจะสวดชลุมเทวดานำไปก่อนยอมรอขึ้นนโมตอนพระหนักนำต่อไปสรัตชา

0: วาชะละทาละวิสเมยะขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาทะโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาน
1: ะโมตัสสะ

0: ย้อนกลับไปหน้าห้าก ัลนิยมาทกุสเลนะยันตัง
1: สันตังปะทังอภิสัมเมจสาโกอุชูจะสุหุชูจะสุวะโจจะสมุทุอนัตติมานิสันตุสะโกจะสุ

ตตโรปุริสัทธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสัท

0: อ่ะข้ามไปหน้า13นะหน้า13บูรพารัสมิงพระพุทธคุณัง
1: บูรพารัสมิงพระธรรมเมตัง
0: บูรพารัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกภัยยังวิวัญชัยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพ

ขันตุทักษิณรัศมิงพระพุทธคุณังทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานังทุกขโลกภัยยังวิวัณชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพ

มิงพระพุทธคุณังปัจจิมรัสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขพยังวิวัญชัยเยสัพพทุกขสัพพสุข

ระพุทธคุณังอุดรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดรรัศมิงพระสังฆานังทุกขโลกภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพ

0: พระพุทธคุณังอิสานรัสมิง
1: พระธรรมเมตังอิสานรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกัพพยัง
0: วิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์

0: ภาวันตุเต
1: อ่านได้แล้วกับบทอธิษฐานจิตถวายพรนะครับพระองค์พรานะเราไม่ข่าวกันนานหลายวันแล้วนะสงการไม่ได้กล่าวเลยอันโยมว่าตามพระกล่าวนำนะรัตนัตยานุภาเวนะ
2: รัตนัตยานุภาเวนะ
1: สัพพปุญญาณเตชะสา
2: สัพพปุญญาณเตชะสา
1: วชิระกิติยาภาสา
2: วชิระกิติยาภาสา
1: ราชธีตาวรังกุรา
2: ราชธีตาวรังกุรา
1: อีคายุกาพลูเปตา
2: อีคายุกาพลูเปตา
1: วันนูเปตาสุเขทิตา
2: วันนูเปตาสุเขทิตาน
1: ิทุขาโหตุนิโสกาน
2: ิทุขาโหตุนิโสกา
1: อโรคาอกุโตพยา
2: โรคาอกุโตพยา
1: เอเตนะสัจวัชเชนะ
2: เอเตนะสัจวัชเชนะ
1: โสติสาโหตุสัพพทาติ
2: โสติสาโหตุสัพพทาติ
1: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
2: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
2: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
1: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
2: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ณเรนทิราเทพยวดี
2: นเรนทิราเทพยวดี
1: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์
2: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน
1: ์มหาวชระราชธิดาม
2: หาวชระราชธิดา
1: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
2: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
1: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
2: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: มีพระชวีวันผุดผ่อง
2: มีพระชวีวันผุดผ่อง
1: ทรงพระเกษมสำราญ
2: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ขอพระองค์จงไร้ทุกข
2: ์ขอพระองค์จงไร้ทุกข
1: ์ไร้โศก
2: ไร้โศก
1: ไร้โรค
2: ไร้โรค
1: ไร้ภัย
2: ไร้ภัย
1: ด้วยสัจวาจานี
2: ้ด้วยสัจวาจานี้
1: ขอความสวัสดี
2: ขอความสวัสดี
1: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
2: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
1: อาศัยพระให้พรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพภูเรนทุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญเพราะว่าสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
3: ่อวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
4: โดย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
5: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่องค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
4: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการภาคเจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
6: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
4: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
7: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
4: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
8: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
9: กยเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนะ

แล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้

0: งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญชนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจาย

ียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาช่วงนี้ตั้งใจนั่งสมาธิกันเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือขวาทับบนมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาพอเยื่อหนังตาชนกันแล้วก็น้อมจิตเพ่งขึ้นไปดูกายว่าขณะนี้กายนั่งสมาธิทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็ทำกายเฉยคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มันนี่กายเราเป็นบุญน่ะทำใจให้เป็นบุญก็น้อมใจตนเองเอามาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางปลายจมูกประคองจิตดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทประคองจิตนิ่งไว้ที่ฐานลมให้จิตเรารู้ลมเข้าให้จิตเรารู้ลมออกแต่สภาวะของลมเขาไม่อยู่แล้วนี่เราพลากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าโพธิ์ดูลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่เราพลากจิตเอามาตั้งอุทิฐานลมจะเรียกว่ากรรมฐานเรายกจิตมาตั้งอุทิฐานลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีจิตเป็นฐานให้จิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพลากจิตให้นิ่งอยู่กับลมเป็นอุบายที่จะทำใจให้เป็นบุญทำใจให้เป็นกุศลเรียกว่าบุญเนี่ยเกิดความใจสบายขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดพรากจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นได้ให้จิตตนเองนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพรากจิตตนเองเพื่อมาตั้งปฏิฐานบุญนี่อารมณ์บุญจะได้ปรากฏเรามีเพียรมีหมั่นยกจิตมาตั้งปฏิฐานก็เรียกว่าอาศัยลมเป็นฐานของจิตอันนี้จิตเรายังไม่ค่อยอยู่จิตเราไปตั้งปฏิฐานอารมณ์คิดนึก
จิตเราจะคิดนึกแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราเห็นอารมณ์จิตเราถูกปรุงแต่งแล้วก็โลคิดอะไรก็โลนึกอะไรก็โลให้จิตเราโลแล้วก็ละอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างเครื่องโลของจิตให้เกิดขึ้นนั้นสภาวะอารมณ์มีสภาวะอารมณ์นี่มีปรากฏอยู่แต่ตัวโลไม่มีมีแต่ตัวไหลไปตามอารมณ์จิตเราไหลไปตามอารมณ์ก็ทำให้จิตแล้วก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ทางใจงั้นที่เราพยายามมาตั้งฐานอาศัยรูปกรรมฐานอาศัยลมอัสสสะปัสสสะเป็นฐานของจิตมีฐานเป็นที่ตั้งขึ้นให้จิตเราอยู่กับภาวนาให้จิตเราคล่องอยู่กับภาวนาอย่าคิดอะไรก็ภาวนากั้นเอาไว้จะนึกอะไรก็นึกถึงภาวนากั้นเอาไว้แทนอารมณ์แทนอารมณ์ปรุงแต่งแทนอารมณ์คิดนึกเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นจิตเราก็คิดอยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทนี่เราก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เมื่อกระแสจิตมานิ่งอยู่กับภาวนาขึ้นทำให้จิตเราได้สัมผัสอารมณ์ใหม่ๆเขาเรียกว่าได้สัมผัสอารมณ์พอจิตเราได้สัมผัสองค์ภาวนาขึ้นทำให้ภาวนาเกิดในใจใจก็เบาใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบนี่อารมณ์บุญเกิดที่เราสร้างบุญให้เกิดขึ้นทางใจทำให้ใจเราได้สัมผัสอารมณ์ความสงบทางใจเกิดขึ้นใจเราก็สบายใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมานั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มันมีอยู่ในใจของเราอาศัยว่าใจเราจะไปเชื่ออารมณ์เราพยายามตั้งอกตั้งใจพลากจิตให้อยู่กับลมเข้าลมออกขยันภาวนาไว้ทำความเพียรชอบเพียรยกจิตตนเองเข้ามาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เขาเรียกว่าเพียรยกจิตขึ้นมาเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเพียรให้จิตของตนเองไม่ไหลไปตามอารมณ์ทวนกระแสอารมณ์ไว้ให้จิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์เอาจิตมาตั้งมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเอ็นกระดูกดูเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเอาจิตเพ่งเข้าไปดูกายเอาจิตดูกายกายเราเป็นอย่างนี้มีอาการ32ตา2หู2ฟัน32
แล้วก็ดูแขนดูลำตัวดูซี่โครงดูคอเท้าดูสันสลังนี่ก็เรียกว่าพลางจิตมาดูตั้งฐานกายอาศัยรูปรูปกายเป็นฐานของจิตที่เราพลางจิตมาตั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้จิตลอยออกไปเราสังเกตดูจิตเราไม่อยู่ในกายเดินก็คิดนั่งก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดกระแสจิตเราล่องลอยออกไปสู่ความปรุงแต่งของอารมณ์อิทธารมณิธารมอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตตนเองพอใจจิตก็ไหลไม่พอใจจิตมันก็ไหลกระแสจิตมันไหลไปตามอารมณ์นี่มันเป็นสภาวะที่กระแสจิตโคจรไหลออกไปตลอดทั้งที่รูปกายเราใช้อยู่ทุกวันแต่จิตไม่ยอมอยู่เมื่อเราหาอุบายพรากจิตมาตั้งไว้ที่ฐานรูปกรรมฐานเอามาตั้งไว้เมื่อจิตนิ่งอยู่ในกายขึ้นมาทำให้กระแสจิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอจิตนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนกายชัดเจนอารมณ์ชัดเจนจิตที่เรารู้ทันกายรู้ทันอารมณ์นี่เขาเรียกว่าสติดีปัญญาดีเป็นกระแสจิตที่เป็นกุศลเกิดพอนิ่งอยู่ในกายกายก็ชัดมากขึ้นพอนิ่งอยู่ในอารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เห็นโทษแหละเห็นโทษของกายเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์นี่มันจรเข้ามาแท้ๆแล้วมายึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอัตติมโนเป็นตัวอัตติยึดตัวยึดตนยึดเรายึดเขามันเป็นอารมณ์ครองใจเราอยู่แล้วนี่เราใช้ปัญญาเข้ามาสอดส่องเอากระแสจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องดูความจริงความจริงที่มันปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายความรู้สึกก็ปรากฏความรู้สึกในกายก็ปรากฏนิ่งอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ก็ปรากฏพอจิตเรานิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็เบาเนี่ยจิตได้สัมผัสอารมณ์แหละงั้นตอนนี้เราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ไปก่อนต่อสู้กับอารมณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเพราะตัวนิวรณ์นี่เป็นตัวกั้นขวางทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราท้อถอยหดหู่ทำให้ใจเราเกลียดคร้านไม่อยากสงบใจไม่อยากภาวนานี่อารมณ์นี้มันจะเกิดในใจนี่เป็นตัวกั้นขวางแต่เขาเกิดเราไม่เชื่อเกิดขึ้นมาไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับ
คิดมากก็ดับท้อถอยก็ดับมีความเกียจคร้านก็ดับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดตลอดพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเดี๋ยวอารมณ์นี้มันก็ดับเพราะจิตไม่ไหลตามแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาจิตมันไหลตามนั้นสภาพจิตเราถูกนิวรณ์ก็ครอบงำทั้งวันทั้งคืนครอบงำจิตใจแต่ถ้าวันใดนิวรณ์ไม่ครอบงำจิตมันจะสว่างจิตมันจะโปร่งใสจิตมันจะว่างขึ้นอารมณ์ซาบซึ้งความปีติอารมณ์นี้ก็จะเกิดนี่ถ้ากระแสจิตไหลไปสู่อารมณ์เพลิงกิเลสมันเผาใจเขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เขาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดตะลุชอบได้โดยพระองค์เองคืออารมณ์นี่เองมันเป็นเพลิงกิเลสเพราะกิเลสนี่เป็นชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยคืออารมณ์ในใจอารมณ์ในใจที่มันเกิดตลอดจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามมันไหลเข้ามาแล้วก็เผาใจเผาใจเราใจเราก็เคลิ้มไปตามอารมณ์ในใจเราก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนร้อนอะไรอะไรทำให้ร้อนนี่เพลิงกิเลสตัวนี้มันทำให้ใจเราร้อนใจเขาจะเกิดเป็นประจำเผาใจเราทุกวันนี้เราขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดวิชาเรามองไม่เห็นเพราะอารมณ์มันปิดบังนี่ถ้าอารมณ์ไม่ปิดบังจิตเราก็เห็นอารมณ์แหละเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนขึ้นนี่ทำให้จิตเห็นโทษทำยังไงให้ไม่ร้อนพอจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอารมณ์นี้จะเบาเรียกว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์พอจิตอยู่กับภาวนาอารมณ์

ร้อนมันก็จะเบาไปเขาเรียกว่าคนฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดตนเองฉลาดชำระใจตนเองทำให้ใจสะอาดทำให้ใจสว่างทำให้ใจสงบตนเองเป็นคนฉลาดสามารถที่จะพรากจิตให้อยู่ภาวนาให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับความว่างนี่กระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตนิ่งอยู่กับลมเข้าลมออกจิตมันไม่ไหลออกไปทางอื่นมันก็ว่างนี่ใจมันจะว่างเกิดขึ้นมานี่มันเป็นสภาวะที่เราจะหาอุบายใช้สติปัญญาอบรมจิตใจตนเองเพราะจิตใจตนเองต้องอาศัยใช้ปัญญาอบรมจิตให้จิตเราได้ฝึกหัดฉะนั้นจิตที่ฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกว่าจิตเตสังเถสุขติปฏิกังขาจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นเราหาอุบายให้จิตเราตั้งไว้ที่ฐานภาวนาก็เรียกว่ามีฐานของจิตก็เรียกว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งจิตเราเมื่อมีฐานแล้วมันไม่สุดก็เรียกว่ามีกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตในถ้าไม่มีฐานจิตมันสุดลงมีอารมณ์อะไรกระทบใจจิตก็ไหลออกจิตก็ไหลออกมันเป็นประจำฉะนั้นพยายามดูใจตนเองไว้ถ้าใจยังไม่ค่อยนิ่งเราก็ทำความรู้ไว้ใจยังไม่นิ่งใจยังไม่สงบถ้าใจอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกให้ชัดเจนเอาความรู้สึกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่อารมณ์แล้วประคองจิตเอาความรู้สึกลมผ่านหายใจเข้าจนสุดลมเอาความรู้สึกประคองจิตลมผ่านหายใจออกจนสุดลมประคองจิตหายใจเข้าจนสุดลมประคองจิตหายใจออกจนสุดลมหายใจเข้าจนสุดลมหายใจออกจนสุดลมเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกระแสจิตตนเองและมีความรู้สึกนี่ความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้นมาคล่องตัวขึ้นฉะนั้นตัวสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมอุปการะมีความรู้สึกกายรู้สึกอารมณ์กายก็มีความรู้สึกชัดขึ้น
อารมณ์ก็มีความรู้สึกชัดขึ้นนี่ก็เรียกว่ามีอุปการะทำให้จิตของตนเองรู้กายในกายของตนเองมากขึ้นกายวานาคืบลึกศอกกมามีอะไรค้นหาตัวบุคคลเราเป็นสมมุติตัวบุคคลขึ้นมาแล้วค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์เพราะตัวปรมัตถ์นี่มันไม่มีตัวไม่มีตนวินามธรรมมีความรู้สึกอย่างเดียวเหมือนกระแสลมที่พัดมามีความรู้สึกลมพัดมาแต่มันไม่มีตัวมองไม่เห็นอารมณ์ที่ไหลก็มากระทบใจก็เหมือนกันถ้าเรียกว่าธรรมอารมณ์ไหลก็มากระทบใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นตัวปรมัตถ์เป็นตัวปรมัตถ์ค้นหาบุคคลอะไรเป็นตัวบุคคลล่ะใครเป็นตัวใครเป็นตนใครเป็นเราเป็นเขาพอค้นหาก็ฝ่ายตัวอุปาทานยึดในกายยึดในอารมณ์นี่ตัวอุปาทานที่ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานี่ทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นเราพิจารณาไตรตรองดูนี่ก็เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดปัญญาที่จิตเราเกิดอุปาทานขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่เป็นฝ่ายกิเลสจรเข้ามาที่มาสร้างที่มาปรุงแต่งที่ทำให้เกิดอุปาทานนั้นที่เราพยายามน้อมจิตฝึกหัดจิตใจตนเองให้จิตใจเราเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่ากระแสสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์จรเข้ามามายึดเป็นบุคคลขึ้นมายึดผมเป็นบุคคลมายึดตาเป็นบุคคลมายึดฟันเป็นบุคคลมายึดแขนเป็นตัวบุคคลมายึดขาเป็นตัวบุคคลในทิฏฐิมานะตัวนี้ก็แรงกล้ามากขึ้นนี่เราก็เลยเป็นธาตุกิเลสไปแต่เมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เราไม่เชื่อเราโลละโลละไม่เชื่อจิตเราที่โลละโลละนี่เป็นธาตุพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นธาตุกิเลสเป็นธาตุพระพุทธเจ้าตัวรู้เนี่ยรู้กิเลสละกิเลสรู้อารมณ์กิเลสแล้วก็ละกิเลสเขาเรียกว่าโลละนั้นสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนสภาวะธรรมมีอยู่แล้วมีประจำอยู่ในกายอยู่ในจิตมันผุดเป็นประจำทุกวันแต่คนดูไม่มีจิตที่จะดูจิตที่จะเห็นอารมณ์ไม่มีมีแต่อารมณ์ปิดบังเพราะกระแสจิตไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ก็เลยปิดบังเป็นตัวมืดไป
เหมือนความมืดมันเข้ามามันก็มองไม่เห็นดวงจิตเราก็เหมือนกันอารมณ์มันไหลเข้ามาสู่จิตเป็นม่านกั้นเอาไว้มองไม่เห็นนี้ถ้าอารมณ์มันดับเป็นเอกคตารมณ์จิตเรารวมตัวเป็นเอกคตารมณ์อารมณ์เหล่านี้มันดับใจมันนิ่งพอใจนิ่งใจมันก็สว่างใจมันก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็เห็นกายตนเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารรอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารของตนเองเกิดปัญญาขึ้นเขาเรียกว่าคนมีภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารปรากฏเกิดขึ้นตนเองสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นที่เราหาอุบายให้ใจอยู่กับภาวนาเพื่อใจได้เกิดปัญญายกจิตละให้เหนืออารมณ์ไว้เขาเรียกว่าโคตรภูพยูปรโตอภยูปรโตเรายกจิตทวงตนเองข้ามโคตรไปเรียกพยูปรโตอภยูปรโตข้ามฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยกจิตให้เหนืออารมณ์เราข้ามอารมณ์ไม่ได้เราก็โอนโคตรไม่ได้เราก็เป็นปุถุชนโคตรปุถุชนิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสหนาเขาเรียกว่าปุถุตรีโรนี่สภาพจิตเนี่ยมันจะปรุงแต่งแต่เรื่องอารมณ์เวลาจิตเรานิ่งจิตเราก็ข้ามอารมณ์กระแสจิตเป็นโลกของพุทธเจ้าแหละเป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกของพระธรรมเจ้าเป็นโลกของพระสงฆ์เจ้าเขาเรียกว่าจิตเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาจิตเราก็ยังไม่เป็นโลกของพุทธเจ้าเป็นโลกพยามารเป็นโลกกิเลสมารขันธมารมันก็ครองใจใจเราก็เป็นธาตุอารมณ์อยู่ทุกวันเดินก็ปรุงแต่งนั่งก็ปรุงแต่งยืนก็ปรุงแต่งนอนก็ปรุงแต่งความปรุงแต่งเหล่านี้มันจะปรากฏอยู่ทุกวันมันปรุงแต่งอยู่แล้วนี่พอเราสงบใจใจเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตนเองปรุงแต่งมากคิดมากง่วงมากมีความเกียจคร้านมากมีความหดหู่มีความท้อแท้ท้อถอยมากนี่จิตก็รู้อารมณ์แหละก็เรียกว่าจิตมันเห็นกิเลสมันก็ละกิเลสก็เรียกว่าโลละรู้แล้วก็ละไปเขาเรียกว่าทำความเพียรชอบเวลาเรามีความรู้ปรากฏขึ้นมากิเลสมันก็ไม่ไหลเข้ามาเพราะมีตัวรู้พอมีตัวรู้ก็ละรู้ละรู้ละรู้ละใจมันก็ไม่โถกพอกมากขึ้นใจก็เบาบาง

กิเลสตัณหาก็เบาบางลงไปเบาบางลงไปเพราะใจเราถูกชำระอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่หาอุบายสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นกายธรรมเพราะใจของเราใจของเราเองเราก็ต้องทำใจเราเองเราก็ต้องปรารภความเพียรให้ตนเองถ้าเราไม่ขูดเกลามันก็หนาการแสอารมณ์มันก็พอกใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนามากขึ้นพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยว่าหนาแต่กิเลสมันหนายิ่งกว่าพื้นดินตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายกิเลสมันไม่ตายกระดูกเราก็มากขึ้นมากขึ้นพื้นแผ่นดินกระดูกเราก็หนามากกว่าอีกภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั้นที่เราพยายามให้มีปัญญาเวลากิเลสมันเกิดเราไม่เชื่อคือความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเกิดขึ้นมาโลละเมื่อเราไม่เชื่อมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่อเหมือนพ่อแม่ไม่ตามใจโลกโลกจะมาอ่อนยังไงพ่อแม่ก็ไม่ตามใจเด็กมันก็หายไปเพลิงกิเลสตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อไหร่ก็มาสู่ใจเรามีปัญญาโลละโลละโลละไม่เชื่อต่อไปมันก็หายไปหายไปมันก็น้อยลงไปนี้ใจตนเองก็สบายกิเลสไม่มากวนใจทำให้ใจว่างขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจเบาขึ้นไม่มีใครมากวนทำให้ใจสะอาดขึ้นเพราะเราสร้างภาวนาชำระใจทำให้ใจสงบขึ้นเพราะใจเรามีภาวนาทำให้ใจเราสว่างขึ้นเพราะเราจุดดวงประทีปคือปัญญากระแสสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏทำให้กระแสจิตเรามีสติมีปัญญาเป็นคนที่ฉลาดสว่างมาสว่างกลับเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดขึ้นนั้นที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสร้างภาวนาเนี่ยเพื่อใช้จิตของตนเองรู้เท่าทันรู้เท่าทันทางกายรู้เท่าทันทางอารมณ์เมื่อจิตเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นความปฏิกูลในร่างกายร่างกายเรามีอะไรล่ะก็มีดีเสลดหนองเลือดน้ำมันน้ำข้นดีเสลดหนองเลือดเสลดมันก็คอยจะออกน้ำลายก็คอยจะออกนี่มันปรากฏอยู่เราบ้วนน้ำลายลงมาก็เป็นของปฏิกูลเราเอาเสลดออกมาก็เป็นของปฏิกูลภายในเป็นของปฏิกูลน้ำเราไม่อาบวันสองวันก็ร่างกายก็ปฏิกูลฟันเราไม่แปลงก็ปฏิกูลถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลความปฏิกูลในร่างกายมันปรากฏให้จิตตนเองเห็นความปฏิกูลปรากฏชัดเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาธรรมะเกิด
เมื่อจิตเห็นความปฏิกูลได้เห็นธรรมะเขาเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมปรากฏพุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้บรรดาพุทธสาวกก็รู้อย่างนี้พอเห็นความปฏิกูลมันก็เห็นโทษของกายแหละทำไมเห็นโทษของกายเพราะลำบากเพราะกายต้องแสวงหาเสื้อผ้าต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหาที่อยู่อาศัยต้องแสวงหายารักษาโรคกายเรานี่มันเป็นภาระอันหนักอยู่แต่เรามองไม่เห็นเวลาจิตเรานิ่งสงบขึ้นจิตมันก็เห็นแหละโอ้เห็นแล้วโอกายเรานี่ต้องชำระอยู่ทุกวันอาบน้ำทุกวันแปรงฟันทุกวันล้างหน้าทุกวันต้องแสวงหาอาหารบริโภคครบฉันทุกวันเราทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันพอจิตนิ่งอยู่ในกายจิตก็ดูกายมันก็เห็นทุกข์แหละเห็นทุกข์ในกายเห็นโทษในร่างกายนี่สภาวะอย่างนี้ที่จะให้จิตเราเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นโทษอารมณ์ใจเรานิ่งเฉยๆแต่อารมณ์จอดเข้ามาปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สารพัดคิดมาปรุงแต่งใจเราเฉยๆแต่อารมณ์นี้จอนเข้ามาปรุงทำให้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่เรามีปัญญาเข้าไปสอดส่องดูหาเหตุผลเขาเรียกว่าเหตุปัตติโยมันต้องมีเหตุความเกิดของอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเข้ามาสอดส่องดูทำให้จิตของตนเองเกิดความรู้สึกขึ้นมานี่ลักษณะที่ใช้ปัญญาอบรมจิตใจให้จิตใจของตนเองมีปัญญาเหนือขึ้นมาเป็นคนมีวิชาเกิดขึ้นถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะมีวิชาเกิดวิชาอบรมจิตใจใช้ปัญญาพิจารณาอย่างหนึ่งและปัญญาที่เกิดจากสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่ปัญญาที่พิจารณานี่ถึงอารมณ์สมาธิไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่งั้นสภาวธรรมอันนี้มันมีเป็นประจำเราก็อยู่กับธรรมะอยู่เป็นประจำทุกวันให้จิตใจเราเห็นความจริงในร่างกายมันเป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายเราแก่จริงร่างกายเราเจ็บจริงร่างกายเราตายจริงนี่เห็นความจริงพอจิตเห็นความจริงมันก็เริ่มเบื่อเบื่อความไม่จริงกิเลสนี่มันหลอกลวงให้จิตเราหลงระเริงไปตามกระแสของเขาพ
พราะสิ่งเหล่านี้จิตใจมันหลงมันลวงถูกลวงตลอดงั้นที่เราพยายามหาอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เราจะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นทำเป็นคนฉลาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีจักษุคือดวงตาเขาเรียกว่ากระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องโลจักษุก็ดวงจิตของเรานี่เองเพ่งเข้าไปดูเข้าไปดูความจริงที่มันปรากฏพอเพ่งไปสิ่งที่เราเพ่งมันก็ชัดมากขึ้นเพ่งทางกายกายก็ชัดมากขึ้นเพ่งไปสู่อารมณ์อารมณ์ก็ชัดมากขึ้นฌานแปลว่าเพ่งแล้วเอาดวงจิตของตนเองเพ่งเข้าไปพอเพ่งเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นมันไม่เลื่อนนิสัยแล้วเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองมันก็ต้องเห็นเหมือนเราใช้ตาเนื้อดูเราจะดูอะไรก็มองไปมันก็เห็นฉันใดก็ตามเอาดวงจิตของเราก็เหมือนกันดูเข้าไปดูกายเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายยืนก็ดูกายนอนก็ดูเพ่งไปทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องรวมตัวพอจิตรวมตัวสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเองอันนี้จิตเราจะมีเครื่องรู้แหละจิตมันจะคล่องตัวเดินก็ทันกำหนดทันนั่งก็กำหนดทันยืนก็กำหนดทันนอนก็กำหนดทันทันอารมณ์และอารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงนั้นกระแสจิตที่ดับนิวรณ์ได้เนี่ยอารมณ์มันน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงง่วงน้อยลงของที่มันมีอยู่เนี่ยมันน้อยลงไปงั้นคนที่ดับนิวรณ์ห้าได้นี่ละวิตกวิจารมีวิตกวิจารขึ้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตานี่อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอารมณ์ปุ้งซ่านอารมณ์ลำคาญอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดมันจะน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะของที่มันมีอยู่ในใจที่มันมีมากมันน้อยไปพอใจเราเริ่มอยู่กับภาวนาทำให้ใจตนเองมาอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาภาวนาแปลว่าสกัดกั้นอารมณ์พอกระแสจิตคล่องอยู่กับภาวนาเท่านั้นเองอารมณ์ภายนอกน้อยลงไปใจก็สบายใจก็เกิดความสุขใจก็เกิดความสบายใจนี่ก็เรียกว่าชำระใจโคตรเกลากิเลสให้มันเบาบางไปก็เรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตมาดูใจไว้ใจอยู่กับลมเข้าลมออกก็รู้ใจไม่อยู่ใจเราคิดนึกมากเราก็รู้ไว้ให้จิตเราเห็นอารมณ์มากรวดใจดู
ใจง่วงมากก็โลใจคิดมากก็โลใจฟุ้งซ่านรำคาญก็โลใจมันปรุงแต่งอารมณ์อะไรก็โลให้จิตเรารู้อารมณ์มาพิจารณาดูเมื่อพิจารณาดูแล้วก็น้อมจิตมาดูความรู้สึกที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมก็โลมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายอยู่ในท่าเดิมอยู่หรือเปลี่ยนจากท่าเดิมไปพับเพียบทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถสองครั้งก็โลครั้งหนึ่งก็โลว่าเราภาวนาใจไม่สงบหรือภาวนาใจเราเริ่มสงบขึ้นเราก็โลกายอยู่ในท่าเดิมก็โลเราไม่ได้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปอยู่ในท่าเดิมเราได้ความอดทนกลายเป็นบุญขึ้นกายเฉยกายนิ่งอดทนมันจะปวดจะเมื่อยก็อดทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยับเราก็พิจารณาว่าร่างกายอยู่ในท่าเดิมนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่ข่าวขวาน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายก็ค่อยเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายน้อมจิตตั้งความรู้สึกมือทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่มือขวายกมือขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออธิษฐานบุญกายสงบกายเป็นบุญเกิดขึ้นใจสงบใจเป็นบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอำนาจบารมีธรรมที่เราบำเพ็ญวันนี้แผ่ไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณมันดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยกายผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยวาจาผิดประมาทพลาดพลั้งไปด้วยใจก็ขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะคลายออกจากสมาธิภาวนา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวก

่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

เมื่อเราช่วยเขานั่นแหละคือช่วยตัวเราเองเมื่อเราดูถูกเขานั่นแหละคือเราดูถูกตัวเองเมื่อเราโกรธเขานั่นแหละคือเราโกรธตัวเองเมื่อเราเมตตาเขานั่นแหละคือเมตตาตัวเองจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธ

วิธีทำจิตวิธีทำจิตคือว่าต้องตั้งสติให้มั่นข้อสำคัญที่สุดอย่าไปคิดปรุงแต่งมากเพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งฉะนั้นพอไปกระทบอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเสียงหรือคำพูดที่ไม่ไพเราะไม่ดีเราก็ต้องนิ่งไว้ก่อนการนิ่งคือการตั้งสติและปัญญาก็จะมาแล้วก็จึงหาทางปฏิสัมพันธ์ออกไปแล้วแต่กรณีก็จะช่วยให้เหตุการณ์นั้นสงบลงได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บรรจบบรรณรุจิผู้สัมภาษณ์คุณอัครวัตรโอสถานุเคราะห์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคละมุตตมันติอิโตปลังสกจังธรรมโมโซตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนั้นแล้วพรุ่งนั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลความสุดชื่นความแจ่มใสตลอดทั้งความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีล

ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวธรรมิกถาภาสารประกอบไปด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาตามแต่เวลาจะพึงมีพึงได้ในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงธรรมกันพิเศษปารภเหตุที่เราทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแห่งนี้เพื่อความสะดวกในการฟังขอเชิญท่านทั้งหลายเอามือลงนั่งตามสบาย ก็เทว่านั่งท่าไหนที่มันสบายนั่งเลยคุณโยมทางที่มันสบายสบายนั่งแล้วจะไม่ทุกขเวทนากำเริบก็นั่งได้ตามสบายถ้าไหนคิดว่ามันมั่นคงที่สุดมันจะนั่งได้นานที่สุดเอาท่านั้นเลยแต่ก็สงวนลิขสิทธิ์ห้ามเหยียดเท้ามาทางพระเหยียดไปทางไหนก็ได้แต่ห้ามมาเหยียดมาทางพระองค์แสดงธรรมก็เลยกันเนาะเพราะว่าตะกี้เราทั้งหลายก่ออาหารทางกายอิ่มไปแล้วมั้งเนี่ยฉันข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วเนาะนั่นคืออาหารกายเราเรียบร้อยแล้ว หรือจะเพราะอาหารต่อไปก็อาหารทางใจใจก็มีอาหารนะกายก็อาศัยอาหารที่เรามีอาหารหวานข้าวต่างๆที่เรากินเราบริโภคนั่นคืออาหารทางกายถ้าปกติไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็อาจจะให้อาหารทางกายหลายมื้อหน่อยเช้ากลางวันเย็นแล้วก็อาจจะก่อนนอนก็ได้หรือดึกๆก็มีบางคนแถมนั่นคืออาหารทางกายมีอาหารสารพัดอาหารบางอย่างก็บำบัดโรคอย่างน้อยๆก็บรรเทาโรคความหิวได้อย่างชะงักนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรากินแล้วมันจะเรียกว่าสามารถรักษาได้ตลอดชีพก็ไม่ใช่มันชั่วระยะเวลากินตอนเช้าไม่จังไม่ถึงเที่ยงก็หิวแล้วนั่นคืออาหารทางกายอาหารทางใจคือธรรมะก็เช่นกันไม่ใช่ว่ากินทั้งเดือนอิ่มตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ฉะนั้นก็ต้องเติมเข้าเรื่อยๆเติมอาหารทางใจเข้าไปอาหารทางใจคืออะไรคือธรรมะคือความถูกต้องถ้าท่านไหนท่านใดเคยกินเคยบริโภคมาแล้วอาหารทางใจก็จะกินได้ง่ายกินได้ง่ายอิ่มได้นานแล้วก็อยากจะกินบ่อยๆแต่คนไหนยังไม่เคยหรือยังไม่เคยบริโภคไม่เคยกินอาหารทางใจก็อาจจะกินยากหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ชอบคงเหมือนอาหารทางกายถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบกินก็ไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ถ้าหากว่าเราชอบรสนี้อาหารนี้มันก็กินได้มากกินได้แล้วรู้สึกว่าอิ่มแล้วแต่จริตของแต่ละคนแล้วแต่การปรุงอาหารครูบาอาจารย์ก็เหมือนผู้ปรุงอาหารทางใจให้ญาติโยมได้บริโภคถ้าอาหารมันถูกโอ้ถูกตาถูกลิ้นถูกกายถูกใจถูกจริตกะโคของเราเนี่ยการฟังธรรมก็รู้สึกมันมีความสุขในการฟังได้รับประโยชน์มากมายกายกองจากที่เราได้ฟังที่เราได้ยินแต่ถ้าหากว่าอาหารที่ท่านให้ไปนั้นไม่ถูกกับจริตก็รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินทำไมเทศนานจังอีกคนฟังจะตายแล้วบางคนบางทีนี่นะบางคนฟังเทศไปด้วยตกนรกไปด้วยเขาตกนรกยังไงก็ตกนรกว่าบ่นให้พระไปด้วยเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะลงพระคุณเจ้า
เห็นทำท่าว่าจะลงขึ้นมาอีกแล้วคนใกล้จะตายแล้วนั้นท่านบอกว่าฉะนั้นเราต้องทำใจรับรสธรรมเหมือนกับบุคคลผู้กินอาหารด้วยความอร่อยยิ่งกินก็ยิ่งแซ่บธรรมะก็ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าผู้คนจะชอบอาหารแบบนี้บางคนก็ชอบรสกลมกล่อมบางคนก็ชอบออกเค็มๆหน่อยบางคนชอบเปรี้ยวๆหวานๆแล้วแต่ถ้าว่าคนที่ปรุงอาหารที่มันรสกลมกล่อมทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมันอยู่ด้วยกันก็คนที่ได้ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการฟังจึงบอกว่ากาเลนะธรรมสวนังการนี้เป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี่มันดีอย่างไรอย่างน้อยๆมันตัดความสงสัยได้บางทีเราสงสัยเรื่องนี้อยู่พอดีครูบาอาจารย์ท่านมาก็แสดงธรรมตรงกับสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เรากังขาอยู่ในใจเหมือนท่านมาคลายปมในจิตของเราเออมันอย่างนี้พอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าเชิญผู้ที่ปรุงอาหารปรุงยาได้วิเศษที่สุดมันบอกว่าในตำราบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเหมือนกับพระองค์แสดงธรรมต่อหน้าแต่ละคนถูกจริตนิสัยฉะนั้นเราจึงจะเห็นเราอ่านในตำราว่าบุคคลได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมจำนวนเท่านั้นเท่านี้มันก็เหมือนคนที่เป็นโรคแล้วก็กินยาดียาดีมีคุณภาพกินเข้าไปแล้วก็ทำให้โรคนั้นหายแต่ถ้าหากว่าปรุงยาไม่ถูกกับโรคปวดหัวเอายาธาตุสี่ไปกินก็ไม่หายปวดท้องเอายาพาราเซตามอลไปกินก็คงจะไม่หายฉะนั้นเราก็ต้องฟังว่ามันถูกโรคเรามันถูกกับยาไม่ยาถูกกับโรคไหมนี่ฉะนั้นจึงว่าการที่เราได้มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันเป็นโอกาสอันดีนักหนาโอกาสดีมากซึ่งเปิดศักราชปีใหม่มานี้ได้เพียง5วันยังร้อนๆอยู่เลยเพียง5วันยังร้อนๆอยู่เลยเราก็มาถามตัวเราว่าเราเปิดศักราชใหม่ด้วยการประพฤติการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นชีวิตด้วยการมาปฏิบัติธรรมทำความเห็นให้ถูกต้องนำสิ่งที่เราได้มาฟังสิ่งที่เราได้มาเห็นจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราชีวิตของเราจึงจะถือว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราเพราะว่าคนเราเนี่ยหากว่าเราได้ประโยชน์จากการที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติมันจะเป็นสิ่งที่นำชีวิตเราเหมือนกับเป็นเข็มทิศคนเราหากว่าเดินไม่มีเข็มทิศก็ย่อมเดินสเปะสปะในทางพระพุทธศาสนาท่านก็วางไว้มรรคมีองค์8มรรคคือทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธทั่วไปมรรคคือหนทางมรรคาที่ว่าหนทางคือทางเดินที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้เรานักปฏิบัติหรือชาวพุทธทั้งหลายได้เดินตามหากว่าท่านเดินตามมรรคมีองค์8คือหนทางอันนี้ท่านจะไม่ผิดหวังท่านจะยอมท่านจะย่อมเดินไปสู่จุดหมายอย่างเที่ยงแท้แน่นอนแต่จะเร็วแต่จะช้านั้นอีกเรื่องนึงแต่เชื่อว่าท่านจะไม่เดินหลงทางเขาจึงว่าเดินหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตนะว่าถ้าเดินหลงทางก็จะเสียเวลาของชีวิตเหมือนเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเนี่ยถ้า
าเรามาปฏิบัติหลงทางมันก็ต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่ก็เลยเสียเวลาถ้าเราเดินถูกทางตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นการเดินทางของเราก็จะเร็วขึ้นไวขึ้นดีขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทางเดินเหมือนเราจะมากรุงเทพมาจากต่างจังหวัดมีทางเดินทั้งหลายทางมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมทางลัดทางไฮเวย์ทางที่ถ้าสะดวกสบายมันก็จะทำให้เรานั้นถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นพระพุทธเจ้าถึงวางวิธีการไว้มักมีองค์แปดคือหนทางไปสู่ความสำเร็จคือพระนิพพานคือจุดหมายปลายทางของเราชาวพุทธทั้งหลายคือพระนิพพานอย่างที่เราทำอะไรไว้แล้วแต่เราก็อธิษฐานว่านิพพานะปัจโยโหตุการกระทำคราวนี้จงไปถึงพระนิพพานในอนาคตแต่การเบื้องหน้าโน่นเทินก็เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เบื้องหน้าโน่นเทินมันเบื้องหน้ามันไกลมันใกล้ขนาดไหนฉะนั้นจึงว่าทำไปเรื่อยๆถ้าหากเราเดินอยู่ในหนทางอันถูกต้องนี้เชื่อว่าคงไม่นานคงไม่นานถือว่าเราเดินมาถูกหนทางแล้วเดินมาถูกทางแล้วแม้ว่าชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมจะไม่ได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมมากนักด้วยหน้าที่การงานด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบข้างมันไม่เอื้ออำนวยแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสมีเวลาแล้วก็มาอย่างนี้มาเอาหลักมาเอาวิธีการที่จะเรานั้นไปเดินสู่ความถูกต้องมักมีองค์แปดพระพุทธเจ้ากล่าวไว้มีอะไรมั่งสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นชอบตัวเนี้ยเป็นตัวเริ่มต้นหาว่าเรามีความเห็นที่มันผิดตั้งแต่ต้นเหมือนคนบวกเลขเหมือนคนหารเลขลบเลขถ้าบวกไม่ถูกคูณไม่ถูกลบไม่ถูกมันก็ผิดตั้งแต่เบื้องต้นเลยฉะนั้นพระเจ้าจึงยกขึ้นมาก่อนว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นเราเห็นอะไรเห็นหรือยังเห็นว่าหนึ่งอย่างน้อยเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ต้องมองย้อนที่ตัวเราอะเราเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์หรือยังถ้ายังก็รีบทำความเห็นให้มันถูกต้องเสียแต่เราส่วนมากก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่าถึงวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทู่ยูก็กินเหล้ากินยาพากันหลงไหลใต้ปลื้มกับสิ่งเหล่านั้นโดยลืมคิดไปว่าพอถึงวันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราเสียเวลาแล้วไปปีหนึ่งเหมือนกับปีใหม่เนี่ยพอถึงปีใหม่ปั๊บเรารู้สึกว่าเราดีใจไม่รู้มันดีใจอะไรแต่รู้สึกว่ามันดีใจแต่ที่ดีใจรู้อยู่ดีใจที่ว่าอย่างน้อยๆเราได้ผ่านมาแล้วปีหนึ่งชีวิตเราได้ผ่านมาแล้วปีหนึ่งมีอายุยืนขึ้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าว่าหากไม่มีชีวิตแล้วถ้าเรามีชีวิตแล้วนั้นทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะทำได้เนี่ยฉะนั้นจึงว่าทำความเห็นให้มันตรงสัมมาทิฏฐิให้มันชอบมีความเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เห็นว่าอะไรเห็นว่าบาปมีเห็นว่าบุญมีเห็นว่าทำดีได้ดีเห็นว่าทำชั่วได้ชั่วนี่ท่านว่าเห็นอย่างนี้เห็นว่าการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นทุกข์มันก็จริงๆนะชีวิตของคนเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านี้คือก้อนทุกข์เนี่ยตัวขันธ์5ธาตุ4ขันธ์5ที่เราได้มาเนี่ยของที่เรายืมเข้ามาเนี่ยพระเจ้าว่าของเรานี่เป็นของที่ยืมมาธาตุ4ดินน้ำไฟลม
ก็ยืมเข้ามาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้ก็ยืมเข้ามาเมื่อถึงวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเข้าไปไม่ใช่ว่าจะยืมแบบถาวรนะเราต้องให้คืนเข้าไปบางคนอาจจะยืมได้นานบางคนอาจจะยืมได้ไม่นานบางคนก็ยืมได้ของที่ดีๆคือมีสุขภาพดีคือเหมือนได้รถคันดีๆมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงแต่บางคนก็ยืมมาในสภาพที่มันย่ำแย่เข้าไปย่ำแย่เต็มทนได้มาสุขภาพไม่ค่อยดีโรคภัยไข้เจ็บมากมายกายกองฉะนั้นจะได้มาแบบดีหรือไม่ดีก็ตามวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเข้าไปฉะนั้นบุคคลที่เป็นผู้ยืมที่ดีเนี่ยเมื่อเรายืมมาแล้วเราก็ต้องมาทำประโยชน์ให้มากที่สุดประโยชน์เพื่อว่าเราจะได้เอาประโยชน์จากการสิ่งที่เรายืมมานี้เหมือนกับเรายืมคนเงินเข้ามาเนี่ยยืมเงินมาร้อยหนึ่งเราต้องมาค้ามาขายมาทำกำไรให้อย่างน้อยๆเลยมันมากกว่าร้อยหนึ่งเพราะว่าเงินร้อยหนึ่งเราต้องไปคืนเจ้าของเขาหนาคืนไปแต่เราต้องเหลือกำไรไว้เหลือกำไรให้มีกำไรเนี่ยจึงว่าเป็นผู้ที่ยืมยืมดียืมแล้วใช้ประโยชน์จึงว่าร่างกายที่เราได้มาเปลี่ยนเต็มไปด้วยทุกข์เราจะนั่งจะนอนจะยืนอะไรแล้วแต่มันเต็มไปด้วยทุกข์เนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์กินก็ยังทุกข์อิ่มก็ยังทุกข์พระเจ้าวันนี้คือข้อทุกข์พระเจ้ากล่าวว่าไม่ผิดนะไม่ผิดจริงๆกินมากมันก็ทุกข์อิ่มมากก็ทุกข์หิวมากก็ทุกข์นั่งมากก็ทุกข์นอนมากมากก็ทุกข์เหมือนเรานั่งฟังเหมือนเรานั่งฟังเทศน์เนี่ยบางคนคิดโอ้ยอยากนอนฟังนะน่าจะดีคิดว่าอย่างนี้นะว่านั่งมันปวดขานั่งได้ไม่นานก็ต้องขยับหน้าขยับหลังที่เราขยับไม่ใช่ว่าอะไรนะขยับเพื่อความบรรเทาทุกข์เนี่ยทุกข์ที่เราได้มาเนี่ยต้องขยับไม่งั้นมันทุกข์มากแต่ทางว่าใครนั่งคนดูมันดูมันดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปขยับมันก็สุดท้ายมันก็จะสามารถสงบลงได้แต่ก็สงบได้ไม่นานมันก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นระลอกเป็นระลอกอย่างนี้นะฉะนั้นมีความเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์หรือยังเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาเนี่ยพระเจ้าให้เห็นแบบนี้นะสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนี้จริงว่าเห็นชอบถ้าใครเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของที่อย่างแท้ยั่งยืนนี่เป็นความเห็นที่ผิดเห็นว่าบาปไม่มีเห็นว่าบุญไม่มีเห็นว่านรกมันมีสวรรค์มีนี่คือความเห็นผิดฉะนั้นเราต้องดึงตัวเรานั้นเข้ามาสู่ความเป็นจริงคือธรรมะเป็นจริงคือมีความเห็นชอบเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์อยากจะหนีจากทุกข์อยากจะออกจากทุกข์นี่คืออันแรกมรรคอันแรกอันที่สองทีนี้สัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปโปคือความดำริความดำริอะไรดำริที่จะออกจากทุกข์นั้นเพราะว่าเรามีความเห็นว่าเราเป็นทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากกามเกิดจากกามตัณหาราคะทำอะไรให้เรานั้นทุกข์มีความมาดำริที่จะออกจากกามนั้นด้วยการออกมาจากมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมอุปนิสัยเนี่ยอย่างเราเนี่ยเคยมาแล้วก็มาแล้วมันรู้สึกว่ามันดีอยากจะออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแม้จะเป็นเวลาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ออกมาถาวรอย่างน้อยๆก็เป็นการออกจากสิ่งเหล่านั้นมาได้อดทนทนเอามาได้เนี่ยมีความดำริที่จะออกจากกามอย่างน้อยๆเสาร์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเราก็ได้ออกมาเพื่อมาบรรเทามาเพื่อจะ

สั่งสมสิ่งที่จะเป็นเครื่องขัดเครื่องเกลากิเลสให้มันทุเลาเบาบางไปบ้างแม้ว่ามันจะไม่สามารถจะหลุดออกในคราวเดียวนี้ก็ตามแต่เรามาสร้างอุปนิสัยสร้างใจคอให้มันมีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยกับธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ว่าสัมมาสังกัปปะต้องเดินอย่างนี้นะสัมมาวาจาวาจาชอบวาจาชอบมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานักปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีตัวนี้นะสัมมาวาจางดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้องดเว้นจากการพูดคำหยาบวาจามันมีตั้งหลายอย่างเนี่ยหยาบเท็จเพ้อเจ้อส่อเสียดพวกนี้โดยเฉพาะเรามาอยู่รวมกันหลายๆคนเนี่ยอยู่กันหลายคนหาว่าไม่ระมัดระวังความกระทบกระทั่งมันก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะมีคืออะไรคืออะไรศีลสังวรควรเป็นผู้สังวรสังวรสำรวมสังวรตัวเราสำรวมอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจหกอย่างอายตนะหกอย่างเนี่ยต้องสำรวมสำรวมตาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกวิธีการในนักบวชทั้งหลายเนี่ยให้เดินอย่ามองอย่ามองแบบมองหน้ามองหลังลกเล็กลกเล็กไม่ได้พุทธเจ้ามองชั่วแอกเนี่ยมองไปไม่เกิน 4-5-6 เมตรนะ 4 เมตรนี่ฮะมองทอดตาไปชั่วแอกฉะนั้นเราก็เหมือนกันต้องฝึกต้องฝึกสำรวมสำรวมอินทรีย์หาว่าเราสำรวมอินทรีย์ได้แล้วนั้นเราจะเป็นนักบวชที่ดีเลยอย่างพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่สำรวมอินทรีย์เนี่ยก็เป็นพระที่น่ากราบเป็นพระที่น่าไหว้เหมือนกับเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจพวกเนี้ยถ้าเราสำรวมได้จะเป็นนักบวชที่งดงามแม้อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนหมื่นๆคนปัญหาก็จะไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างไม่สำรวมไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยปัญหาก็จะเกิดตาเห็นรูปปรุงแต่งก็ไปพูดไปจาให้กันเกิดความคิดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาขึ้นมาอู้ปัญหามันเยอะแยะมากมายไก่กองจากกันไม่สำรวมฉะนั้นนักบวชเราเนี่ยจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยโยมก็ถือนักบวชชนิดนึงเนี่ยเนี่ยแม้ไม่ใช่แบบถาวรเป็นแบบชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งคืนหนึ่งซ้ำคืนสี่คืนอะไรก็แล้วแต่ต้องทำหน้าที่ให้มันประโยชน์มากที่สุดเนี่ยสำรวมอินทรีย์สำรวมดีโหอย่าได้ไปยินอะไรที่มันได้ยินแล้วมันเกิดความขัดข้องของใจฉะนั้นเราก็ต้องสำรวมหูได้ยินก็เรื่องของหูถ้าเราไม่ปรุงแต่งไม่ไปเพิ่มศักยภาพให้มันหูนั้นก็ไม่ได้ทำลายอะไรเราได้จมูกลิ้นกายใจพวกนี้ฉะนั้นเราสำรวมสำรวมเดินสำรวมไปมาสำรวมพูดก็สำรวมวาจาใจก็สำรวมใจมีสติอยู่อย่างนั้นจึงจะเป็นนักบวชที่ดีนักบวชที่ดีแม้อยู่รวมกันเป็นหลายร้อยคนหมื่นๆคนครูบาอาจารย์ผู้ควบคุมท่านก็สบายใจโอ้เนี่ยขาวชุดนี้นักปฏิบัติธรรมงวดนี้ชุดนี้ว่าง่ายสอนง่ายบอกอะไรก็ได้อย่างนั้นมันก็เกิดเป็นสิริเกิดเป็นมงคลขึ้นมาสิริกับใครสิริกับตัวเราเองอย่างน้อยๆเขาก็เออในอานิสงส์ตัวนี้ว่าพวกนี้มาบวชแล้ว
น่ายกย่องสรรเสริญสำรวมอินทรีย์ดีเนี่ยอย่างที่สองญาติพี่น้องก็ว่าเออลูกหลานไปบวชแล้วรู้สึกว่ามันประพฤติปฏิบัติตัวดีขึ้นพฤติกรรมเก่าเราเคยเป็นอยู่ก็สามารถปรับเปลี่ยนแม้ว่าจะดีที่ทั้งหมดก็ดีขึ้นมานิดหน่อยก็ยังดีเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เราทำมันเป็นประโยชน์สามครูบาอาจารย์ผู้ที่อยู่ท่านก็สบายใจสอนก็สอนอยากจะสอนอยากจะคุยมีอะไรก็อยากคุยให้ฟังพอคุยให้ฟังแล้วมันได้ประโยชน์ผู้เทศก็เทศเดี๋ยวสบายใจผู้ฟังก็ฟังด้วยความเคารพนอบน้อมเนี่ยมันจริงจะเป็นประโยชน์แล้วก็อย่างที่สามอย่างที่สี่ก็สถานที่คนเห็นอู้นักปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานไปแล้วน่าเลื่อมใสฉันไปเห็นแล้วนะอยากจะทำบุญจริงๆเกิดจิตเลื่อมใสอยากจะมาร่วมด้วยถ้ามาเห็นนักบวชโอ้ต่างคนต่างไม่สำรวมอินทรีย์อยากพูดเลยก็พูดไปอยากทำก็ทำไปคนที่ไม่เห็นก็เกิดความเบื่อหน่ายนี่ก็ทำในสถานที่ท่านสมองคนมีนำซ้ำก็ผลเสียไปถึงพระพุทธศาสนาว่าโอ้นักบวชในศาสนาเป็นอย่างนี้เนาะน่าเบื่อหน่ายน่าหยิบน้าละใจประมาณนี้ระดับไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าระดับสูงสูงขึ้นไปยิ่งมีผลเสียโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์องค์ขสมณีเนี่ยหากว่าไม่สำรวมไม่ระวังอินทรีย์ตัวเองแล้วนั้นจะเกิดผลเสียเป็นอย่างมากคนเขาจะมองว่าบุคลากรในศาสนาเป็นเช่นนี้หรือดูแล้วไม่น่าเลื่อมใสเลยดูแล้วไม่น่าศรัทธาเลยดูแล้วไม่น่ากราบหน้าไหว้เลยมันก็เกิดทำความเสื่อมแก่ศาสนาแต่ระดับต่ำลงมาก็มีผลเสียน้อยลงไปฉะนั้นจึงว่าตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญที่สุดคือสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์หูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นนักบวชที่มีความงดงามเนี่ยสัมมาวาจาพูดสิ่งที่มันดีๆมาอยู่ด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นโทษก็อย่าพูดอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดคำพูดที่สำคัญนะคำพูดเนี่ยบางทีคำพูดเนี่ยคนระลึกนึกขันถึงกันจนตายเลยโอ้นึกถึงคำคนนั้นพูดแล้วมันจับใจพูดแล้วได้ประโยชน์ฉันยังนึกถึงคำพูดเขาเลยพูดกับฉันแต่ดีเนี่ยนี่ว่าประทับใจในคำพูดแต่บางทีพูดออกมาแล้วมันเสียดแทงหัวใจคนฟังแล้วมันก็ประทับใจนะเห็นหน้าจำได้เลยยายคนนี้แหละว่ากูนะว่าฉันเนี่ยจำได้เลยจริงแล้วมันประทับไว้ในใจแล้วไอ้ความประทับใจมันไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวนะชั่วก็มีสิ่งที่ประทับใจประทับอย่างชีมันไม่ลืมนึกถึงทีไรใจมันปั๊บขึ้นมาทันทีเลยทั้งดีแล้วก็ชั่วแต่ผลไม่เหมือนกันแต่คนที่เราที่ทำไม่ดีกับเรานึกถึงแล้วมันจะใจมันจะสั่นๆไม่ชอบไม่อยากจะได้แต่คนที่ดีๆกับเรานึกถึงแล้วมันชุ่มฉ่ำมันมีความสุขใจนึกถึงคำพูดของเขาที่ดีต่อกันเนี่ยฉะนั้นจึงสำคัญว่าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สิ่งที่เป็นโทษอย่าคุยเลยเราเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ข้างในสำรวมมันไว้เก็บมันไว้อย่าเอาออกมาเอาแต่สิ่งที่มันดีๆคำพูดดีๆที่เป็นธรรมะมาคุยสู่กันฟังที่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ว่าสุภาษิตาสุภาษิตคำพูดที่ดีๆสุภาสุวาจาสุภาษิตาจาวาวาจาสิ่งไหนคำพูดที่เป็นวาจาดีๆมีประโยชน์แล้วก็คุยกันโดยธรรมโดยไม่ใช้อารมณ์เนี่ยฉะนั้นตัวนี้จึงสำคัญนะตัวสัมมาวาจาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในคนปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่ไปเที่ยวต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราพูดดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าพูดไม่ดีเนี่ยจะแพ้ไปกว่าครึ่งเลยนะ
นี่ไม่ได้พระเจ้าเล็งเห็นว่าเนี่ยคือวาจาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าเราพูดดีแต่ไม่หาความจริงไม่ได้นั่นก็เรียกเป็นพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อสิ่งที่เป็นความจริงก็ไม่ควรจะพูดต่อมาสัมมากัมมันตะหรือสัมมากัมมันโตการงานและการกระทำที่ชอบการกระทำเรียกว่าการงานการงานเนี่ยมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกันการงานบางอย่างมันไปขวางมันไปขวางธรรมมันไปขวางความสงบมันไปขวางพระนิพพานว่างั้นเถอะมันขวางที่ให้เรานั้นไม่บรรลุธรรมฉะนั้นเราก็ต้องการงานต่างๆที่มันเหมาะมันควรเราก็ต้องรู้จักวิธีการต่อมาสัมมาอาชีโวอาชีพชอบอาชีพบางอย่างเนี่ยอาชีพบางอย่างมันไปขวางมันไปขวางธรรมไปขวางความถูกต้องเราก็ต้องรู้จักวางวิธีการวางเช่นพระเจ้าว่านักบวชคือพระเนี่ยบางอย่างทำไม่ได้อาชีพบางอย่างพระทำไม่ได้นะเช่นเกษตรกรรมเนี่ยเกษตรกรรมพระจึงไม่พระไปทำไร่ไถนาเนี่ยพระเจ้าไม่ให้ไปทำนะไปทำไร่ทำนาทำนั่นทำนี่พระเจ้าไม่ให้ไปทำไม่ใช่งานของพระไม่ใช่อาชีพของพระอาชีพของพระคืออะไรไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้ศึกษา3อย่างนี้ศึกษาเกี่ยวกับศีลศึกษาเกี่ยวกับจิตศึกษาเกี่ยวกับปัญญาบางอย่างไม่พระไปทำเกษตรกรรมคนรักขกรรมเนี้ยไปพระไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของโยมเขาทำไปนักบวชทำไม่ได้มันขวางต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นอะไรอีกพวกเกษตรกรรมพวกคนรักขกรรมนี่ก็พวกหมอเนี่ยหมอยาเนี่ยหมออย่างเงี้ยมันก็ห้ามมันเป็นการขวางเนี่ยฉะนั้นจึงว่าหลายอย่างที่พระเจ้าห้ามภิกษุทำแต่ฆราวาสทำก็ไม่ผิดนะฆราวาสทำไม่ผิดแต่ผู้จะเดินทางสู่มรรคเนี่ยการงานการเลี้ยงชีวิตที่มันผิดทำนองครองธรรมพระเจ้าก็ห้ามมันเป็นอาชีพที่มันขัดขวางสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรอย่างเราเนี่ยความเพียรเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความเพียรนะเดินตรงกลมทำความภาคความเพียรวิริยะอุตสาหะอยู่อย่างนั้นถึงจะเดินสู่จุดหมายได้พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเกี่ยวกับการอ้อนวอนไม่ใช่ว่าอยากอะไรก็อ้อนวอนเอาไม่ใช่เขาจะว่าอยากได้ทำเอาด้วยสมองและสองมือสองเท้าของเราเนี่ยพากันทำตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติธรรมจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่วัดดีวัดดังขนาดไหนก็แล้วแต่เราต้องทำเองเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครจะมาทำให้ไปวัดที่ท่านดังๆไม่ใช่ว่าท่านจะนั่งสมาธิให้เรานะเราต้องนั่งเองไม่ใช่ท่านจะเดินตรงกรมแทนเรานะของพวกนี้คนทำแทนกันไม่ได้เรานะต้องทำเองทำด้วยตัวเราเองด้วยสมองด้วยสองแขนสองขาสองมือของเราทำเองนี่เป็นของที่ทำให้กันไม่ได้คือการทำความเพียรเนี่ยเช่นโอ้วันนี้ฉันปวดขานั่งสมาธิให้ฉันหน่อยก็ไม่ได้วันนี้ปวดขาเดินจงกรมเดินให้ฉันหน่อยฉันจะนั่งดูก็ไม่ได้นะต้องทำเองด้วยตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะสำเร็จเนี่ยนั่งความนั่งสมาธิก็นั่งเอง
นั่งแล้วก็ให้คนอื่นพุทโธให้ก็ไม่ได้เอาเธอเดี๋ยวฉันนั่งเธอพุทโธนะก็ไม่ได้

ฉะนั้นเราต้องนั่งเองพุทโธเองดูลมหายใจเองฉะนั้นเรื่องตัวเราเนี่ยทำเองเนี่ยทำเองถ้ามันง่วงก็หาอุบายหาอุบายอย่าให้มันง่วงปกติง่วงมันมีกันทุกคนความง่วงแต่บางทีความง่วงมันดีกว่าความวุ่นวายนะจะมาว่าง่วงแล้วมันสบายไม่คิดอะไรมากลับไปเลยนี่ไม่คิดอะไรมากแต่บางคนนั่งวุ่นวายเลยเกินโอ้คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่คิดไปร้อยแปดพันประการสิ่งที่ก็ไม่ก็คิดไปยังมาไม่ถึงอนาคตอนาคตตังยังมาไม่ถึงก็คิดอีกแล้วอดีตผ่านไปสิบยี่สิบปีก็เก็บมาคิดอีกฉะนั้นเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันฉะนั้นตัวเราต้องดูที่ตัวเราให้ดีที่สุดสัมมาวายามุความเพียรชอบนะเพียรชอบเพียรที่จะให้เกิดเป็นธรรมเกิดให้เป็นอะไรให้ได้มันเกิดความสงบมันยังไม่สงบกับทำความเพียรอยู่อย่างนั้นขยันมันเพียรไม่ละไม่วางไม่ทิ้งหน้าที่ไม่เฮ้ยนั่งไม่ได้หรอกฉันไม่นั่งหรอกนั่งก็ไม่ได้นั่งมากี่ครั้งแล้วยังไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มยังไม่มันจะได้ยังไงก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งจากหนึ่งค่อยเป็นสองสามสี่ห้าเนี่ยนั่งทำลักษณะอย่างนี้สัมมาวายามุสัมมากรรมสัมมาอาชีวสัมมาสติสติชอบสติชอบคือระลึกสติคือความระลึกได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นี่เช่นเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ระลึกชอบนี่ระลึกนั่งลงหลับตาเข้าไปเลยก็พุทโธลมเข้าพุทลมออกว่าโธรู้ดูลมหายใจกำกับไปด้วยดูลมหายใจกำกับไปด้วยนี่ดูลมมันเข้ามันพุทออกโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี้ยแต่ไม่ใช่เราพูดนะเราลึกอยู่ในใจบริกรรมอยู่ในใจนี่อยู่ในใจถ้ากับต่างคนต่างพุทโธคนเพื่อนคงรำคาญฉะนั้นดูลมแล้วก็ระลึกไปด้วยลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสติอยู่อย่างนี้นี่สติเมื่อเราสติเราดีแล้วกำกับดีแล้วดูดีแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพูดจังว่าตัตถะสีละปริภาวิโตสมาธิมาปรโหติมหานิสังโสศีลที่เราตั้งดีแล้วรักษาดีแล้วดีแล้วตัวศีลนั่นเองจะเกิดเป็นสมาธิเมื่อศีลมันให้ผลก็กลายเกิดเป็นจิตเป็นสมาธิได้เมื่อสมาธิดีแล้วก็กลายให้เป็นสติปัญญาได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเองเป็นโยมนี่คือมรรคมีองค์แปดคือหนทางที่จะเดินไปสู่พระนิพพานคือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาไม่มีศาสนาใดจะสอนเหมือนกับพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาสอนแค่ไปสวรรค์หาพระเจ้าศาสนาที่นี่เองจุดอยู่แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราบรรลุขั้นนั้นเลยเป็นเรื่องนั้นเป็นระเวสู่ดินแดนของพระนิพพานคือดินแดนที่ไม่มีความจองจำไม่มีอะไรที่จะมาจองมาจำมาทำให้เรานั้นกักขังเราได้เป็นจิตที่เป็นอิสระหลุดพ้นจากบ่วงเพราะว่าในบรรดานอกจากพระนิพพานนั้นคือสิ่งที่เริ่มต้นตั้งแต่ต่ำสุดคือสัตว์นรกเบื้องสูงจนถึงพรหมโลกพระพุทธเจ้ายังใช้เรียกคำพวกนี้ว่าสัตว์อยู่นะสัตว์ไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นพระเจ้าเรียกทำไมถึงเรียกอย่างนั้นรวมๆ ว่าสัตว์แปลว่าผู้ที่จะเวียนว่ายตายเกิดวนมาหากันวัฏสงสารพระเจ้าคำวัฏสงสารผู้นี้ยังจะวนมาหากันได้ถ้ายังอาสวะยังไม่สิ้นนะแม้จะเป็นอยู่ในพรหมโลกที่มีอายุยืนเป็นหลายหมื่นหลายแสนปีก็ตามเมื่อบุญบุญจากพรหมก็ต้องวนเวียนมาสู่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้ด้วยแรงของกรรม
ด้วยแรงของสิ่งที่มันเหลือคืออาสวะกิเลสมันยังปกคลุมมันยังครองอยู่มันก็ต้องกลับเวียนมาสู่อำนาจสิ่งเหล่านี้ได้พระเดชใช้คำว่านี้วัฏสงสารอันยาวนานอันยาวนานฉะนั้นเราทั้งหลายมีคำสอนอันเดียวในโลกคือพระพุทธศาสนาสอนเรื่องพระนิพพานคือหนทางไม่ใช่สอนเฉยๆบอกวิธีการด้วยบอกวิธีการว่าต้องทำอย่างนี้นะถ้าเธอเดินอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนเธอเดินสู่บนหนทางอันไปสู่พระนิพพานคือมรรคมีองค์แปดฉะนั้นเราทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายการที่เรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องพยายามตั้งอกตั้งใจให้เรานั้นเดินอยู่ในถนนอันถูกต้องคือมรรคมีองค์แปดแม้ว่าเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างน้อยๆก็ดึงให้เรานั้นมีอุปนิสัยเมื่อมันมีอุปนิสัยมากๆเข้าก็จะกลายเป็นวาสนาเป็นวาสนาเป็นบารมีสั่งสมไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะทำแป๊บเดียวให้มันเต็มนะมันกับน้ำในตุ่มเนี่ยน้ำตุ่มนึงอ่ะกว่ามันจะเต็มจะตักมันรู้กี่ถังมันรู้กี่ถังกว่ามันจะเต็มหากว่าถังนั้นหากว่าตุ่มนั้นมันไม่ทะลุน้ำที่เราใส่ลงไปมันก็จะเต็มง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าตุ่มนั้นมันทะลุมีรูออกเยอะกว่ามันจะเต็มมันก็เป็นเรื่องที่ยากอะไรคือเป็นเครื่องที่ให้เรานั้นเครื่องที่มันเป็นรูคือศีลเราไม่สมบูรณ์ศีลเราไม่สมบูรณ์ก็เป็นรูรั่วคือบาปกรรมทั้งหลายเป็นรูรั่วแม้ว่าเราตักน้ำลงไปทำบุญลงไปขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อมีรูรั่วออกบนนั้นก็จะเต็มไปด้วยยากที่จะเต็มฉะนั้นท่านจึงอุดที่ศีลอุดศีลไว้ศีลมีความบริสุทธิ์ยิ่งท่านทำศีลให้บริสุทธิ์ดีเท่าไหร่เรานั้นโอกาสที่มันจะเต็มก็ง่ายเนี่ยง่ายสิ่งที่เราทำให้มันเพิ่มบุญคู่ขึ้นโดยมีศีลเป็นระดับศีลของชาวบ้านกว่าศีลห้าศีลของนักปฏิบัติก็เริ่มต้นจากศีลแปดเพิ่มจาก5ข้อกันมากระชับขึ้นกระชับจากศีลห้ามาเช่นข้อที่3ก็ไม่เสียกามในผู้ผิดในกามก็ไม่เสียกามจากว่าเสียกามแล้วก็ไม่ไปแตะต้องกายชายหญิงเพื่อจะเป็นเหตุบางคนไม่ใช่ว่าไม่เสียกามเฉยๆนะไม่ไปแตะต้องกายชายหญิงมันจะเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดได้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายอยู่ใกล้กันมันเกิดความกำหนัดยินดีได้ง่ายไม่มีเสียงใดที่อยากมีอำนาจต่อปรุดเท่ากับเสียงของสตรีนี่พระเจ้าจึงบอกห้ามไม่ให้เกิดตัดไฟแต่ต้นลมนี่พุ่มเข้ามามีการละโภชนาไม่บริโภคอาหารบ่อยครั้งข้อว่ากินมากคอมันก็ง่วงนอนเช่นวันนี้ตอนเช้านี่กินข้าวมาแล้วมานั่งมันง่วงด้วยกันเนี่ยง่วงแต่ง่วงไม่ใช่ถึงท่านนะคุณเรามันดีนะเห็นไหมพระโมคคัลลานะเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาสาวกจนเอตทัคคะเรื่องของผู้ที่มีฤทธิ์แต่ท่านรู้ไหมว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยง่วงที่สุดขนาดเป็นพระโสดาบันยังง่วงอย่าคิดว่าพระโสดาบันจะไม่ง่วงนะโมคคัลลานะเนี่ยฟังธรรมพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีเห็นพระสัชชิเดินบิณฑบาตโดยบิณฑบาตเกิดความเลื่อมใสขนาดตัวนั้นตัวเองยังเป็นนักบวชชนิดหนึ่งนะเป็นปริพาชกแล้วเดินไปในเมืองราชคฤห์ไปเห็นพระสัชชิเนี่ยท่านเดินบิณฑบาตเกิดความเลื่อมใสเนี่ยฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นแม่ข้อเขาแม่ข้าเนี่ยแต่ถ้าเราทำดีๆสามารถดลใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้นะเช่นเราเดินแล้วโอ้ดูสำรวมไม่คุยกันระหว่างเดินไม่ใช่ว่าเดินเรียงหน้ากระดานถนนเต็มมีแต่เนี่ยเขานั่งเรียงหน้าเดินหน้ากระดานเรียงจะไม่ได้ต้องเดินตามหลัง
แถวเรียงหนึ่งจึงจะงดงามนะไม่ว่าไปเดินก็เดินเป็นถนนไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เดินเลยใครเกิดก็เออนักบวชที่นี่ดูแล้วมันน่าเลื่อมใสฉันอยากจะมาดูที่ต่างคนต่างมันนั่งสงบเสงี่ยมไม่คุยวกเวียกอะไรก็นั้นดูแล้วมันเป็นภาพที่น่ารักคนเองเราก็อยากมานี่เป็นการเผยแผ่ชนิดหนึ่งนะพระก็เหมือนกันพระไปไหนมาไหนไปตามเดินตามตลาดไปเดินตามหมู่บ้านตามคามิคมต่างๆเนี่ยถ้าพระสำรวมโยมก็เห็นว่าเกิดความเลื่อมใสทุกคนอาตมาเชื่อว่าทุกคนมีพระในดวงใจใช่ไหมพระของฉันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะต้องเดินอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะอย่างนี้นะคนเรามันจะมีพระในดวงใจเมื่อเห็นมันถูกต้องตามสิ่งที่เราคิดไว้โอ้พระรูปนี้ทำไมดูแล้วมันละมุนละม่อมดูแล้วดูหน้าเลื่อมใสดูลักษณะการพูดการจากันไปกันมาการคุยแล้วมันหน้าเลื่อมใสจึงเกิดความเลื่อมใสได้เนี่ยเป็นการเผยแผ่เหมือนกับพระสัชชิเนี่ยแค่ท่านเดินเป็นพระบาทนะนักไม่ใช่คนธรรมดานักบวชนอกศาสนาด้วยปริพาชกเนี่ยเป็นนักบวชนอกศาสนาเดินตามหลังเกิดความรุ่มใสคิดดูจะเดินขนาดไหนคิดดูจะมีความสำรวมขนาดไหนเดินตามจนสุดท้ายไปถามว่าท่านเป็นลูกเสียบลูกหาของใครดูอาการกิริยาท่านน่ารุ่มใสสุดท้ายก็ถ้าจะชี้ก็คุยฟังนิดหน่อยมันรู้ทำเป็นพระโสดาบันคิดดิคนเมื่อมีมันมีบารมีเนี่ยไปฟังน้อยเดียวท่านเองมันรู้เป็นพระโสดาบันจากนั้นก็ไปบอกเพื่อนมาคุยกับเพื่อนเป็นเพื่อนกันโมกขลากับสารีบุตรเป็นเพื่อนกันไปคุยให้ฟังคุยให้โมกขลานะฟังโมกขลานะก็สุดท้ายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยแต่พระโสดาบันก็ยังง่วงนะไม่ใช่จะไม่ง่วงนะนั่งง่วงง่วงเป็นของธรรมดาไม่ใช่ใครจะไม่ง่วงแต่ถ้าง่วงก็ดึงสติขึ้นมาสติขึ้นมายังง่วงมากนักลืมตาก็ได้ถ้าหลับตามันจะง่วงลืมตาก็ได้ทำงกหน้างกหลังอะไรก็ได้มันคลายความง่วงดังนั้นง่วงเครื่องนี้ก็ง่วงพระเจ้าก็ให้อุบายทำทุกอย่างถ้านั่งง่วงก็ไปเดินก็ยังง่วงเมื่อก่อนอาตมาบวชไม่เนี่ยฉันข้าวมันจะเมาข้าวโยมเคยเมาข้าวไหมเมาข้าวนะข้าวเมาได้นะไม่ใช่ไม่เมาฉันมากๆเนี่ยเมาข้าวนะแล้วเราทำไงเราพอเมามันก็จะไปนอนไปนอนก็ไม่ได้ครูอาจารย์ก็ท่านก็บอกว่าอย่าไปนอนกินมากนอนมากเป็นคนโง่กินน้อยนอนน้อยคือนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วก็ทำยังไงแก้การง่วงด้วยการจะนอนด้วยการมาเดินจงกรมเชื่อไหมคุณโยมความเมามันเนี่ยเมาข้าวเนี่ยเดินตามต้นไม้ก็ได้ชนต้นไม้นะอาตมาเคยมาแล้วทางจงกรมมันเป็นอยู่ตามมันอยู่ตามป่าวัดมันเป็นวัดป่าอย่างนี้แหละเดินชนต้นไม้อะขนาดนั้นอะเป็นนี่ตั้งนานมากกว่ามันจะแก้ได้เนี่ยไอ้ความง่วงเนี่ยมันไม่ปาณีใครจริงๆนะนี่พระโมคคัลลานี่ง่วงพระเจ้าหาวิธีการต่างๆเอาน้ำมาใส่ที่ตาบ้างมองดูดวงดาวอะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็มันไม่ไหวจริงให้นอนเลยพระเจ้าให้นอนเธอจงไปนอนนอนเอายังไงไอ้ทำความอุทานสัญญาตั้งใจไว้ว่าเมื่อมันรู้ตัวขึ้นมาลุกทันทีเอามาพร้าวมันหมุนเป็นหมอนมาพร้าวมันหมุนนี่ซะที่ไหนใช่ไหมล่ะพอลุกเนี่ยรู้สึกตัวมันลุกทันทีสุดท้ายพระที่ง่วงในส่วนกายเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเนี่ยฉะนั้นความง่วงเป็นของธรรมดาแต่ต้องแก้นะท่านแก้มันจะง่วงตลอดไปจริงๆท่านไม่ได้สอนหรอกโยมง่วงซะเด้อมาปฏิบัติตามพระการง่วงนะไม่ได้สอนนะถึงง่วงจังใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจเอาคุณโยมไม่มีใครได้มาตั้งแต่เกิดหรอกบุญเก่าตอนที่มันหนุนฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันได้ประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจอาตมาเชื่อว่าถ้าเรามีความภาคมีความเพียรดีแล้วนั้นความเพียรความ

พยายามนั้นจะทำให้เรานั้นไปถึงฝั่งฝันได้อย่างน้อยๆเรามาพุทธมาปฏิบัติธรรมมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นประโยชน์กับตัวเรากับชีวิตของเราเรามาบวชอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดึงแนวความคิดสิ่งที่เราเคยคิดลบๆคิดไม่ดีเนี่ยเราก็ขจัดออกไปได้ถ้าใครมีสติดีแล้วนั้นเมื่อทุกข์ก็จะทุกข์ไม่นานถ้ามีสตินะถ้ามีสติเมื่อทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานคนเราทุกวันนี้มันทุกข์นานไม่สามารถขจัดความทุกข์ได้จนจากไกลกว่าจากความทุกข์มากๆเป็นอะไรโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนอาตมาไม่เคยได้ยินคำโรคซึมเศร้านะเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าเป็นเพราะเรามันเศร้านานไม่สามารถจะขจัดความโศกเศร้านั้นได้ก็เลยสั่งสมไว้ในตัวของเรานั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยมียาแก้โรคซึมเศร้าใช่ไหมไปกินยาแก้โรคซึมเศร้าถ้ามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องกินยายาของพระเจ้านี่ดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องกินยาโรคซึมเศร้าหรอกเนี่ยยากินแล้วก็ไม่หายถ้าเราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติเราไม่ตั้งใจความซึมเศร้ามันอยู่ในใจมันอยู่ในจิตของเรานี่มันมาเกาะมากินอยู่ในใจของเราเราเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะว่าสติไม่รู้เท่าทันฉะนั้นเราต้องมีสติให้รู้เท่าทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นสิ่งไหนควรสลัดควรจะสลัดเราควรจะสลัดออกเช่นมีอะไรที่มากัดมาเกาะเราเราก็ต้องควรแกะออกมีหมัดมีเห็บมีอะไรที่มาเกาะกัดตัวเราแล้วก็ควรจะเอาออกสินี่อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดความเศร้าก็เอาออกด้วยการมีสติระลึกได้อยู่เสมออยู่ตลอดเวลาเนี่ยการมาปฏิบัติของเราจะเป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าเราสามารถรักษาสติเราไว้ได้แล้วก็เป็นผู้ที่สังวรในปาฏิโมกข์มีสติเป็นผู้ตื่นวิชาคารวะเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตื่นขึ้นมาพุทธขึ้นตื่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมอย่าเป็นผู้ที่งกงวกฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติมาปฏิบัติอย่างนี้ต้องชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามหากำไรให้ชีวิตปีใหม่ของเราผ่านมาแล้วปีเก่าผ่านไปแล้ว5วันแล้วปีใหม่เข้ามา5วันแล้วเราควรจะทำแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราสิ่งที่ดีคืออะไรคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดี3อย่างเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราเลยนี่เราคิดไม่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการการคิดพูดเราเคยพูดไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนใหม่ทำเคยทำมาดีก็ปรับเปลี่ยนใหม่ยกระดับกัตตะสัมปทายกระดับของตนเองขึ้นมาเป็นอย่างอีกคนหนึ่งคนหนึ่งจากปีที่แล้วกลายเป็นคนขี้เกียจนอนตื่นสายปีใหม่ปี68กลายเป็นคนขยันมันเพียรตื่นแต่เช้ามันก็ปรับเปลี่ยนได้พฤติกรรมทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้เมื่อเราปรับเปลี่ยนได้ตัวเราก็จะเปลี่ยนเมื่อตัวเราเปลี่ยนคนอื่นเขาเห็นอื้นทำไมปีใหม่ปีนี้ตั้งแต่ไปวัดมาดูมีความเปลี่ยนแปลงนะลูกสาวของฉันเคยนอนตื่นสายก็ตื่นเช้าเคยพูดไม่ดีก็พูดเพราะเคยทำไม่ดีก็ทำดีขึ้น เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวเราเองดีคนรอบข้างก็ดีไปด้วยพ่อแม่ก็สบายใจฉะนั้นวันนี้อาตมามากล่าวธรรมิกถาก็คงสมควรแก่เวลาได้เวลาชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยหลังจากนี้ก็คงจะไปพักอริยบทเท่าไหร่หนึ่งเนาะนี่จากนั้นมีอะไรค่อยว่ากันไปสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติธรรมหรือฟังอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้มีความสุขมีความเจริญตลอดปี2568นี้ถ้ามีโรคขอให้โรคหายมีภัยขอให้ภัยนั้นวินาศไปให้ที่มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ

านะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้

ีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

วาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่องค์สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกผู้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ขอนอบน้อมแด่องค์หลวงพ่อสนองกระดาบุญโยซึ่งท่านก็ได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมในสติในสมาธิในปัญญาของญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในฟังรับฟัง

การแสดงธรรมตามเหตุตามปัจจัยขอความสุขทรงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านที่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรานั้นได้รวมจิตพลังความศรัทธาความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อสนองกตปัญโญซึ่งท่านได้นำพาพวกเรานั้นให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติโดยให้เรานั้นได้มีสติท่านก็ได้เพียรพยายามชักนำพวกเรานั้นให้ใฝ่ในธรรมะเพราะมาในจุปัจจุบันนี้ธรรมะก็จะเสื่อมก็จะหายไปแต่ที่จริงธรรมะไม่เสื่อมไม่หายหรอกโยมแต่ที่มันเสื่อมเพราะว่าคนนั้นไม่สนใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบอย่างแนวทางที่ท่านวางแนวทางไว้ให้พวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันฉะนั้นว่าสังฆทานก็เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของธรรมะฉะนั้นธรรมะมันเกิดที่ไหนนะโยมมันเกิดกับตัวของเรานี่เกิดกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ตามใดถ้าเรายังมีลมหายใจธรรมะก็ยังไม่สูญสลายไปฉะนั้นเราก็ต้องสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าอนาคตข้างหน้าพวกเรานั้นจะขาดที่พึ่งทางใจกันท่านก็วางแนวทางของเรื่องการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มเผยแผ่ในการที่จะนำธรรมะสู่ประชาชนใหม่ๆท่านก็ไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่านไปแล้วก็มีการบันทึกเสียงธรรมะที่ท่านไปอบรมสั่งสอนตามกิจนิมนต์ตามสถานที่ราชการตามสถาบันต่างๆก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านนั้นมีสัมมาปฏิบัติท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวท่านประพฤติท่านปฏิบัติให้พวกเราเห็นท่านเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเราท่านวางรากฐานไว้มั่นคงถ้าท่านไม่วางรากฐานไว้ให้มั่นคงป่านนี้วัดสังฆทานก็คงจะไม่เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้แต่ที่มีความมั่นคงก็เพราะอะไรก็เพราะพวกโยมยังสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติสมัยก่อนที่ท่านมาญาติโยมก็ไม่กี่คนแต่เมื่อญาติโยมนั้นได้สนใจใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติเสียงก็บอกต่อๆกันไปสมัยก่อนนี้สื่อก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเยอะก็ใช้ปากต่อปากอันนี้คนได้รู้กิจศัพท์ก็อยากจะมาพิสูจน์ก็ดันเดินเข้ามาแห่งวัดสังฆทานอย่างนี้เป็นสถานที่รื่นรมเป็นสวนเป็นท้องร่องไม่ได้มีพื้นที่มากมายกว้างขวางเหมือนในปัจจุบันขณะนี้แต่เมื่อบุคคลญาติโยมสนใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องขยับขยายรองรับในการที่ญาติโยมนั้นจะเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติฉะนั้นพระสังฆทานตั้งแต่เริ่มต้นที่หลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของทุดงควัดให้พวกเรานั้นมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างแนวทางในความมักน้อยสันโดษท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านทำไว้ให้พวกเราฉะนั้นก็เลยเป็นแบบอย่างที่พวกเรานั้นได้มีแบบอย่างที่ดีจนณปัจจุบันนี้ทุกคนรู้จักพระสังฆทานไปตรงไหนไม่มีใครไม่รู้จักพระสังฆทานเพราะว่าเรานั้นสอนให้คนนั้นเลิกละ
เราเอาแก่นแท้เราไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเข้ามาแล้วได้มาสัมผัสแล้วถ้าไม่ดีจริงก็คงจะไม่หลั่งไหลกันมามากมายสลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะว่านับปัจจุบันนี้เราจะหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพมันก็หากันได้ยากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวัดที่เจริญด้วยวัตถุเรื่องการประพฤติการปฏิบัติมันก็มีทุกที่เลยโยแต่ว่ามันจะเข้มข้นเข้มแข็งหรือเปล่าก็อยู่ที่สถานที่เหมือนกันเมื่อบุคคลนั้นเมื่อยังไม่เกิดศรัทธาฟังแล้วก็มาดูมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีแก่นสารมีสาระเพราะหลวงพ่อท่านไม่สอนให้พวกเรานั้นงมงายในวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นท่านสอนให้เรานั้นรู้จักตัวตนของตัวเราเองให้มาเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองให้มาศึกษาเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกคณะสังฆทานก็จะไม่มีการเล่าเรียนปริยัติหรือว่าศึกษาตามตำรับตำราเราเน้นในการปฏิบัติแต่ถามว่าการปฏิบัตินั้นมันก็ต้องอาศัยปริยัติแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์เรานั้นไม่ได้ใช้ตำราปริยัติของพวกเรานั่นคืออะไรล่ะกายาวานาคืบอาการ32ธาตุ4ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นโยมจะเข้าใจว่าปริยัติก็คือต้องไปอ่านตำรับตำรามันไม่ใช่โยมนะปริยัติก็คือการศึกษานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเรากายภายนอกกายภายในของเราฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยปริยัติศึกษาเราเรียนแต่เรื่องภายนอกเรื่องการทำมาหากินแต่เราไม่เคยเรียนปริยัติในเรื่องความเป็นจริงของเราเลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตำราที่ใหญ่ที่เราจะค้นหาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพิจารณาว่าร่างกายของเรามันมีอะไรล่ะโยมร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งที่ว่าเกิดจากธรรมชาติเมื่อเราเกิดจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดานั่นเองโยมใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไหมโยมต้นไม้ก็มีเกิดมีแก่แล้วก็มีตายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เขาไม่มีวิญญาณที่จะรับรู้ไม่มีปัญญาที่จะศึกษาให้พ้นสภาวะที่สภาพของความไปอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์นั้นมีสภาวะธรรมมีสภาวะจิตมีวุฒิภาวะมีสติมีปัญญาและยิ่งถ้าเรามาศึกษาปริยัติเรื่องกายใจของเราเนี่ยโยมมันเกิดปัญญามากเพราะเราได้ศึกษาแล้วแล้วเราลงมือปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมันสงบมันก็เลยเข้าขั้น3อย่างคือปริยัติปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นปฏิเวธคืออะไรคือความสงบของจิตใจที่ไม่เล่าร้อนถ้าเราปริยัติศึกษาแล้วเราไม่ลงปฏิบัติมันก็ไม่รู้เห็นความเป็นจริงอีกใช่ไหมท่านสอนว่าโลกเรานี้มีอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอะไรมันเกิดขึ้นโยมมันก็คือทุกข์แต่ถ้ามันเที่ยงมันเป็นตัวเป็นตนคงที่คงเช่นคงวาไม่สูญสลายไม่เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความสุขแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นความธรรมดานี่ก็เรียกว่าธรรมะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั้นไม่อยู่นั้นไม่มีธรรมะนะโยมเรารู้เราเห็นแต่เราไม่ทราบ
เรารู้โดยผิวเผินแต่เมื่อเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในธรรมะนั่นคือความธรรมดานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างคนเรามีความสุขมีความทุกข์นะมีโลภมีโกรธมีหลงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นนะโยมแต่ที่ไม่ธรรมดาคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติให้ละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจก็หมั่นพิจารณาจิตของตัวเองก็ต้องอาศัยเลยสติความรู้รู้ในปัจจุบันนะโยมปัจจุบันนี้เราทำอะไรปัจจุบันนี้จิตเราคิดอะไรถ้าเรารู้เท่าทันนี่แหละมันจะเป็นตัวดับแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตของเรามันก็จะมีแต่ความคิดความปรุงแต่งคิดไปปรุงไปแต่งไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราก็จมอยู่ความคิดของเราเก่าๆนั่นเองนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดกับเรากิเลสก็ดีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดกับเราเราไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเลยมันเป็นธรรมดาทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละใครมั่งไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าไม่มีความโลภไม่ได้มีความโกรธไม่มีความหลงนั่นก็ไม่ใช่มนุษย์นะโยมนะนั่นมันพ้นความเป็นมนุษย์แล้วแต่เราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงแล้วเราต้องเรียนรู้เขาแล้วเราจะดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ที่ไหนก็ที่ใจของเราที่ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางให้มันว่างทีนี้คนเรานั้นมันไม่ปล่อยวางมันไม่มีความว่างก็มีแต่ความวุ่นคิดแล้วคิดอีกปรุงแล้วปรุงอีกอยากแล้วอยากอีกแต่ถ้าเราอยากแล้วเรารู้มีสติอ๋อนี่เราเกิดกิเลสเกิดความอยากแล้วนะแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากเพื่ออะไรเพื่อหาความสบายใช่ไหมหาความสุขใช่ไหมแล้วถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมโยมสุขที่ถาวรมันมีไหมไม่มีหรอกโยมนะถ้าตราบใดเรายังฝ่ายว่าหาความสุขมันไม่เจอความสุขโยมตราบใดถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความยากความลำบากของเราเนี่ยแหละแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราละปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ละตัวละตนได้แล้วมันเกิดความสบายเกิดความไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเราไม่ต้องไปขวายฟ้าหาความสุขทำยังไงให้ใจเราสงบกันนั้นเองโยมเมื่อใจของเราสงบแล้วเรามีสติแล้วโยมมีสมาธิแล้วเนี่ยไอ้ความเย็นไอ้ความสบายใจไอ้ความไม่เล่าร้อนใจมันก็มีแก่เราเราก็ไม่ต้องไปยึดว่านี่คือความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการเรียนรู้เนี่ยแหละนะเหมือนเรานั่งสมาธินะโยมสงบบ้างไม่สงบบ้างนะบางครั้งก็เป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่ทำยังไงให้เรานั้นไม่ละความภาคความเพียรที่จะเลิกทำฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วถ้าหวังผลมากพอมันไม่ได้ผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดความท้อแท้ฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากมาวัดไม่ได้มาก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมอยากอยู่หลายวันก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะอยากมีสมาธิพอไม่มีสมาธิแล้วก็หมดอยากฉะนั้นไม่ต้องทำด้วยความอยากทำด้วยความศรัทธาแล้วด้วยปัญญาของตัวเราเองปัญญาอันรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอันนี้บอกได้แต่เราจะรู้จริงตามความเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นบางคนเนี่ยพอสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็หาตำราแล้วเอามาอ่านแล้วนะอันนี้มันเป็นสัญญาแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องพุทธศาสนาแล้วเราสงสัยแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงเราโยมทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยความวิริยะภาคเพียร
ถ้าโยมไม่มีความภาคเพียรโยมมาวัดไม่ได้หรอกโยมนะก็เดี๋ยวอ้างนู่นเดี๋ยวอ้างนี่เดี๋ยวรถติดเดี๋ยวอะไรสารพัดมาก็ไม่สะดวกมาก็ไม่สบายฝนตกเฉอะแฉะยุ่งมากมาก็นอนนิดเดียวกินก็กินมื้อเดียวมันไม่สบายเหมือนวัดอื่นวัดอื่นโยมไปก็ขอรับศีลนุ่งขาวนี่ก็ฟรีสไตล์ละโยมตามใจชอบเพียงแค่ว่าเราได้มาถือศีลบวชเนกขัมม์ใส่ขาวห่มขาวแล้วถามว่าจิตใจเราขาวหรือยังเราฟอกเราขัดจิตใจของเราหรือยังนั่นเหมือนภาชนะแต่เราใช้มันทุกวันทุกวันเหมือนหม้อเหมือนหายเหมือนกระทะเลยโยมถ้าใช้เราใช้มันทุกวันนะโยมมันก็เกิดอะไรล่ะความไม่สะอาดมีขมเหลามีเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ไฟใช่ไหมหุงหาอะไรก็แล้วแต่ทำของที่มันดิบให้มันสุกก็ต้องใช้ฟืนใช้ไฟก็ต้องหาภาชนะมารองรับทีนี้ภาชนะนั้นถ้ามันไม่แข็งแกร่งถ้ามันไม่คงทนมันก็รับความร้อนไม่ได้หรอกฉะนั้นเขาเลยคิดหาวิธีว่าเอาหม้อกระทะอะไรที่มันทนไฟใช่ไหมพอใช้เป็นนานๆมันก็เศร้าหมองเลยโยมมันก็ดำเลยใช่ไหมเอาที่เราจะทำยังไงล่ะบางคนก็ช่างมันขี้เกียจดำก็ดำเอาใช้มันไปงั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งที่เราใช้ไปทุกวันแล้วเมื่อมันมีความไม่สะอาดดูไม่สวยงามเนี้ยอย่างใครมาบ้านเราเห็นกระทะหม้อหายมันดำขมเหลาเต็มอย่างนี้ไหมเขาก็ว่าเราเนี่ยถึงเราจะทำอาหารอร่อยขนาดไหนก็แล้วแต่รสเลอะอะไรแต่ว่าเขาก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคงไม่ได้เข้าท่าแล้วเพราะมันไม่สะอาดเลยมองแล้วก็ไม่น่าชวนรับประทานเลยก็จิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบบางแล้วจะเอาอะไรร้อนๆไปลนไปเผาเลยโยมเป็นไงมะละลายไหมล่ะมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วถามว่าอะไรมันร้อนล่ะราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโลภะเป็นของร้อนราคะคิโมหะคิโทสะคิก็คือของร้อนนั่นเองท่านี้ของร้อนมันร้อนแล้วเป็นไงโยมมันก็ดำก็จะไหม้ใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราไม่มีภาชนะอะไรที่มันทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งโดนกิเลสลนเข้าไปนิดเดียวก็หูตาร้อนใจร้อนนะเลือดสูบฉีดร่างกายของเรามันร้อนอุณหภูมิขึ้นเลยนะบางคนนี่ถึงขั้นเลยนะโทเส้นโลหิตแตกเลยนะโทสะมากๆแล้วครับไม่อยู่นะฉะนั้นเราก็ต้องมาดับร้อนของเราด้วยการประพฤติการปฏิบัติคือมาเรียนรู้เรื่องจิตใจของเรานั่นเองทั้งนี้จะเรียนรู้ก็ต้องให้ใจมันสงบเสียก่อนก็ต้องกำจัดของที่มันไม่มีประโยชน์ที่มันรกรุงรังอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยๆออกไปหน่อยให้มันมีที่ว่างในห้องหัวใจของเราทั้ง4ห้องให้มันมีที่ว่างพอที่จะรองรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่จิตใจของเราความคิดที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็เนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างพวกโยมที่เข้าวันมาเนี่ยโยมเข้ามาเพื่ออะไรก็หลายความคิดหลายจุดมุ่งหมายบางคนก็คิดว่ามาถือศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วบางคนก็คิดว่าเมื่อเราถือศีลแล้วมีศีลแล้วเราก็ต้องทำจิตใจของเรานั้นให้มันสะอาดบริสุทธิ์ศีลของเราก็ต้องให้บริสุทธิ์นะฮะแล้วยิ่งเมื่อเรามาสู่วัดปฏิบัติแล้วเนี่ยข้อวัดเขามีคืออะไรล่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเราจะมาหลบๆอู้ๆนะมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าถามว่าเราได้อะไรก็ได้ที่เราลงมือทำนั่นแหละ

อะไรล่ะทำจริงทำจังหรือเปล่าทำอู้ทำหลบหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเรามาทำตามข้อวัดปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ถือว่าเรานั้นได้กำไรแต่ถามว่าเรามาวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าวัดนิยมมันได้ทั้งนั้นเองแต่ถามว่ามันได้ปัญญาหรือเปล่าบางคนก็ได้บุญเพราะว่าอะไรสบายใจได้มาถือศีลได้มาฟังธรรมแล้วก็สบายใจแต่ถ้าลงมือปฏิบัติด้วยแล้วโยมได้อะไรทำใจให้สงบมันได้ปัญญาปัญญานี่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันจิตของตัวเราเองไม่เป็นทาสของกิเลสไม่เป็นทาสของความคิดฉะนั้นคนเราทุกวันที่ทุกที่ยากเพราะอะไรเพราะความคิดของเราคิดไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีสติมันมีที่สุดก็รู้เท่าทันแต่ถามว่ามันจะจบมันจะหมดไปไหมความคิดเราไม่หมดไม่จบหรอกดูมันก็หยุดได้แค่ชั่วระยะหนึ่งในอำนาจของสมาธิแต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราไปทำภารกิจการงานเย็นเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนพูดคุยสนทนาพาทีถ้าเราไม่มีสตินะแล้วยิ่งไม่มีสมาธิด้วยโยมปัญญาก็ไม่เกิดไม่มีหรอกโยมฉะนั้นต้องฝึกต้องฝนต้องหัดต้องขัดต้องเกาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากมันยากที่เรานั้นไม่ทำนั่นเองถ้าลงมือทำยากไหมไม่ยากหรอกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะเลือกถ้าเราไม่ทำมันทุกอย่างมันก็เลิกได้โยมเอาใบยมุกทุกสิ่งทุกอย่างเหล้าบุหรี่เครื่องเสพติดเครื่องอะไรที่มันฟุ่มเฟือยถ้าเราไม่ตามใจถ้าเราหยุดทุกอย่างหยุดที่ไหนอ่ะหยุดที่ใจคิดได้ก็เรื่องของใจแต่ไม่ทำตามใจนั้นไม่ห้ามก็คิดไม่ได้หรอกเขาจะคิดก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปลงมือกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่ามโนกรรมนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรกับใครหรอกก็เป็นกับตัวเราเองท่านเองใช่ไหมถ้าเราคิดมากมีกิเลสมากมีความโกรธความโลภมากแล้วใครเดือดร้อนก็ใจของตัวเองนั่นแหละเล่าร้อนถ้ามันเกิดที่ใจมโนใจเกิดที่จิตของเรากายกรรมไม่ได้ไปทำอะไรไม่มีการกระทำวจีกรรมก็ไม่มีการกระทำอยู่ในใจอยู่ในใจมันก็อยู่ที่ใจของเราแต่ถ้าเราดับที่ใจได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จไม่ว่าบุญหรือบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่เมื่อเรายังดับมโนกรรมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ว่านิพพานชั่วขณะใช่ไหมก็คือหมายความว่าดับความคิดของตัวเองได้ชั่วขณะนี่เขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่เป็นบรมสุขแล้วถามว่าโอ้โหพุทธจาคำว่านิพพานนี่มันสูงเกินกับพวกเรานะมันต้องเป็นชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นนะอย่างเรานี่มันก็ย่อแย่แย่ไอ้คำว่านิพพานนี่มันก็คงจะไม่มาแผ่วพานหรอกนะมันก็จะเป็นแต่คนพานนั่นแหละใช่ไหมชั้นนี้นิพพานเนี่ยมันไม่ใช่มีอะไรยากเกินเพียงว่าเราหยุดการกระทำไอ้สิ่งที่เราอยากกระทำหยุดดับอะไรดับความคิดของเราดับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความอาฆาตความพยาบาทดับแล้วมันมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนไฟลุกเนี่ยพอดับแล้วมีอะไรไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรความร้อนก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีมันก็ไม่ไปเผาไหม้ใครบ้านเรือนก็ไม่ไหม้คนข้างเคียงก็ไม่ไหม้เสื้อผ้าผ่อนสวยๆงามๆก็ไม่ไหม้แต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเป็นไงโยมมันลามไม่ดับแล้วเป็นไงเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟไปสายเข้าไปอีกมันยิ่งโหมหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมถึงบอกว่าคนเราโกรธแล้วอะไรเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมโยมที่โบราณเขาว่าโกรธแล้วโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมเป็นไฟไม่พอเป็นฟืนอีกมันก็เลยไหม้กันใหญ่เลยโยมใช่ไหม
ให้เป็นไฟก็พอทนแล้วเป็นฟืนเข้าไปอีกหลวงเอ๋ยแล้วยิ่งถ้าเป็นสมัยนี้ฟืนไม่มีแล้วเป็นแก๊สเป็นน้ำมันยิ่งไปใหญ่นะตอนนี้เราก็ต้องรู้จักดับเมื่อเรามีความดับในช่วงระยะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยดับความคิดของเราเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานนะโยมนะพอเราดับอันนี้ได้โอ้พ่อครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราดับความโลภความโกรธความหลงของเราได้ดับความคิดของเราได้โอ้เราเข้านิพพานแล้วเนี่ยมันเกิดความภูมิใจนะโยมนะไอ้ที่ว่าโอ้นิพพานนั้นมันเป็นอะไรที่มันสูงที่เราฝ่ายฟ้าไม่ได้เนี่ยโยมแต่จริงมันไม่ใช่หรอกมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราแหละมันไม่ได้กายอะไรขนาดไหนเลยมันอยู่กับเรานั่นเองแต่ว่าเรายังหาไม่เจอแต่ยังค้นไม่เจอนะมันอยู่กับเราเนี่ยแหละนี่คำว่านิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ใครอ่ะไม่ได้อยู่คนอื่นหรอกตราบใดที่เราดับมันได้ถาวรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดับความคิดความโลภความโกรธความหลงท่านได้ถาวรนะอันนี้ก็ถือว่าท่านเข้านิพพานท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเนี่ยจิตเข้าสู่นิพพานคือความดับเมื่อจิตมีความดับเข้าสู่นิพพานแล้วอะไรเกิดขึ้นทุกข์มันก็ไม่มีใช่ไหมโยมเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือบรมสุขที่เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาที่พวกเรานักปฏิบัติครูบาอาจารย์ไฟที่เราเพียรแล้วเพียรอีกเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความดับของจิตตัวเองไม่ได้ไปดับคนอื่นนะโยมคนอื่นเขาด่าแล้วเราจะไปดับไม่ให้เขาด่าเราได้คนอื่นเขาอาฆาตพยาบาทแล้วจะไปบอกเขาอย่ามาว่าฉันอย่ามาด่าฉันอย่ามาทำอะไรไม่ดีกับฉันมันห้ามไม่ได้เรื่องของเขาแต่เรื่องเราคือเราต้องดับความคิดของเราออกเสียเองก่อนดับสิ่งเล่าร้อนในจิตใจของเราเสียก่อนให้มันมอดไปเลยนะให้มันมอดไม่มีเชื้อทีนี้เราก็ค่อยๆขจัดมันออกไปเท่าทานถึงแม้ว่าความร้อนหรือไฟมันจะหมดไปแล้วมันก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะอาสวะนะที่มันนอนอยู่ในกระมวลสันดานของเรานะมันยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขจัดออกไปให้ใจเราขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเราได้ยินใช่ไหมเมื่อเราไปงานครูบาอาจารย์ที่จะละสังขารไปแล้วก็จะมีการเผาศพท่านเมื่อเผาไปแล้วเราก็จะคิดว่าเราต้องอยากได้อัฐิเท่าฐานของท่านเพราะเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านหมดกิเลสแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษนะมันไม่เหมือนของมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีกิเลสแต่เมื่อพระที่เข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยอัฐิของท่านกระดูกที่ว่ากระดูกเนี่ยแม้กระทั่งเท่าฐานนี่โยมมันก็เป็นธาตุได้นี่เพราะอะไรเพราะพลังจิตของท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ฟอกจิตของท่านฟอกจิตของท่านให้หมดจากกิเลสสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราเข้าลงมือปฏิบัติฟอกจิตฟอกใจของเราให้หมดจากความสกปรกความโลภความโกรธความหลงของเราแล้วจิตที่ฟอกแล้วจิตที่สะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมแม้กระทั่งสิ่งที่ว่าเป็นธรรมชาติมันก็เหนือธรรมชาติอันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งโลหิตของท่านเลือดของท่านนั่นแหละยังกลายเป็นธาตุเป็นแก้วจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเป็นแก้วเวลวาวอันนี้เป็นพิสูจน์ได้นะถ้าญาติโยมบางคนที่ยังไม่เข้าถึงก็ยังสงสัยมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้
แต่เราก็ไม่ได้บอกให้พวกญาติโยมนี่เป็นงมงายอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ใดลงมือประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยพยายามขจัดขัดเกลากิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขมูลสันดานของเราเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นบึ้งก้นลึกนะบางครั้งเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวิปัสสนูนะก็คือคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วแค่เราทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นแหละโยมพอเราพบความสงบที่แท้จริงเราก็นึกว่าเราหมดกิเลสแล้วเราไม่โลภเราไม่โกรธไม่หลงแล้วมันก็เป็นชั่วระยะที่เรานั้นฝึกหัดจิตแต่มันยังไม่ถอนรากถอนโคนออกจิตใจของเราค้นบึ้งลึกของจิตใจที่มันฝังอนุสัยกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ยังไม่รู้ตราบใดถ้าเรามันขุดเง่าขุดโคนถอนรากถอนโคนออกเมื่อไหร่นะโยมคำว่าอนุสัยกิเลสมันไม่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของพวกเราแล้วเนี่ยมันหมดจริงๆนะแล้วบางคนเนี่ยบางทีปฏิบัติไปแล้วก็เกิดวิปัสสนูคิดตัวเองว่าตัวเองสำเร็จนะมันก็เป็นแค่ช่วงระยะคือยังไม่ถาวรมันสมาธิของเราเนี่ยโยมนะสมาธิของเรามันก็เป็นแค่เบื้องต้นยังไม่ไปตลอดแต่ครูบาอาจารย์นี่ท่านมีสมาธิตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถของท่านจิตท่านเป็นสมาธิเข้าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราตั้งมันอยู่กับอะไรมันเป็นสมาธินะโยมทำงานทำการเดินไปไหนยืนเดินนั่งนอนเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนก็เป็นสมาธิจิตมีความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเพ่งพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเพ่งในกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานกรรมฐานที่พวกเรานั้นต้องเรียนรู้ถ้าเราเป็นนักบวชที่บวชนาในพุทธศาสนานี้จะต้องเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังบางคนก็แค่อุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ให้ท่องนะโยมเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพอบวชเสร็จแล้วก็ลืมแล้วแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ลืมไม่ได้ก็เห็นอยู่ทุกวันนะโยมส่องกระจกก็เห็นมั้ยล่ะผมขนเล็บฟันหนังเห็นมั้ยก็เห็นแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงมั้ยหลงมันหรือเปล่ารู้ตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรผมเราเป็นอะไรมันมาจากไหนมันประกอบด้วยอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราแล้วเราพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของสะอาดมันเป็นของสกปรกเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะของไม่สะอาดและของไม่สวยแต่ที่ว่าสวยเพราะอะไรเพราะไปยึดจิตไปยึดว่าอันนี้คือสวยใช่ไหมผมจะต้องดำถ้าดำแล้วก็สวยเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ผมจะต้องทองผมจะต้องแดงม่วงเขียวอะไรก็ไม่รู้ละเพราะว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาจริงแล้วโยมไม่สาสักของวันสามวันเป็นไงเอาแค่ไม่หวีนะโยมไม่ต้องไว้สาแค่ไม่หวีนะปล่อยเป็นกระเซาะกระเซิงเขาว่าอย่าเพิ่งอย่าบ้าสิไหนเนี่ยนะสงสัยสติไม่ดีผมเข้าของไม่หวีดังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยก็มีข้อบังคับว่าไม่ให้ปล่อยผมยาวไม่ให้ลุงลังให้ขมวดให้มันดูเรียบร้อยไม่ได้ไปบังคับว่าจะโกนหูมันพระไม่ต้องแต่ทำอะไรให้มันเรียบร้อยไม่ใช่กระเซาะกระเซิงนะเป็นเยอะเพิงเนี่ยไม่ใช่ก็ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราไม่ห้ามแบบคนก็ต้องชอบของสวยของงามทั้งนั้นนะไม่มีใครชอบของไม่สวยหรอกใช่ไหมแต่ถามว่าของสวยเนี่ยมันคงทนถาวรหรือเปล่าเมื่อมันไม่คงทนถาวรแล้วเรายอมรับมันได้มั้ยยอมรับสภาพอันนั้นได้มั้ยเอาพูดง่ายๆยอมรับสภาพความแก่มั้ยถ้าพระทัก

0: โอ้โยมไม่เจอกันนานแก่หน้าดูเลยโอ้ไม่อยากเจออีกแล้วเจอหลวงพ่อทีไรก็ว่าแก่แต่บอกว่าโอ้โยมไม่เจอกันนานโอ้สาวเยอะโอ้ยิ้มแก้มปีแต่จริงๆมันไม่นานหรอกโยมเหี่ยวหมดแล้วใช่ไหมนั้นเราต้องอยู่ในความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับสมมุติเขาสมมุติว่าอย่างนู้นสมมุติว่างี้ว่านั่นสวยว่านี่สวยไม่ใช่เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงนะเราไม่หลงมันหรอกแต่เราก็อยู่กับมันนั่นเองนะเราถือว่าอันนี้เป็นความสุขของเรานะเกิดมาแล้วต้องหาความสุขนิดๆหน่อยๆมันเป็นจริตเป็นนิสัยโยมบางคนนี่อายุมากแล้วนะ80กว่าแล้วโยมเนี่ยคาปากทางคิ้วไม่ว่ากันหรอกนะก็รู้จักโยมคนหนึ่งตอนอยู่อินเดียแกก็บอกว่าถือศีลไม่ได้หรอกอาจารย์แกบอกกับหลวงพ่อนะโยมยังชอบสวยอยู่จะยอมชอบทำบุญแต่จะให้โยมไม่ทาปากไม่เขียนคิ้วไม่ทาลิ้นไม่โยมทำไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกก็ไม่เป็นไรนะโยมมันอยู่ที่ใจเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างศีลมันอยู่ที่ใจของเราไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของเราเป็นคนชอบสวยชอบงามเป็นคนชอบแต่งแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่งใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะจริตนิสัยแต่เราก็อย่าไปยึดมันเอาอะไรที่สวยๆงามๆที่จิตใจของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาจะดูกันภายนอกแต่ภายในเขาไม่ดูเขาไม่ดูเรื่องเขาแต่เรารู้ไอ้เราแต่งสวยแต่งงามแล้วข้างในใจเรามันสวยงามหรือเปล่าสวยด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าสวยด้วยคุณธรรมหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแต่งตัวสวยใส่ชุดสวยไปออกนิ้วออกทะเลยมสวยมั้ยล่ะใช่ไหมไปโมโหโกธาเขาเนี่ยไปด่าเขาชี้หน้าด่าเขาแล้วโอ้มันหมดสวยเลยโยมนะแต่ถ้าเราแต่งสวยแต่งงามแล้วเนี่ยแล้วเรามีกิริยาสำรวมการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยให้มีสมบัติผู้ดีไม่ใช่ไอ้อีมึงกูเนี่ยนะแต่งบางคนนี่นั่งรถหรูๆนะแต่งตัวดีๆแต่เวลาเจอใครแล้วไม่ไอ้อีมึงกูเลยนะมันก็สวยแค่ร่างกายแต่วาจามันไม่สวยใจไม่สวยฉะนั้นเราก็ต้องแต่งกายวาจาใจของเราให้มันสวยให้มันสมกับที่ว่าเราชอบความสวยเนี่ยนะทุกคนก็ชอบนะความสวยแต่ถามว่าความสวยมันทาวรไหมมันไม่ทาวรแต่ก็เป็นความพอใจก็ถือว่าไม่เป็นไรความสุขของเราเกิดมาทั้งทีหาความสุขนะแต่ถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนิยมทำใจให้สงบนิยมความสุขอันนี้เนี่ยมันถาวรนะถาวรคือโยมต้องทำประจำนะไม่ใช่พอเข้าวัดปฏิบัติฉันเลิกละฉันมีสมาธิใจฉันสบายแล้วก็แค่อยู่ในวัดแต่ออกไปนอกวัดแล้วก็เป็นแรงเป็นกาอะไรก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรวัดนี่คือสถานที่ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ออกไปใช้กับชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนศึกษาเราเรียนโยมเมื่อเราสำเร็จแล้วเราจะอยู่โรงเรียนถึงมั้ยมันก็ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วเห็นไหมเราก็ไปทำอะไรไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวตั้งเนื้อตั้งตัวอาศัยวิชาที่เราศึกษาได้มาแล้วไปทำงานทำการมีความมัธยัสถ์เก็บออมไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มีฐานะแล้วก็รวยใช่ไหมถ้าทุกคนหันหน้าเข้าวัดหมดทั้งประเทศไทยสงสัยวัดก็เลี้ยงไม่ไหวหรอกโยมไม่มีคนทำมาหารับประทานนะดังนั้นเพิ่งเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยก็คือให้มาฝึกหัดกัดเกาแล้วก็ให้มันเป็นอุปนิสัยเอาข้อแนวทางปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเรานั้นมันยังไม่ถึงขั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรายังต้องทำมาหารับประทานยังอยู่กับสังคมแล้วก็ทำงานไปหารับประทานไปแล้วแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติให้มีสติอย่างที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนหลวงพ่อนั้นสอนทางวิทยุโทรทัศน์ทุกสิ่งทุกอย่าง หาดูได้หาฟังได้ไม่ยากไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาโยมนะเวลาเราเยอะแยะแต่เราจะใช้เวลาที่เรามีนั้นให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเหมือนอย่างญาติโยมเนี่ยเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมถึงได้มาเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็มาไม่ได้ถ้าไม่ว่างก็มาไม่ได้แล้วเมื่อไม่มีเวลาแล้วเมื่อไม่ว่างแล้วเราหมดสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติเหรอมันไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติเท่านั้นแหละโยมเมื่อมีสติแล้วเดี๋ยวสมาธิมันตามมาเองมีสติสมาธิเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองโยมมันเป็นไปตามขั้นตอนของเขาไม่ต้องไปบอกว่าสมาธิจะเกิดตอนไหนสติจะเกิดตอนไหนปัญญาจะเกิดตอนไหนไปบอกได้มั้ยมันไม่ได้หรอกมันไปตามขั้นตามตอนก็เรียกว่ามันต้องสร้างบารมีต้องทำนะการทำแต่ละครั้งก็คือการสร้างการสะสมสวดมนต์ครั้งหนึ่งก็คือการสร้างความดีสะสมความดีไว้ที่ไหนที่ใจของเราตอนนี้เราไม่คิดอะไรหรอกได้หรือไม่ได้เอาหรือไม่เอามันก็ได้เออฉันเข้าวัดฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วถ้าไม่เอาอะไรหรอกถ้าถามมาได้มันได้นะยิ่งถ้าเรามีความหวังนี่มันยิ่งมีแรงบวกยิ่งมีความมุมานะแต่ถ้าทำแบบว่าเออถ้ามีก็ดีไม่มีก็แล้วไปเหมือนบางคนที่ว่าเออทำบุญเพื่อนนะถ้าไม่มีก็แล้วไปถ้ามีเราก็จะได้ไปใช้บุญของเราในสวรรค์นี้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วนะมันมีแน่นอนนะแต่ว่าให้เราทำไปตามความภาคความเพียรความเหมาะสมของเราอย่าละความเพียรเมื่อเราออกว่านอกวัดไปแล้วเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระต้องทำเป็นการต่อเป็นการเติมเป็นการเพิ่มถ้าโยมไม่ต่อไม่เติมไม่เพิ่มก็อยู่แค่นั้นโยมไม่ยกระดับหรอกเรียนป.1ก็อยู่ป.1นั่นแหละไม่ขวนขวายหัดเขียนหัดอ่านไหมการบ้านไม่ทำตำรับตำราไม่อ่านก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่สำเร็จหรอกโยมนะสมัยก่อนนี่ทำไมสำเร็จก็เรียนช้ำชั้นอยู่เนี่ยป.4ตัวเบลเลอร์บลามันยังเรียนอยู่ป.4สมัยนี้บังคับให้ออกบังคับให้จบวิชานี้ไม่ได้ก็ไปเอาอะไรมายัดมาเยียดไม่รู้ให้มันผ่านบนไปมันถึงไม่มีคุณภาพไม่เหมือนสมัยก่อนป.4สมัยก่อนนี่เหมือนกับม.8ฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนนะโยมนะถ้าโยมไม่ศึกษาเล่าเรียนทางโลกโยมก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนะทีนี้ทางธรรมก็เหมือนกันต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้อ่านให้ออกคืออะไรอ่านใจตัวเองให้ออกว่าใจของเรามันมีอะไรความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทใจของเรามันพอใจในสิ่งที่เราทำหรือยังเรามีสมาธิถี่ความคิดอันเห็นชอบเป็นสมาธิถี่หรือยังทิฏฐิของเราเนี่ยมันเสมอคนอื่นไหมทิฏฐิของเรามันวิปลาสวิปริตไหมคิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาใช่ไหมยังก็ดูดิฟังข่าวนะต่างประเทศนะอยู่ดีๆเอาปืนไปยิงเขายิงเด็กยิงเพราะอะไรเพราะทิฏฐิว่าไอ้นี่มันคงจะมาทำร้ายเราไอ้นี่พอมันโตแล้วมันจะเก่งกับเรานะคิดไปอย่างนั้นก็ไปเข่นฆ่าคนอื่นเขาแล้วถ้าเราคิดว่าเราเข็นฆ่ากิเลสของตัวเราเองนะไม่มีใครเดือดร้อนเราอยู่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเข็นฆ่ากิเลสตัวเองฆ่าความโกรธของตัวเราเองดับความร้อนในใจของเราเองนี่ไม่ต้องใครมาดับนะโยมเราต้องดับด้วยปัญญาของเราเองไม่ยากหาเวลาว่างๆถ้ายิ่งโยมทำงานนะเครียดหยุดงานสักพักหนึ่งนั่งทำใจให้ว่างๆหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้สักนาที2 นาทีเพื่อเพิ่มกำลังจิต ให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันจะมีพลังจิตพลังจิตของเราเนี่ยใช้ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยเขาเรียกว่าจิตมันอ่อนไงพอจิตอ่อนแล้วสิ่งชั่วร้ายก็เข้าสู่จิตใจเลยนี่เอาแล้วผีเข้าบ้างมีร่างมีทรงอะไรบ้างไปใหญ่เลยนะแล้วนี่เราก็งมงายกันมากร่างทรงร่างอะไรทำไมเราไม่ดูจิตใจของตัวเราเองทำจิตใจของเราเข้มแข็งทำไมไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปเชื่อคนอื่นให้เขาบอกให้เขาชี้ทางให้เราไปดูมดดูหมอให้เขาชี้ทางให้เราทั้งที่ทางเดินเป็นของเราบางทีพระพูดพระสอนก็ไม่ฟังแต่พอไปเข้าทรงไปเชื่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเราบอกต้องไปทำอย่างนั้นนะต้องไปรักษาศีลนะต้องไปให้ทานนะต้องถวายพุทธรูปต้องถวายพระตายโอ้ยทำตามพระแค่ขอว่าให้เรารักษาศีลให้ห้าให้บริสุทธิ์เถอะอย่าละทิ้งศีลห้าเพราะเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติถ้าอยากได้ความเป็นมนุษย์สมบัติเพราะยังพอใจในความเป็นมนุษย์ก็อย่าละศีลห้าถ้าเราไม่พอใจในความเป็นมนุษย์สมบัติเราอยากจะได้เทวสมบัติก็รักษาศีลให้มันสูงไปกว่านั้นศีลอุโบสถศีลแปดอย่างพวกเราเนี่ยทำไงให้กิเลสมันแฟบอย่าให้มันฟูทำใจของเราอย่าให้มันฟุ้งอันนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะติดมันฟูมันแฟบมันฟุ้งฟุ้งแล้วก็ไปอะไรไปผ่านพโลคนอื่นคนใกล้ตัวก็อยู่ไม่ติดนะคนใกล้ตัวก็ไม่อยากอยู่เพราะอะไรรัศมีความร้อนมันเปล่งประกายใช่ไหมโยมสังเกตถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมโยมเข้าไปใกล้ๆมันเย็นเหมือนเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์นะโยมโอ้รู้สึกว่าเราเย็นใจแต่ถ้าเราไปใกล้กับพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบนะโยมโอ้เราทำไมมันร้อนงี้วะใช่ไหมอันนี้เราสัมผัสได้นะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องทำจิตให้มันเป็นนักบวชเราจะไปโว้กวักกระตูหูเหมือนกับเราอยู่ทางโลกไม่ได้แล้วเพราะชุดขามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่บริสุทธิ์แล้วนะกายของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์เพราะว่ามันมีเครื่องสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ก็คือผ้าขาวแต่อย่าให้มันแปะเปื้อนนะก็ทำให้มันขาวบริสุทธิ์เมื่อกายบริสุทธิ์แล้วเนี่ยโยมต่อไปใจมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราเหมือนเราเป็นพระเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นพระรูปหัวตัวเองเราก็ไม่มีผมเราก็ไม่ใช่ชาวบ้านแล้วจะไปคิดแบบชาวบ้านไปทำแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะแต่โยมก็ยังมีผมมีอะไรคนคิดว่าก็คิดเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเข้าวัดแล้วอย่าไปคิดเรื่องชาวบ้านคิดเรื่องตัวเองนำพาตัวเองให้ทำไงให้มันไม่มีทุกข์มากๆนะจะถามว่าทำไงให้ไม่มีทุกข์เป็นไปไม่ได้หรอกโยมนะอาตมานั่งเทศน์สัก3ชั่วโมงไม่ลุกทุกข์มั้ยล่ะปวดเบาปวดหนักก็พระไม่ลุกฉันก็ไปไม่ได้ก็นั่งบิดนั่งเบี้ยวแล้วทุกข์มั้ยล่ะทุกข์ทั้งนั้นน่ะโยมฉะนั้นทำอะไรกันแล้วแต่ถ้ามันนานๆนะไม่ได้สุขหรอกนะไอ้ที่ว่าฉันชอบนอนฉันชอบสบายฉันไม่อยากทำอะไรฉันอยากอยู่เฉยๆก็นั่งมาทั้งวันนี่โยมไหวมั้ยล่ะฉันชอบนอนฉันไม่ควรชอบนอนไม่อยากทำอะไรก็นอนมาทั้งวันนี่ไหวมั้ยล่ะมันก็ไม่ได้อย่างนี้โยมสุขมันมีความขีดจำกัดเพราะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าถ้าสุขจริงมันต้องอยู่ตลอดกาลฉันนอนเป็นสุขฉันนอนตลอดวันตลอดคืนฉันก็เป็นสุขนะตลอดเดือนตลอดปีคนแบบนอนติดเตียงเป็นอัมพาตนะโยมสุขไหมล่ะมันก็ไม่สุขนะนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอะไรที่มันว่าสุขเนี่ยมันจริงพิสูจน์แล้วมันไม่สุขจริงเรามันสุขปลอมสุขชั่วขณะเพราะมัน สุขชั่วขณะแล้วหมดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นอันนี้ทุกข์เลยโยมถ้านอนแล้วเกิดแข็งทื่อบิดขยับไม่ได้เป็นไงเมื่อจะตายก็ขยับไม่ได้เป็นไงทุกข์ไหมทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจนะเพราะใจไปยึดเพราะกายกับใจมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันนะฉะนั้นเมื่อเราทุกข์กายแล้วอย่าให้ใจมันทุกข์นะทุกข์กายก็เรื่องมันมันเกิดความสุดความโทมความเสื่อมก็เรื่องมันแต่ใจของเราอย่าให้เสื่อมอย่าให้โทรมอย่าให้สุดให้มันคงดำรงไว้ซึ่งความดีให้มีทานมีศีลมีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็จะได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วไม่สูญเปล่ามาสว่างอยู่สว่างแล้วก็ไปสว่างด้วยเลยด้วยปัญญาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านฝากไว้ให้กับพวกเราพวกเราไม่ต้องไปตอบแทนอะไรท่านมากมายหรอกพร้อมตอบแทนไม่หมดหรอกเพียงแต่ขอให้พวกเรานั้นเชื่อตามคำสอนของท่านปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อสังคมต่อบุคคลอื่นอาศัยความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายที่เกิดมาแล้วมีทุกข์มีสุขร่วมกันวันนี้ธรรมาก็มีโอกาสได้มาชี้แนะแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้วางรากฐานไว้กับวัดสังฆทานวัดสังฆทานก็รักษาข้อวัดครูบาอาจารย์ไว้โดยที่ญาติโยมนั้นก็ได้มาสมัครใจมาร่วมมือร่วมไม้กันประพฤติปฏิบัติในวันหยุดในวันพระวันเสาร์วันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ขอบุญบารมีธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ช่างวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตมัญโยที่ท่านได้สร้างความดีให้กับพวกเราไว้เป็นแนวทางก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์จงมาช่วยบันดลบันดาลให้ญาติโยมนั้นมีแต่ความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพรินทร์ชริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กฎแห่งกรรมตอนแมวทวงหนี้กรรมทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีกลัวบาปกรรมเพราะฉะนั้นเราจึงควรฝึกจิตตนให้เป็นคนมีเมตตาไม่ว่าจะต่อคนหรือสัตว์ร่วมโลกเพื่อที่จะได้ทำจิตให้สูงขึ้นให้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีข้าพเจ้ามีเรื่องเกี่ยวกับคนซึ่งไร้เมตตาต่อสัตว์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกๆคนเรื่องมีอยู่ว่าในคงมีอันต้องเป็นคนพิการด้วยการกระทำเพราะขาดเมตตาเป็นความโกรธชั่วแล่นจึงต้องทุกข์ทรมานมาจนถึงทุกวันนี้ในคงเป็นคนโมโหร้ายวันหนึ่งได้มีแมวแอบเข้าไปกินปลาในครัวที่ในคงทำไว้ด้วยความเจ็บใจจึงหาวิธีการที่จะจัดการมันโดยเขาใช้เชือกไนลอนขนาดพอเหมาะทำเป็นบ่วงดักตรงทางที่แมวจะหนีลงจากบ้านคิดว่าถ้ามันวิ่งหนีมาทางนี้บ่วงเชือกนี้คงจะรัดมันพอดีและในคืนนี้เองเจ้าแมวชะตาขาดก็มาขโมยของกินในครัวอีกพอในคงได้ยินเสียงมันคุ้ยเคียอยู่ก็เอาเท้ากระทืบพื้นอย่างแรงแมวมันตกใจมากก็วิ่งหนีลงไปทางที่ในคงทำบ่วงดักไว้ขาแมวติดบ่วงดิ้นไม่หลุดมันร้องด้วยความกลัวตายและพยายามดิ้นแต่บ่วงนั้นรัดขามันจนแน่นมากยากเกินกว่าที่มันจะ

ดิ้นให้หลุดออกมาได้ในคงยิ้มอย่างสะใจจะปล่อยให้มันตายคาห่วงอยู่อย่างนั้นแหละอีก3วันต่อมาในคงเดินไปดูเจ้าแมวกะว่ามันคงนอนตายเพราะความหิวไปแล้วแต่เมื่อเดินไปดูก็ต้องแปลกใจบ่วงเชือกที่ทำไว้มันขาดหายไปในคงก็สงสัยว่าเชือกมันขาดไปได้อย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็ไม่เคยมีแมวมาขโมยกินปลาในครัวอีกเลยผ่านไปเดือนเศษๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่ในคงจับกุ้งอยู่ด้วยความบังเอิญหรือเป็นเวรกรรมที่ตามมาทันก็เป็นได้ทำให้ในคงเหยียบถูกเงี้ยงปลาชนิดหนึ่งเข้าเงี้ยงได้แทง

ถูกเงี้ยงปลาชนิดหนึ่งเข้าเงี้ยงได้แทงทะลุที่ฝ่าเท้าในคงเจ็บปวดแสนสาหัสถึงแม้จะพาไปโรงพยาบาลและหมอจะรักษาอย่างไรก็ไม่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดที่มีได้เลยทั้งกินยาทั้งทายาก็ไม่หายแผลเริ่มเขียวช้ำระบมไปทั้งขาผลสุดท้ายหมอก็ต้องตัดขาในคงเพราะแผลที่ขามันเน่ามากหลังจากการผ่าตัดแล้วก็ใช่ว่าจะหมดกรรมเพราะแผลผ่าตัดมันไม่ยอมหายในคงนอนเจ็บปวดทรมานเขานึกทบทวนว่าทำไมตนเองถึงต้องเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งคำตอบก็ได้เฉลยออกมาเขาได้ยินเสียงแมวร้องมันร้องดังมากๆร้องจนเขารำคาญต้องโผล่หน้าออกไปดูและสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือเจ้าแมวขโมยตัวนั้นมันส่งเสียงร้องและมองมาที่เขาสภาพของมันเหลือแค่สามขาแล้วปัญหาก็ถูกเฉลยว่าเชือกมันได้ขาดติดขาแมวไปและรัดขาของมันแน่นจนเลือดไม่เดินในที่สุดขาก็เน่าและหลุดขาดหายไปในคงเพิ่งคิดได้ว่าผลกรรมที่ตนเองสร้างกำลังคืนสนองตนอยู่เขาคิดจะไถ่บาปโดยการเลี้ยงแมวตัวนั้นไว้แต่มันกลับไม่ยอมให้จับมันขู่คำรามและกระโดดหนีหายไปและไม่มีใครพบมันอีกเลยส่วนในคงก็ต้องทนทรมานต่อไปนี่ก็คงเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าอย่าคิดประมาทว่าการก่อกรรมกับสัตว์เล็กๆแล้วผลวิบากกรรมจะไม่ตามสนองการกระทำที่บวกกับเจตนาย่อมเป็นผลเต็มร้อยไม่มีใครมาบรรเทาวิบากลงได้นอกจากตัวเราเองมันสร้างกรรมดีไว้เถิดแล้วชีวิตจะพบกับความ

ทำสมาธิต้องอดทนต้องทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาหาวนอนต้องอดทนถ้าไม่อดทนความเพียรไม่พอจะนั่งปุ๊บให้ได้ปั๊บมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของเรายังไม่เข้าระบบมันต้องรวมก่อนการภาวนาเป็นการรวมใจกว่าจะรวมให้มันเป็นจุดเดียวได้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวคิดนู่นแป๊บคิดนี่แป๊บคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พยายามรวมมันก็คอยจะไปเราก็รวมไปรวมไปภาวนาหนักๆเข้าพอถึงจุดมันจึงจะหยุดจึงจะสงบ

0: เรื่องหยุดณจุดหนึ่ง
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เรื่องที่เรามาประชุมกันกลางพรรษาทำกันเป็นประเพณีสืบทอดมาทุกปีเรื่องที่เรามาประชุมกันส่วนมากก็เรื่องข้อวัดปฏิบัติที่เราเป็นอยู่จากที่อยู่ที่นี้ก็ดีแล้วก็ไปอยู่หมู่คณะต่างจังหวัดหรือตามสาขาก็ดีการที่เราอยู่ร่วมกันโดยเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันก็จะมีความวุ่นวายไม่สงบเพราะว่าใจทุกคนไม่สงบรวมแล้วทุกคนที่ทุกคนก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธความรักความชังความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเข้ามาก็จะกระทบกระเทือนใจก็อยู่กันมากก็จะปล่อยออกมาแสดงออกอารมณ์ต่างๆเข้ามาบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนก็วางเฉยบางคนก็ไม่เฉยเมื่อชาวโรคเป็นอย่างนี้ชาวโรคก็อยู่มากไม่ได้นอกจากเอาระเบียบวินัยมาเป็นบรรทัดฐานให้เดินตามหลักที่พุทธเจ้าใช้วินัยวินัยแปลว่านำออกจากความทุกข์ไม่นำเข้าความทุกข์คือวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นวินัยของอริยเจ้าคือนำออกจากเรื่องความวุ่นวายใจพอมีระเบียบวินัยแล้วก็อยู่อย่างสงบเหมือนพี่เหมือนน้องกันพี่น้องก็คือรักกันเหมือนเพื่อนก็คือเป็นผู้เกื้อกูลกันเหมือนญาติก็หมายถึงว่าเป็นผู้พืชพันธุ์กันเรียกว่าพืชพันธุ์หมายถึงว่าไม่ทิ้งไม่ขว้างกันดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วธรรมวินัยก็จึงเป็นญาติธรรมญาติในสายธรรมไม่ค่อยใจดำไม่ค่อยใจแคบไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นนักเสียสละจะเห็นจากการตื่นขึ้นมาก็ช่วยกันทำกิจวัตรเสร็จแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าช่วยกันทำกิจวัตรสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรก็ทำพร้อมกันหมดเป็นหลักสามัคคีตามหลักทางโลกพวกทหารตำรวจเขาก็ใช้หลักวินัยวินัยของเขาว่าจะทำอะไรวันนี้ทำอะไรงั้นๆนั่นคือหลักตามวินัยวินัยนี้จึงว่านำออกจากความวุ่นวายแต่ไม่ใช่วินัยอย่างของเขานั้นเป็นการสอนธรรมเป็นวินัยของทางโลกเพื่อความอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยและอยู่กันรู้เท่าทันกันดูว่าทำแบบเดียวกันถ้าตามหลักพุทธศาสนาเขาวินัยเขาเหมือนกับดอกไม้ที่หลายดอกแล้วก็จัดกระจายเป็นหลายสีหลายดอกเอาเส้นได้มาร้อยมาสอดร้อยให้เป็นดอกพวงมาลัยก็ดูแล้วเข้ากันสวยงามเพราะว่าพุทธเจ้าว่าวินัยเขาเหมือนพวงมาลัยย่อมเอาดอกไม้หลายดอกมารวมกันได้คนไม่มีวินัยก็เหมือนดอกไม้ที่มันอยู่ในป่ากระจัดกระจายไปทั่วไปไม่เป็นระเบียบดังนั้นถึงว่าวินัยของทางพระนั้นมันเป็นวินัยที่นำออกใจจะสงบใจจะปล่อยวางเป็นถ้าสำรวจศีลตัวเองตั้งแต่เช้ายันค่ำเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำบาปเมื่อตัวเองไม่ทำบาปจิตมันก็จะฟูขึ้นจะเป็นบุญกุศลขึ้นจะสบายใจเมื่อไม่ได้คิดบาปทำบาปก็ ทำให้จิตสบายขึ้นนี่การมาบวชเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่อย่างบริสุทธิ์มากกว่าที่ไม่ได้บวชเพราะเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ได้มีเวลามาอบรมใจไม่มีเวลาอบรมจิตไม่มีเวลามาเดินจงกรมไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาประพฤติปฏิบัติเยี่ยงพระพุทธเจ้าเยี่ยงพระอรหันต์จะมาออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็ทำไม่ได้ชาวบ้านทำไม่ได้ทำก็ไปขอทานไปถ้าชาวบ้านจะทำงั้นก็ทำได้เขาก็บอกพวกขอทานพวกหมดอาชีพไม่มีปัญญาหากินแต่ถ้าเป็นพระก็เรียกว่าไปโปรดสัตว์ทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตของท่านนั้นต้องเสียสละเสียสละแก้แหวนเงินทองเพียงคือไม่ใช่ขอทานขอทานขอเงินขอไม่รู้จักขอแต่ขอบิณฑบาตนั้นขอเพียงอิ่มเดียวเพื่อมายังเวทนาเท่านั้นเองคือกลายว่าคนทั่วไปจะทำไม่ได้ต้องใจสูงต้องใจเสียสละสูงจึงจะมาบิณฑบาตกินเพียงมื้อเดียวได้ตอนเย็นก็ไม่ขอกลางวันก็ไม่ขอเพียงตอนเช้าเท่านั้นเองก็เป็นการขอที่เหมาะกับเวลาที่ชาวบ้านเขามีไม่ลำคาญเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาก็ต้องกินข้าวหาข้าวไปทำนาอย่างสมัยก่อนหาข้าวไปทำไร่ไปทำนาตื่นแต่ตีสี่แล้วหุงข้าวหาข้าวเสร็จออกมานอกบ้านเจอพระก็ใส่บาตรเอาแบ่งใส่บาตรเกียมไว้แล้วรู้ว่าเจอพระก็แบ่งใส่บาตรหรือไม่เคยใส่ก็แบ่งได้ถ้าเจอพระเพราะคนสมัยก่อนไม่จนใจมีอาหารเหลือกินเหลือใช้จะแบ่งให้แก่พระผู้มาบิณฑบาตได้ไม่ใช่อาหารตามสั่งหรืออาหารถุงอย่างสมัยนี้มันเป็นอาหารที่ชีวิตอยู่อย่างดิ้นรนอยู่อย่างประหยัดไม่เคยสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเป็นเจ้าของเองเมื่อก่อนเป็นเจ้าของหม้อข้าวเองเป็นเจ้าของนาเองเป็นผู้ผลิตเองมันก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นถือว่าพระก็เป็นผู้ไปตรงเวลาที่ชาวบ้านเขามีชาวบ้านเขามีก็เต็มใจใส่แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรของดิบก็ไม่เอาของคาวก็ไม่เอาเป็นเนื้อสดก็ไม่เอาเป็นเนื้อแห้งก็ไม่เอาแต่ต้องเนื้อสุกนะข้าวสารดิบก็ไม่เอาต้องข้าวสารสุกของนั้นต้องถูกต้องตามวินัยก็มาฉันโดยถูกต้องก็ถือว่าผู้ขออย่างนี้คนตัวอย่างสืบทอดมาใครเป็นคนขอคนแรกมาจากกษัตริย์มาจากกษัตริย์ที่ออกจากวังตัวเองมีปราสาท3ฤดูสะดวกสบายทุกอย่างพระธาตุบริพารสบายมีกินเหลือกินเหลือใช้มีคุ้มท้องทั้ง4มีประสาท3ดูมีทุกอย่างเป็นเจ้าแต่ไม่ชอบชีวิตอย่างนั้นว่าชีวิตนั้นนุ่นบายหนอชีวิตนั้นขัดข้องหนอก็มาออกหาชีวิตแบบวันดีพกหรือพันเอกจรมาอยู่ป่าอยู่ดงแบบฤาษีชีไพก็มาดำรงชีวิตแบบเงียบง่ายแบบชาวบ้านชาวป่าไม่อยากอยู่ในรั้วในวังเพราะมันวุ่นวายใจรวบรวมใจไม่สงบไม่เห็นโทษทุกข์ของความเคยแก่เจ็บตายเพราะว่าอยู่ในรั้วในวังก็มีความเคยแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเห็นกันตลอดวันเดี๋ยวคนโน้นแก่เดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนโน้นตายคนมากก็ตายมากคนเจ็บก็ตายคนเจ็บก็เจ็บคนมากก็เจ็บมากคนมากก็เกิดมากแต่พอมาอยู่ในป่าในดงก็มีแต่ความเจ็บแก่ตายอยู่ในปัญญาอยู่ในหัวใจที่คิดได้พิจารณาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาอยู่อย่างสันโดษมาอยู่อย่างง่ายๆไม่มีอะไรชาวบ้านก็เข้าใจที่ใส่บาตรเนี่ยนึกถึงพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ออกบิณฑบาตชนะทุกอย่างมาออกบิณฑบาตฉะนั้นพวกเราพระทั้งหลายก็บวชแล้วก็มีบาตรก็เหมือนกับลูกพุทธเจ้า มีศักดิ์ศรีเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานพุทธเจ้ามีศักดิ์ศรีเป็นลูกหลานพระอรหันต์เพราะก่อนสมัยก่อนในบวชเป็นพระอรหันต์กันหมดไม่ใช่ธรรมดาบวชแล้วเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตามพุทธเจ้ากันเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกฏไม่ใช่มากมายนับไม่ถ้วนแต่ละประเทศแต่ละตำบลแต่ละถิ่นแต่ละฐานเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้เกิดแต่เพราะอินเดียอย่างเดียวแผ่กระจายไปถึงปากีสถานตะวันออกตะวันตกไปถึงอัฟกานิสถานไปถึงอิรักอิหร่านไปหมดเลยไปถึงเปอร์เซียหมดมาถึงจีนมาถึงทิเบตมาถึงญี่ปุ่นมาถึงลังกาพม่าไทยลาวเขมรมาลายูอินโดนีเซียเรียกว่าความเจริญอยู่ที่ไหนวัฒนธรรมที่เจริญความเป็นอยู่ที่เจริญก็จะไปอยู่พระจะตามไปหมดเลยธรรมะพุทธเจ้าจะไปอยู่ซุกซอกทุกมุมเลยเพราะอะไรเพราะไปแล้วทุกคนจะดับทุกข์ได้เพราะมีวินัยวินัยนำออกอนาคาระวินัยชาวบ้านก็ถือวินัยพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนก็มีครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก็คือครอบครัวที่มีความสุขมีพระมาสร้างวัดมาอยู่ในวัดมาถือปฏิบัติธรรมก็จะมีญาติโยมมาถืออุโบสถวันพระกลางเดือนแปดค่ำก็จะมาสมาทานศีลพรหมจรรย์ไม่ยอมกินข้าวเย็นไม่ยอมนอนด้วยที่นอนนุ่มนิ่มสระสันโดษมาอยู่อย่างพรหมจรรย์ชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนแปลงหมดพอกลับบ้านก็มีความสุขไปอยู่วัดก็มีความสุขมันก็ไม่มีที่ไหนจะไปไม่ต้องไปเข้าคุกเข้าตารางไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโรคจิตไม่ต้องไปคิดสั้นๆนะก็คิดแล้วก็ไปวัดก็มากลับก็ไปรู้ธรรมะไปเจอสายธรรมะกลับมาบ้านก็มีจิตใจก็เบิกบานก็เป็นชีวิตที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นร้อยปีพันปีหลายพันปีเพิ่งมาวุ่นวายนี่เองเพิ่งมาวุ่นวายเมื่อมีไอ้วงจรโทรทัศน์วิทยุขนหนังสเตอริโอพวกสติงสตังพวกขับบาร์พวกคอมพิวเตอร์พวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอมาตรงนี้เข้ามาเนี่ยทำให้จิตของมนุษย์เนี่ยฟุ้งซ่านไม่มีคนที่ควบคุมตัวเองได้ปล่อยเตลิดเปิดเปิงก็กลายเป็นโลกีวิสัยที่วุ่นวายไปที่ไหนก็วุ่นวายแต่ที่ยังวุ่นวายมันอยู่ที่ใจแต่ว่าในสังคมนี้มันเต็มไปแล้วเต็มไปด้วยหูตาที่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยในโลกที่กระแสที่แรงมากที่มนุษย์จะต้องคลายจากการพุทธปฏิบัติคลายจากการสงบไปสู่ความวุ่นวายเกิดมาบางคนนี่ก็อย่างเด็กสมัยนี้เกิดมาก็ฉลาดเลยเถียงพ่อเถียงแม่เลยถ้าเด็กคนไหนไม่เถียงพ่อเถียงแม่ก็ถือว่าโง่เด็กซื่อบื้อปัญญาไม่มีหาหัวอ่อนต้องเถียงและต่อไปก็สังคมมันจะเป็นหมดทั่วโลกต่อไปพระในวัดก็ต้องทะเลาะกับสมภารได้เถียงกับเจ้าวาดได้เถียงกับหลวงพี่ได้หลวงลุงได้เพราะมันมาจากครูบาอาจารย์ให้ลูกศิษย์เถียงตัวเองมาจากพ่อแม่ต้องการให้เถียงก็การปกครองก็จะไม่สมบูรณ์จะอยู่กันยังไม่มีความสุขเพราะทุกคนไม่มีความเคารพกันไม่มีความเมตตาต่อกันจะอยู่กันยังไม่มีวินัยวินัยก็ไม่จริยวินัยอาจริยวินัยไม่มีอริยวินัยก็ไม่ประเสริฐฉะนั้นถือว่าพระบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นความสุขของผู้ที่ได้ใส่ชาวบ้านก็ใส่บาตรก็มีความสุขมากวันไหนใครใส่บาตรคนนั้นมีความสุขวันไหนไม่ใส่บาตรมันเป็นหนี้สินไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นไม่ทันไม่ได้ใส่บาตรพระฉันแหมขี้เกียจฉันตื่นสายรู้สึกว่าตัวเองเคยใส่บาตรแล้วไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวจะรู้สึกว่าเราทำไม่ถูกวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรพระพรุ่งนี้จะต้องตื่นให้ทันการชาวบ้านก็มีการหลับนอนที่มีการกำหนดรู้ว่าจะต้องตื่นพวกหน้าที่ของแม่บ้านจะต้องตื่นมาใส่บาตรด้วยไม่ใช่นอนตื่นสายก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นสุขในการนอนและตื่น พระก็เป็นผู้กำหนด

ถ้าเราไปคิดโอ้นั่งไม่สงบมันคิดนู่นคิดนี่เลิกเถอะก็เลยไม่ได้กันเพราะใจมันยังรวมไม่ได้ความคิดนู่นคิดนี่ถ้าเราภาวนาหนักๆเข้าแล้วพอถึงจุดก็จะสงบ

ให้เขาต้องตื่นแต่เช้ามืดไม่ว่าอะไรนอนหัวค่ำให้นอนดึกตื่นเช้ามืดเนี่ยคนขยันไม่จนทรัพย์คนขี้เกียจก็นอนตื่นสายนอนตะหัวค่ำแต่ว่านอนดึกบ้างนอนหัวค่ำบ้างแต่ว่าไม่ตื่นเนี่ยคือพวกขี้เกียจหลังยาวเพื่อที่ไม่ชอบตื่นไม่กำหนดเวลาตื่นเพราะคนพวกนี้เป็นพวกขี้เกียจเขาไม่เจริญแต่ด้านชาวบ้านจึงเป็นผู้ถูกพระกำหนดให้ตื่นทุกบ้านเลยสังคมนี้จึงเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมที่อยู่ยังอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพุทธเจ้าเราเกิดขึ้นได้วางระบบระเบียบหลายๆอย่างเข้าไปในสังคมของบ้านในสังคมของวัดสังคมของวัดเนี่ยเป็นอิทธิพลที่เข้าไปอยู่ในบ้านได้โดยไม่รู้ตัวเช่นคนไปถือศีลอุโบสถก็ฟังธรรมทุกวันพระก็จะเทศในพระไตรปิฎกให้จบ3เดือนเอาพระไตรปิฎกมาเทศให้ฟังก็จะรู้บาปบุญคุณโทษกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกว่าจะเถียงพ่อเถียงแม่นะบาปเป็นกรรมเป็นเวรลูกก็จะกลัวบาปก็จะเคารพพ่อแม่จะรู้สึกว่าจริยธรรมวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่จากวัดไปสู่พ่อแม่มันก็เลยเป็นเกราะแข็งแกร่งทำให้สังคมในประเทศนั้นๆอยู่อย่างมีความสุขยาวนานสวรรค์นี้เกราะเหล่านั้นได้ถูกทำลายไปเกือบหมดแหละก็จะไม่มีอะไรในสังคมอีกต่อไปคนก็ตัวใครตัวมันฉะนั้นจึงว่าเรามาบวชเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยดูลมหายใจก็มาดูลมหายใจเพราะคนเราบางคนน่ะตายแล้วยังไม่เคยดูลมหายใจตัวเองเลยเกิดมาไม่เคยดูลมหายใจเลยอาศัยลมหายใจมาจะเกิดก็ไม่เคยดูลมหายใจก็ตกอยู่ในความประมาทไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เนี่ยมาด้วยลมไปด้วยลมพูดง่ายแต่ไปก็ไปง่ายๆแค่ลมไม่มีก็ไปแล้วคนเราอะดังนั้นถึงว่าบางทีมาบวชก็มาเรียนรู้อะไรที่เรามินเมที่เราไม่คิดว่าจะมาเรียนรู้ง่ายๆมาเรียนรู้อะไรมาเรียนรู้ที่เราเป็นมานั่นแหละจากอดีตเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราพูดเราคิดเรานึกเรานุ่งเราห่มเราอาบน้ำเรารักษาตัวเราแต่เราไม่เคยเรียนรู้สติเมื่อเราไม่เคยฝึกสมาธิดูลมหายใจเราไม่เคยควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อมาบวชปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนให้เรารู้จักสติควรจะรู้ว่าเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรแล้วก็สอนให้มีสมาธิให้กำหนดรู้ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรให้รู้ว่าคิดเป็นอะไรคิดอดีตเป็นยังไงคิดอนาคตยังไงจิตว่างเป็นยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมาเรียนรู้เป็นลำดับของการตั้งแต่เรียนรู้เอาสติเข้ามาคุมการเดินเป็นพระเดินไกวแขนไม่ได้เดินก้าวยาวไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินไปพูดไปหัวเราะไปก็ไม่ได้ก็มาดูจากเดินสำรวมการเดินสำรวมการนั่งขับเพียดอย่างไรนั่งขัดสมาธิอย่างไรก็มาโดนอบรมในการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการขับถ่ายการอาบน้ำก็คือมาเรียนรู้เรื่องที่เราเป็นมาแล้วนั่นเองแต่เราไม่มีใครสอนพ่อแม่ก็มีทุกคนก็เป็นแต่ที่จริงแล้วธรรมะก็คือการเข้ามารู้จักเรื่องความละเอียดอ่อนของการอิริยาบถ4เคยจะรู้เรื่องอายตนะนั่นเองเรียนรู้อายตนะภายในภายนอกที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เรียนเรื่องอื่นเลยเรียนอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือการมาเรียนเรื่องตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับความคิดนึกกระทบสัมผัสปรุงแต่งหวั่นไหวอันนี้ก็คือว่ามาบวชนี่มาเรียนรู้ใกล้ตัวเองเข้ามาหาตัวเองมาเห็นตัวเองมารู้จักตัวเองสมาธินี่เห็นเส้นผมสักเส้นหนึ่งก็เป็นความสมาธิปัญญานี่ถ้าพิจารณาเห็นเส้นผม

ป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นปัญญาสมาธินี่เห็นกระดูกเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บรู้สึกอยู่ที่เล็บรู้สึกอยู่ที่ผมรู้สึกอยู่ที่ขนที่หนังที่ฟันส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นสมาธิถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วดับสูญหายไปปัญญาเห็นชอบมันก็เป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาจะคิดเอาพงเอาก็เป็นวิปัสสนึกถ้าหลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่ก็เป็นวิปัสสนูถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็เป็นวิปัสสนาอันนี้เราก็มาเรียนเรื่องของจิตใจทั้งหมดการบวชการเรียนไม่ได้เรียนเรื่องกายตัวเองเลยเรียนวิธีนั่งวิธีนอนวิธีกินวิธีคิดวิธีนึกวิธีนุ่งห่มวิธีพิจารณาเช่นแบบผ้านุ่งห่มเนี่ยผ้าเป็นของใหม่ซักมาใหม่ๆพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าเมื่อกายเราเนี่ยอาบน้ำแล้วก็ห่มผ้าใหม่พอห่มผ้าไปแล้วถอดผ้าออกไปก็มีเหือดติดผ้าไปเพื่อผ้าก็สกปรกแล้วผ้าก็สกปรกก็พิจารณาว่าเมื่อนุ่งห่มปัจเจกขณะเมื่อนุ่งห่มไปแล้วผ้านั้นก็สกปรกก็เป็นของไม่สะอาดเอากลับมานุ่งใหม่ก็สกปรกมากขึ้นอีกที่นอนนี่เมื่อก่อนสะอาดเราซักปูไว้ดีแล้วพอนอนทับลงไปลุกขึ้นมาที่นอนนั้นก็ไม่สะอาดแล้วพอเปื้อนกายตัวเองหรือเปื้อนกายคนอื่นก็ไม่สะอาดลุกขึ้นมาพอนอนทับอีกก็ถือว่าไม่สะอาดแล้วถ้าเป็นที่โรงแรมหรือเป็นที่บ้านของพวกหลากมาเรียงในรั้วในวังเนี่ยนอนทับทีเดียวห่มทีเดียวต้องซักใหม่ต้องซักใหม่ต้องปูใหม่แต่พระเรานี่มันมีผืนเดียวห่มแล้วก็ต้องดูแล้วว่ามันไม่มีกลิ่นก็ยังห่มได้อยู่ไม่สกปรกก็ห่มได้อยู่กี่วันก็ห่มได้เป็นเดือนก็ห่มได้แต่ถ้าดูว่ามันไม่สะอาดแล้วก็ต้องซักด้วยแก่นขนุนซักด้วยวัตถุที่ทำให้ดับกลิ่นได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่ามาพิจารณาอย่างนี้ที่เป็นอดีตไปแล้วด้วยการนุ่งห่มด้วยการหลับนอนมาพิจารณาอาหารเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปแล้วอาหารนักข้างนอกเนี่ยดูนะนักกินหมดบริสุทธิ์สะอาดหมดจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่จะเป็นผักเป็นปลาหรือเป็นข้าวเป็นน้ำก็สะอาดหมดเท่ากันหมดเลยจะไปบอกว่าน้ำสะอาดกว่าข้าวสะอาดกว่าน้ำไม่ได้หรือน้ำข้าวสะอาดกว่าหมูปลาไม่ได้หรือว่าหมูปลาสะอาดกว่าข้าวไม่ได้ความจริงมันก็สะอาดพอกันเพราะสุกแล้วถูกปราณีตแล้วถูกคัดสรรแล้วแต่มันสะอาดไม่สะอาดมันไม่อยู่ตรงที่สิ่งเหล่านั้นชื่อนั้นชื่อนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลมันเป็นไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วมันเป็นธาตุแล้วมาสะอาดแบบธาตุมาสุกแบบธาตุแต่ตรงที่ไม่สะอาดก็คือเมื่อน้ำนั้นใส่ปากเข้าไปแล้วน้ำนั้นใส่ปากเข้าแล้วบ้วนออกมาแล้วก็สกปรกกว่าข้าวสกปรกกว่าอาหารที่อยู่ข้างนอกน้ำกลั่นก็ดีน้ำกรองก็ดีเมื่อยังไม่อยู่ข้างนอกก็สะอาดพอเข้าไปในปากแล้วบ้วนมาแล้วไม่ได้แล้วไม่มีใครบอกสะอาดไม่ได้แล้วก็สกปรกไม่ขยับกินเนี่ยแต่ตอนที่อยู่ในพยานะอนันต์กินพอน้ำสะอาดสกปรกกว่าข้าวแล้วสกปรกกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วถึงน้ำไม่มีตัวตนไม่มีเนื้อสัตว์ก็จริงแต่สัตว์มันอยู่ในปากเราที่กินเข้าไปนะกินเข้าไปในปากสัตว์แล้วมนุษย์ก็ถือว่าสัตว์ประเสริฐที่ก็ข้อสกปรกแหละไปให้คนอื่นเขาไม่เอาแล้วบนลงก็โทษได้นะมันไม่สะอาดเพราะน้ำหรือเปล่ามันไม่สะอาดเพราะไปอยู่ในปากเราอะไรก็ได้ถ้าเข้าไปอยู่ในปากเราคายมาสกปรกหมดเลยมีราคาค่าเท่ากันคือความไม่สะอาดแต่อยู่ข้างนอกนี่สะอาดเท่ากันหมดอันนี้ก็ให้พิจารณาตามความจริงปัจจุบันขณะตรงนี้กำลังเป็นอันนี้กำลังเป็นของที่สุกแล้วคือสะอาดอติตังก็คือกินไปแล้วปัจจุบันตังกำลังกิน
อย่างปัจจเวกขณะคือกินไปแล้วปัจจุบันต่างก็กำลังกินเคี้ยวเนี่ยก็ไม่สะอาดถ้าคายออกมาก็สกปรกคือว่าพระจึงห้ามเคี้ยวไปคุยไปปากเคี้ยวเพราะอะไรเพราะไอ้ข้าวที่มันอยู่ข้างนอกมันดูได้แต่ข้าวที่อยู่ในปากเราไปแล้วมันน่าเกลียดมันปนด้วยเสลดยืดยาดคุยไปปากไปยังเห็นไหมคนคุยกันน่ะเวลาคุยไปกระปากก็เต็มข้าวก็เต็มกระปากคุยด้วยเคี้ยวไปคุยไปตัวเองรู้สึกไม่มีอะไรตะกิดตะกวงแต่คนอื่นจะรังเกียจป่ะน่าเกลียดเห็นปลาข้าวในปากทั้งที่ของนั้นมันดีนะของที่เลี้ยงร่างกายเราแต่คนที่เห็นไม่ชอบแต่อยู่ข้างนอกไม่น่าเกลียดแสดงว่าที่น่าเกลียดเพราะเข้าไปอยู่ในปากเราฉะนั้นกายเราไม่สะอาดกายเราน่าเกลียดถ้าพิจารณาไปแล้วกลายเป็นว่ากายนั้นน่าเกลียดอันนี้ต้องพิจารณาให้ละเอียดอ่อนไปตรงนี้มีเวลาพิจารณาไหมมีเวลาเป็นพระพิจารณาได้มีเวลาพิจารณาเป็นชาวบ้านพิจารณาได้พิจารณาได้แต่ชาวบ้านไม่มีเวลาฉะนั้นจึงว่าเมื่อมาเป็นพระมีเวลาพิจารณาสิ่งนี้มีเวลาพิจารณาฟังได้คุยได้พูดได้แล้วก็มีเหตุผลในการพิจารณาเรื่องการกินการนอนการเดินการนั่งการนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นของที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลเป็นจเวกขณะได้หมดเลยไม่มีอะไรที่พิจารณาไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นความจริงพิจารณาแล้วต้องเห็นรู้ทุกคนใครบอกไม่รู้เพราะไม่เข้าใจไม่พิจารณาอย่างพุทธเจ้าสอนนี่ท่านก็สอนอย่างนี้เนี่ยแต่เป็นภาษาบาลีเราฟังแปลไม่ออกแต่ทำพูดมาเป็นภาษาไทยก็พูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยกินอย่างเงี้ยนอนอย่างนี้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้คิดอย่างนี้เนี่ยแต่ท่านพูดไพเราะน่าฟังกว่าเราเนี่ยมันเป็นผู้ถ่ายทอดที่ไม่ได้ไพเราะอะไรพอคุยก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละแต่ธรรมะพุทธเจ้าท่านจัดสรรไว้ดีแล้วก็ไพเราะน่าฟังท่านจะหยิบไปตรงความจริงตรงหัวใจคนฟังก็เหมือนกับคนเขียนหนังสือเนี่ยถ้าคนไหนแต่งเป็นบทเป็นกรเป็นกราบเป็นฉันก็จะไพเราะพุทธเจ้าก็เหมือนกันดังนั้นอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนเป็นคนเขียนธรรมดาไม่ได้ให้สระสโรยอะไรแต่ก็รู้ความหมายก็ถ้าเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นคำพูดอย่างเดียวกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องพิจารณาให้รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในอายตนะภายนอกกับภายในก็เรียนรู้ธรรมชาติความจริงที่เกิดขึ้นในตัวเราที่สุดของมันเป็นอะไรที่ปัจจุบันมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นของกายเราเนี่ยมาจากเพียงเลือดหยดเดียวเพียงพ่อแม่มีกรรมพันธุ์กันแล้วก็เกิดมาเป็นเราแม่ก็เป็นผู้ผลิตให้กายเราเกิดมีแขนมีขามีหน้ามีตามีรูปร่างประพันธ์สันฐานมาจากเลือดในอกของแม่ในเชื้อของพ่อมันเรื่องอัศจรรย์ของธรรมชาติตรงนั้นเราก็เรียนรู้แค่ปัจจุบันว่าร่างกายเราได้มาจากพ่อแม่แล้วก็มาคลอดมาจากพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มาจากไหนเลยแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมาจากท้องมารดาก็มาจากข้าวน้ำของพ่อแม่นี่เองแต่ว่าวิเศษนั่นคือธรรมะที่ท่านหลุดพ้นเข้าใจความจริงที่มนุษย์มันหลงอยู่เพราะมนุษย์มันหลงกายมนุษย์หลงผมขนเล็บฟันหนังมนุษย์หลงชื่อตัวเองหลงตระกูลตัวเองหลงชาติตัวเองหลงวาสนาตัวเองหลงพวกพ้องตัวเองหลงว่านี่เป็นพวกเราแต่มาจากไหนรู้แต่พอมามีพ่อมีแม่มนุษย์ก็มายึดว่านี่คือเรานี่คือพวกเรามนุษย์จะแยกไม่ออกจะแยกใจเลยไม่ออกให้บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้มันก็ใช่มาไอ้มีผมเนี่ยพ่อแม่ให้มาบอกว่าพ่อแม่ให้มาเราก็นี่มันของเราพ่อแม่มาได้จากข้าวน้ำก็นี่มันเป็นผมนี่มันเป็นขนนี่มันเป็นเล็บนี่มันเป็นหนังนี่มันเป็นหูเป็นตานี่มันเป็นกายนี่มันเป็นใจมันก็เห็นอยู่ปัจจุบันว่ามันไม่ใช่ของใครมันก็เห็นเขามันอยู่เงี้ย
กี่ร้อยกี่วันมันก็เห็นว่ากายเราแต่ในพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะรู้คือเห็นเป็นธาตุสี่ยามไปลมเป็นอนัตตาท่านเห็นความดับความเกิดเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนท่านเห็นกายเป็นอย่างนี้เห็นจิตเป็นนี้แล้วท่านก็เอาที่ตั้งธรรมะตัวนี้มาสอนอริยสัจธรรมให้พระภิกษุและญาติโยมรู้ว่าอย่าไปติดยึดว่ามันใช่ของเรามันไม่ใช่พระองค์เห็นมาแล้วแต่มนุษย์มันหลงอยู่หลงติดอยู่ในกายนี้อยู่ยึดอยู่ในกายนี้อยู่มันยังแปรออกไปอื่นไม่ได้แปรไปเป็นข้าวสุกขนมสดไม่ได้แปรไปเป็นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้แปรไปเป็นดินน้ำไปลมไม่ได้แปรไปว่ามันเป็นอื่นไม่ได้เพราะมนุษย์มันหลงกายตัวเองอยู่ที่ปฏิบัติเจริญสติสมาธิเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อต้องการให้มันผ่อนคลายความยึดมั่นหรือมั่นว่าตัวเราตัวเขาเขาติดอยู่ตรงนี้เองไม่มีอะไรที่ไกลกว่านี้เลยเรื่องปฏิบัติก็คือเรื่องกายกับใจเท่านั้นเองที่เราหลงว่ากายเราใจเรากายพ่อกายแม่กายพี่กายน้องกายผัวกายเมียกายคนดีไม่ดีก็มันคิดว่าเป็นอย่างนี้กันหมดมนุษย์จึงได้ทุ่มเทความรู้สึกกันหมดหัวใจไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะมันก็เป็นเรื่องการยึดกายนี่เองไอ้จิตตัวนี้มันตัวปรุงแต่งจิตตัวนี้มันเป็นสสารที่ไม่มีตัวตนแต่มันมีเจตสิกสังขารปรุงแต่งให้เรื่องราวเกิดขึ้นในใจเราสมองก็เป็นคนเป็นสื่อรับใช้เป็นคนใช้สมองนั้นไม่ใช่เจ้าของหรอกมันเป็นตัวรับใช้จากจิตเจตสิกไอ้เจตสิกนี้ที่จะเห็นได้ก็ต้องเห็นด้วยญาณและปัญญาถ้าไม่มีญาณปัญญาก็เห็นไม่ได้ว่าไอ้กิเลสตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมองอะไรก็เป็นกายเราอยู่นั่นเองมองอะไรก็เป็นสมองคิดอยู่นั่นเองก็ไม่ใช่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมาบวชเรียนถึงว่าเนี่ยมาเรามารู้อีกหลายอย่างที่คนอื่นไม่รู้ถ้ามาบวชมารู้วิธีนั่งวิธีเดินวิธีนอนวิธีกินวิธีคิดวิธีนึกว่าคิดดียังไงคิดไม่ดีสงบไม่สงบเราก็รู้จักว่าเออเรารู้จักมีขันติขึ้นแล้วอดทนได้เยอะอดทนหิวได้เยอะอดทนเมื่อยได้เยอะอดทนง่วงนอนได้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ปฏิบัติขึ้นมาโดยว่าเมื่อก่อนเรามาไม่ได้เลยจะมานั่งสมาธิจะมาสวดมนต์นี้ไม่ได้เลยแต่รู้ว่าเมื่อเราเข้าถึงตรงนี้เราก็เกิดศรัทธาที่ตัวเราทำได้นั่นเองตัวเราภาวนาได้ตัวเราปฏิบัติได้ตัวเราเดินได้ตัวเราพิจารณาได้ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวศรัทธาที่ทำให้เกิดสติสมาธิที่อยากจะทำงานพุทธศาสนาต่อไปเพราะศรัทธามันยังอยู่และความเพียรก็เกิดขึ้นความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นความสุขสงบก็ตามมาไม่มีอื่นแทนไม่มีอื่นชดเชยสิ่งที่ชดเชยไม่ใช่แรงงานไม่ใช่เงินทองสิ่งชดเชยที่เราปฏิบัติก็คือความสงบสุขที่เห็นผลในปัจจุบันที่เราดูลมหายใจหรือดูอิริยาบถ4ที่เคลื่อนไหวอันนี้ก็คือการที่ทุกคนมาบวชก็มาตั้งหน้ารู้เรื่องของพุทธเจ้าอย่างนี้พุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้เราก็สอนไว้อย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างอื่นท่านแสดงธรรมโปรด16แคว้นอยู่45พรรษาไม่ใช่มีเรื่องอื่นเรื่องให้รู้จักกินเดินนั่งนอนรู้จักกายใจรู้จักอายตนะภายในภายนอกมีอะไรที่มันติดมันยึดอยู่แล้วก็ให้ปล่อยวางให้เป็นนั่นเองท่านกลัวว่าคนยึดไปยันตายเนี่ยไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักคือกิเลสเนี่ยมันจะต้องยึดเกิดมาเพื่อยึดมาเพื่อติดแม้แต่ชื่อเรานี่ใครว่าไม่ดีก็ไม่ได้คนเราจะให้พูดเรื่องดีใส่ตัวเองเรื่องไม่ดีพูดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาความจริงให้เห็นว่ามันไม่มีของใครเกิดแก่จะตายเนี่ยเป็นของเราไม่พูดยังไงไม่คิดยังไงมันก็เป็นกรรมมันเป็นของตนสร้างไว้แล้วทำไว้แล้วมันหนีไม่พ้นเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายนะเรื่องจิตเป็นเรื่องตัดสินเรื่องสุดท้ายว่าใครเข้าถึงจิตตัวเองได้แค่ไหน
ที่มาบวชกึ่งภาษาเนี่ยใครเข้าถึงอารมณ์ตัวเองถึงจิตตัวเองได้แค่ไหนว่าสงบได้มากน้อย

แค่ไหนไม่สงบแค่ไหนตัวนี้ต้องรู้เอาเองใครจะมาสั่งสอนยังไงเราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้เราทำได้แล้วใครจะว่าไม่ได้มันก็ได้อีตรงนี้คือจิตตัวนี้ที่เราต้องการมาศึกษาดูแต่ที่เขาสอนระเบียบวินัยไปมากเท่าไหร่ครูบาอาจารย์เข้มงวดกวดขันว่าไงตัวนั้นเป็นตัวเป็นสื่อเป็นเจาะที่ทำให้เราสงบเร็วถ้าครูบาอาจารย์ไม่เข้มงวดกวดขันเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะพุ่งสร้างจะไปทำงานโดยไม่จำเป็นแต่พอครูบาอาจารย์ให้รู้จักยืนเดินนั่งนอนต้นบวมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็จะรู้จักความสงบของเรามากขึ้นตรงนี้ได้ผลกับตัวเองไม่ใช่ว่าเขาแค่ท่านเข้มงวดแล้วหลวงพ่อฉันไปอยู่หลวงพ่อเนี่ยไม่มีเวลาเลยตีสามมาเคาะละครั้งไม่ให้เราได้คุยได้นั่งได้สบายเลยโหภาวนาทั้งวันทั้งคืนแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละจิตของเรามันบ่นไปเองกิเลสมันบ่นเองแต่ถ้าเกิดความสงบแล้วมันคุ้มค่าเหลือเกินเพราะที่เรามาอยู่3เดือนเนี่ยมันคุ้มค่าที่เราได้ภาวนาให้เกิดขึ้นมันได้กำไรดีกว่าเราไปทำอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องเลยออกไปไม่สงบเลยก็ต้องเข้าใจตรงนี้มันก็จะเป็นรากฐานรากเหง้าของความดีที่เป็นพื้นจิตใจของเราจากคนที่ไม่เคยรู้จักลมหายใจก็รู้จักลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยมันออกจากท้องพ่อแม่มาก็มีเลยได้ลมมาจากพ่อแม่ก็ไม่ต้องหายใจอยู่ในท้องก็ไม่ต้องหายใจนะไม่ต้องหายใจเพราะลมพ่อแม่หายใจแทนเราแต่พอออกมาเองต้องพึ่งตัวเองพอออกมาปุ๊บต้องหายใจต้องหายใจคนนี้ต้องหายใจแล้วหายใจเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ยังหายใจอยู่เลยยังอยู่แต่เมื่อไรเราหมดอายุหมดขันห้าที่จะครองไปแล้วเนี่ยเราไม่มีวาสนาจะครองไม่มีกำลังที่จะครองขันห้าลมนี่ก็จะทิ้งเราเลยเราก็จะทิ้งลมทิ้งเราก็ไม่เป็นของเราแล้วกายก็ไม่ใช่ของเราลมก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีที่เราไม่มีก็คือว่าลมมันไม่มีลมมันเป็นอากาศธาตุไปแล้วลมมันออกไปข้างนอกแล้วไม่ใช่ลมในตัวเราลมมันหายจากตัวเราไปแล้ววิญญาณตัวรู้ก็ดับไปเพราะอยู่ไม่ได้เพราะลมไม่มีก็มาเรียนรู้ตรงนี้เองก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่ทำไมเรียนไม่ได้เพราะจิตไม่เข้าไปข้างในจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะจิตมันคอยส่งไปสู่อดีตอนาคตออกไปหาคนอื่นมันไม่เห็นกายใจไม่เห็นรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปกินรูปเปลี่ยนแปลงอะไรคนจะไม่รู้ตัวเองหรอกเพราะหลงจากที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็มองไม่เห็นว่าเปลี่ยนมาได้แค่ไหนขนเราหลุดไปกี่เส้นเราไม่รู้เลยรู้แต่ว่าฟันถ้าเรียงละเอียดเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่จริงแล้วเราเนี่ยตายมาทุกเวลาที่ตามหลักธรรมวิทยาศาสตร์ตามพุทธศาสนาว่าทุกคนตายแล้วตายแล้วแต่ยังตายไม่หมดตายต่อเนื่องอย่างหนังนี่ก็ตายมาแล้วหนังเด็กๆอ่อนๆนี่ตายมาแล้วตอนนี้หนังเราแก่แล้วผมนี่ก็ไอ้ผมเด็กๆก็ร่วงไปหมดแล้วนี่ผมคนแก่แล้วฟันเด็กๆก็หักไปหมดแล้วนี่ฟันคนแก่แล้วมันหมดแล้วร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปตั้ง 20-30 ปีที่ไม่ใหม่มันตายหมดแล้วไอ้ผิวหนังละเอียดอ่อนแบบเด็กๆมันตายหมดแล้วตอนนี้ตัวใหม่มันมาแทนตัวเก่ามันตายไปแล้วต่อไปก็เป็นด่างเป็นกระเป็นย่นเป็นเหี่ยวไปแล้วคนนี้ตีนกองตีนกาตีนช้างอะไรก็ขึ้นทั่วตัวที่คนเขากลัวก็นักไงหน้าเหี่ยวหน้าย่นอะไรเงี้ยไปดึงหน้าไปแต่งหน้ามันไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นไปแล้วมันถูกกืนกินไปโดยที่ใครระงับไม่อยู่ไม่มีหมอไหนวิเศษไม่มีเครื่องสำอางไหนที่มันหนุนนำได้มันต้องเป็นโดยธรรมชาติฉะนั้นทำไมจึงให้คนมาถืออุโบสถบรรพะแปดข้ามสิบห้าเพื่อเห็นความจริง
ไม่ต้องไปทำไมจึงไม่ให้ผัดหน้าทาแป้งเพราะผัดท้าทาแป้งมันปิดบังหนังตัวเองพอไม่ปิดบังจะเห็นความแก่เห็นความไม่สะอาดเห็นความไม่เที่ยงก็รู้สึกว่าเรามันโทรมแล้วนะมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะมันได้แต่เข้าวัดแต่นะเรามันแย่ดูตรงไหนมันก็จะเสื่อมไปหมดแล้วยิ่ง40 50บอกโอ้ยเห็นชัดเลยแต่ถ้าไปไม่เคยมาถืออุโบสถเลยนะโป้ตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะไรมาพอกมันไม่เหี่ยวโอ้มันเลื่อมตลอดเวลาเลยหารู้ว่าแต่มันตัวเสื่อมมันอยู่ข้างในเสื่อมจิตใจมันก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อมแต่เราไม่ยอมรับแต่พอมาถืออุโบสถปุ๊บมันโผล่ให้เห็นหมดเลยบวชเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเพราะเรายังเป็นวัยหนุ่มอยู่ก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราพิจารณาเกาะกระเทาะออกไปให้มันพิจารณาว่าความวัยรุ่นเราไม่มีแล้วนะกระโดดรถเต้นนี่20ขึ้นไปแล้วนี่เราจะเริ่มแล้วนะเริ่มเป็นคนชะกันแก่ไปแล้วนะต่อไปนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าเพราะสมัยนี้ตายง่ายจะตายไปคมขามก็ตายกันแล้วข้างถนนนั่นต่างเยอะแยะตายกันทีเดียวเป็นหมู่เป็นเหล่าเยอะแยะไม่เที่ยงเลยใครจะอยู่จนถึง80 90บางคนยังไม่ทันศึกก็ตายแล้วก็มีศึกไปไม่นานก็ตายก็มีเราได้ยินข่าวอยู่เรื่อยบางคนว่าหลวงพ่อนี่คนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี่เราก็จะทำไงนะคนวัดเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าที่เราไม่ได้ยินได้ฟังก็เยอะเลยที่เป็นนั่นเป็นนี่มันก็ต้องเป็นโดยโรคมันต้องเป็นที่ว่าเกิดเท่าไหร่ก็ต้องแก่เท่านั้นเกิดเท่าไหร่ก็ต้องเจ็บเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ก็ต้องตายเท่านั้นมันไม่มีใครจะยืนหยัดอยู่ตรงความเจริญเที่ยงแท้แน่นอนได้เพราะความเสื่อมมันอยู่กับสังขารดังนั้นเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้เราก็ถือว่าได้โอกาสดีได้รู้หลายอย่างเลยได้รู้แม่ตรมหายใจตัวเองว่าเข้าอย่างไรออกอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรร้อนเย็นอย่างไรจิตเรามีกิเลสลื่นลึกหนาบางแค่ไหนสงบแค่ไหนขี้เกียจขยันแค่ไหนสะอาดสกปรกแค่ไหนเราจะได้รู้กายใจเราได้มากเลยถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้จักตัวเองเลยจะรวมตัวเองว่าดีกูดีกว่าคนอื่นเปรียบเทียบดีอยู่เรื่อยไปติดดีเองแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ดีจริงๆไอ้ดีนั่นคือศีล5ศีล8ศีล10 207นั้นดีนั้นมันอยู่ตรงศีลธรรมไอ้ร่างกายนี่เพียงแต่ใช้ได้เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองมันไม่วิเศษแต่อะไรเลยมันก็เสื่อมของมันต้องกินยารักษาตลอดเข้าโรงพยาบาลตลอดต้องบำรุงดูแลตลอดมันไม่มีดีอะไรขึ้นมาแล้วตอนนี้ถ้าลองกินยาแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้วปวดหัวปวดท้องแล้วมันเสื่อมแล้วร่างกายมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ยิ่งมากขึ้นไปทุกวันเพราะของเกิดมาโรคประจำกายเลยมีแต่ทุกข์ทั้งเดียวฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวเราการอยู่กับหมู่คณะเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสอนเราแนะเราเราก็ถือว่าท่านให้ลาภเราอย่าไปโกรธท่านอย่าไปโกรธท่านอย่าไปเกลียดท่านอย่าไปพยาบาทท่านอย่าไปคิดปองร้ายเป็นศัตรูกับท่านคิดว่าวัดนี้กูไม่มาแล้วกูไม่มาแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปคิดว่าท่านเตือนท่านว่าเราเตือนเราท่านก็หลักเราท่านก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากเราท่านก็หวังให้เราไปได้ดีเหมือนพ่อแม่นะครูบาอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่แต่หลวงพ่อสังวานบอกพ่อแม่น่ะก็ให้เกิดได้จริงๆแต่ไม่ได้ให้สติปัญญาไม่ได้มรรคผลนิพพานเหมือนครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เนี่ยที่ดีเนี่ยจะให้มรรคผลนิพพานธรรมดาที่มีครูบาอาจารย์จึงได้สอนเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดไม่ใช่เกิดจากพ่อแม่นะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่เผยแพร่ทุกวันเกิดจากครูบาอาจารย์ฉะนั้นถึงว่าให้สติปัญญามากกว่าพ่อแม่พ่อแม่ก็เพียงให้เรามีบุญคุณที่ได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์ที่ดีแต่ไม่บางคนก็ไม่สอนลูกเลยอย่างเช่นลูกไปติดยาจะติดเนี่ยเต็มคุกทุกวันเนี่ยเพราะมีพ่อแม่ไม่มีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มี
ก็เลยไปติดคุกกันเต็มหมดแต่ถ้าพวกที่มีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ด้วยแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ดีเขาก็ไม่ไปติดคุกเขาก็ไม่ไปเสพติดเขาก็ไม่ผิดพลาดอย่างผู้หญิงเหมือนกันอ่ะถ้ามีพ่อแม่ที่ดีมีพ่อแม่ที่ดีผู้หญิงจะไม่ไปหากินเลยจนยังไงผู้หญิงก็จะไม่ไปอยู่ในคลับในบาร์ไม่ไปอยู่ในพัดพงไม่อยู่ไปอบอาบนวดหรอกจนยังไงเพราะพ่อแม่เขารักลูกเขาจะเอาศีลธรรมมีครูบาอาจารย์ให้ประพฤติปฏิบัติเขาจะหาทางออกให้ลูกเขาดังนั้นจงว่ามีแต่พ่อแม่ลูกจึงต้องไปขายตัวไปหากินตามคลับตามบาร์ไปลำบากเป็นโรคตายก็เยอะเพราะอะไรเพราะไม่มีครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ที่ไม่มีธรรมะถ้าเกิดมีพ่อแม่ด้วยเป็นครูบาอาจารย์ทั้งเป็นทั้งพ่อแม่ด้วยเป็นทั้งครูบาอาจารย์ด้วยเนี่ยคนเดียวกันลูกจะไปได้รอดเลยจะไม่ลำบากเลยหรือมีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่ศรัทธาให้ไปอบรมสั่งสอนเขาก็ไปได้ฉะนั้นตรงนี้สำคัญเมื่อสมัยก่อนทำไมจึงสังคมจึงอยู่ในกรอบในทางที่ไม่ค่อยวุ่นวายเพราะมีพ่อแม่ด้วยมีครูบาอาจารย์ในตัวด้วยพ่อแม่สอนธรรมะลูกได้ด้วยและแถมมีครูบาอาจารย์ช่วยสอนด้วยเขาก็ไปสู่ในถิ่นที่ไม่มีเลยโสเภณีไม่มีในโลกสมัยก่อนไม่มีบางไทยไม่รู้จักแต่บางประเทศเขามีไอ้จะเอาลูกไปขายเขาไม่มีไอ้โรคเอดโรคอะไรนี่โรคผู้หญิงนี่ไม่มีเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เขากลัวลูกเขาลำบากพ่อแม่เขาสอนลูกให้เป็นคนดีให้มียาวมีเรือนที่ดีไม่สอนให้นอกลู่นอกทางเขามีครูบาอาจารย์ที่ดีเลยแสดงว่าครูบาอาจารย์นี่สำคัญที่ให้สังคมดีขึ้นคนมองข้ามตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรถ้าบวชไม่ปฏิบัติก็เหมือนเราไม่มีครูบาอาจารย์แต่บวชแล้วได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนมีครูบาอาจารย์เราได้รู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติรู้จักทำห้ามจิตใจรู้จักสร้างศีลสมาธิให้เกิดขึ้นมันก็มีพลังของตัวเองที่นำเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองพวกท่านอยู่ต่อไปท่านก็เจริญมากขึ้นในทางปฏิบัติศึกษาลาเพศไปก็เอานำธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันก็ไม่เร็วก็จะดีขึ้นเจริญขึ้นเป็นพกทรัพย์ขึ้นฉะนั้นจึงว่าการบทเรียนมารู้เรื่องในตัวเรามากที่สุดเรียนรู้ประจำวันเองเรียนรู้ชีวิตประจำวันรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้เราก่อนเขานั่นไม่ต้องไปรู้เขานั่นเขาก็รู้ของเขาเองเราต้องรู้ตัวเรารู้ที่ครูบาอาจารย์สอนให้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่มาต้องนั่งสอนนั่งคุมเราเขาบอกวิธีปฏิบัติเราทำของเราเองตัวนี้เราก็เท่ากับเราทำเราก็เจริญขึ้นพอเราทำเราได้เราก็ไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ว่าโอ้นี่นั่งเลยเป็นงี้อาจารย์งั้นนี้อาจารย์ก็ดีใจอาจารย์ก็แค่ทำต่อไปนะเป็นงั้นงั้นอันนี้คือการต่อยานให้กันก็เจริญขึ้นไม่เสื่อมลงฉะนั้นจึงว่ามาอยู่กับหมู่คณะส่วนกลางส่วนใหญ่มาพื้นปฏิบัติก็ต้องมีศรัทธาที่อยากจะฝากฝังตัวเองไว้ในความดีไม่ขี้เกียจขยันแต่ไม่โกรธพยายามบวชนะพยายามหักข้ามความโกรธอย่าเป็นพระขี้โกรธอย่าเป็นสันโดษขี้ขอโยมขอโน่นโยมขอนี่โอ้โหโยมก็ขอได้เพราะอะไรลูกกูขอได้เพราะพระบวชโยมก็จะให้อย่างเดียวเพราะลูกขอพระก็อยากจะขออย่างเดียวเมื่อเขาจะให้เหมือนจะคนหิวเลยหิวการขอโอ้ไปอยู่ต่างจังหวัดกลับมาเยอะท่านจะเอาอะไรโอ้แต่นี้อยากจะได้ละขอแหละบางทีขอไม่เป็นประโยชน์ก็มีโยมก็จะให้โดยไม่ประโยชน์ก็ให้ขอซิมการ์ดหน่อยโยมโทรศัพท์หาโยมมันขออะไรขอซิมการ์ดเลยนะขอโทรศัพท์ก่อนโยมตรงนี้หิวมากเลยไม่ใช่ขอไอศกรีมนะไอศกรีมมีตอนเช้าข้าวมีตอนเช้าจะไม่ต้องขอ
การ์ดโฟนหน่อยโยมจะโทรศัพท์หาเพื่อนนะโยมเอาแล้วขอโยมก็ต้องให้สิแป๊บเดียวหมดเลย500 200แหม7วันนี้โดนเข้าไปหลายพันมาองค์ลูกญาติองค์ไหนที่ขอมากคือเห็นว่าญาติโยมมีกระตังองค์เนี้ยทำให้พ่อรู้ว่าพ่อแม่รวยพ่อแม่รวยกูขอมากองค์ที่ไม่มีญาติโยมรวยก็จ่อยไปสิขอไม่ได้ก็มองเขาสิไหนกูอยากจะขอนะแต่ก็ขอนะเพราะกูบวชนะสิทธิพิเศษโยมต้องให้ยังไงก็ขอได้อยู่ดีเนี่ยไม่มีก็ต้องไปหามาให้แต่ได้เสียเปรียบองค์ที่พ่อแม่ฐานะดีนั้นขอเยอะเลยโยมจะเดือดร้อนเยอะเลยเพราะตัวเองขอมาทีมาเผื่อเพื่อนยังได้เลยถ้าใจกว้างมันช่วยกันโทรพ้องยกเงินของโยมกูแต่ไม่ใช่ของกูหรอกก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยปัญญาแค่นี้เองไปบวชมาเดือนครึ่งปัญญาเกิดตรงนี้วางแผนขออย่างเดียวขอให้ได้คุยกับโยมขอให้ได้เห็นหน้าโยมไม่ให้เดี๋ยวแหมพระไม่ทำตามโยมนะก็ต้องเข้าใจจะขออะไรโยมอ่ะขอให้โยมมาภาวนาขอทานหน่อยโยมมาเลิกเล่าโยมโยมขอมา7วันให้โยมมาวัดเนี่ยโยมก็โอ้โหแสดงว่าพระคิดถึงเราเนาะพระอยากให้เราปฏิบัติไปก็ไปโยมมาภาวนานะเนี่ยมีพระมาทำบุญพระมาเยอะมาทำบุญนะโยมนะมาภาวนาแสดงว่าพระเหล่านี้คิดถึงโยมห่วงโยมขอให้มาปฏิบัติแต่ไม่ใช่โยมเอาการ์ดผลมา2-3อันนะตอนนั้นเอาแล้วไม่มีห่วงโยมเลยห่วงตัวเองว่าจะไม่ได้โทรหาเพื่อนเพื่อนใครนะเพื่อเพื่อนพวกแต๋วก็มีพวกดีก็มีพวกอะไรตูดก็มีพวกอะไรพวกสาวก็มีแก่ก็มีแล้วนายไม่ได้จะโทรกับโยมขี้ขำหรอกพอคุยกันมานานก็จะรำคาญโยมแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้แสดงว่าขอไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้รักโยมไม่ได้รักตัวเองไม่สงบเลยใช่ไหมมาขอโทรศัพท์เนี่ยถ้าขอให้โยมมาทำบุญนะโยมมาภาวนานะโยมโอ้ปฏิบัติดีนะโยมหรือไม่อย่างน้อยก็ไม่ขอก็ยังภาวนาให้เห็นก็ยังดีตรงนี้บทบาทของเราที่มามีบทบาทกันทุกคนจะมีบทบาทอะไรบทบาททำงานบทบาทใช้สติปัญญาไม่ใช่บทจนบาทออกมาเงินนะมาเป็นการ์ดโพนมาเป็นโน่นเป็นนี่ขอโน่นขอก็ต้องรู้จักขอถึงแม้แต่โยมเราก็ต้องเกรงใจเพราะโยมเราเขาก็คิดเหมือนกันว่าลูกจะได้อะไรที่มาอยู่วัดถ้าลูกขอไม่ถูกโยมนี่ก็ลูกคุณก็เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเป็นเบบี้เหมือนเดิมอ่ะเนาะยังไม่ไปไหนเลยโหที่จริงก็ไอ้ความรักมันก็เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแหละแต่ถ้าเกิดความเคารพขึ้นมาอีกจะรู้สึกภูมิใจว่าโหลูกเราไปปฏิบัติได้ผลเพราะลูกเราไม่ขออะไรเลยลูกเราสงบลูกเรามีธรรมะนี่เขาจะดีใจมากก็ต้องแสดงออกให้เป็นนะต้องแสดงถ้าจะแสดงออกก็แสดงออกให้เป็นไม่ใช่เห็นโยมแล้วโหเข้าไปคุยขาดสติเลยเห็นเพื่อนมาก็คุยขาดสติเลยก็มีกันทุกปีขาดสตินั่งเป็นกลุ่มเลยเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวมารู้แล้วบอกแล้วว่าเดี๋ยวอาตมาไปเจอกันสังฆทานนะอาตมาจะมาประชุมบอกเพื่อนมาแล้วล่วงหน้ามาเอาเพื่อนมาแล้วคราวนี้ไม่สงบแหละพุงซ่านกระเจิดกระเจิงไปเลยแสดงออกแหละแสดงออกหมดแล้วไม่เกรงใจใครแล้วมันอยากอ่ะก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังก็ไม่ได้ภาวนาเขาดูเลยไปภาวนาดูคนเดียวโอ้กูภาวนาต้องเยอะอยู่ในป่านะนี่มึงไม่เห็นกูสินี่กูมาปล่อยวางหรอกกูมาปล่อยเต็มที่หรอกเดี๋ยวกูกลับไปภาวนาใหม่ก็ดีคุยงั้นนะเดี๋ยวกูกลับไปภาวนาก็สำรวมใหม่อีตอนนี้ช่างมันประมาทที่นี่เลยปล่อยเต็มที่ก็มาออกไม่ถูก
ใช่ไหมมันออกตัวไม่ถูกขายขี้หน้าอยู่

ไปอีกขายขี้หน้าอาจารย์ดิอาจารย์ก็บอกเออลูกศิษย์กูไปเลยออกนอกทางแล้ววะก็ต้องเข้าใจนะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเกรงใจเนี่ยคนเราเกรงใจเนี่ยก็เป็นสมบัติของผู้ดีผู้อยากจะเป็นผู้ดีมันก็มีความเกรงใจเนี่ยแต่ถ้าหมดความเกรงใจเมื่อไรก็หมดผู้ดีเมื่อนั้นเองทีนี้ความละอายเกรงใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปพุทธเจ้าบอกว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีทำที่บุคคลให้งามก็คำที่บุคคลให้งามคือการสำรวมและการไม่ขาดสติและการเกรงใจจะทำให้คนไม่น่ารังเกียจ

0: จะทำให้คนไม่น่ารังเกียจเราโตแล้วไม่ใช่เด็กๆจะไปงอนกับพ่อแม่จะไปแสดงออกอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะโตแล้วเป็นพระอริยมก็อยากจะมองว่าลูกชายเราพัฒนาใจไปเยอะแล้วไม่ใช่อยู่ในเหมือนก่อนแล้วลูกเราไม่เจ้าอารมณ์เหมือนก่อนแล้วเขาก็จะสร้างความหวังว่าลูกเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเยอะแยะเลยอ่ะเขาหวังนะวันเนี้ยมา3เดือนเนี่ยลูกเราจะเปลี่ยนนิสัยเยอะเลยจะเห็นในภาพที่สงบเยอะเลยอย่าให้เขาผิดหวังความสนิทมันก็ไม่เกรงใจกันก็หมดความพูดดีไปก็ต้องเกรงใจพ่อแม่เขาไม่ได้บวชอยู่กับเราเขาก็ต้องเป็นคฤหัสถ์เขาก็ต้องอยู่ในที่นั่งต่ำกับเราก็ต้องเคารพศีลเราเราก็ต้องสังวรระวังไม่จะพูดคุยอะไรก็ไม่ใช่โวยวายไม่ใช่แสดงออกซะจนขาดศรัทธาที่ผู้พบเห็นมันก็ไม่เหมาะควรไม่จะเป็นพระในหนังฮะพระในหนังเขาเล่นอะไรล่ะพุทธธรรมเลยฮะแสดงในหนังมีไอ้สามตัวเป็นตัวโกงไอ้ตัวโกงอ่ะถ้าปลอมเลยแต่พระเอกก็รวบเรียบร้อยไอ้สอนรามอ่ะนะทำดีกับพระอีกนะพระสู้ไม่ได้เลยพระในหนังอ่ะตำรวจกดกระพายแบกตลอดเลยน่ามันทำดีนะไอ้สอนรามมันบวชไปดูแป๊บหนึ่งไม่ดูทั้งเรื่องแต่เราเดาออกพอดีวันนั้นไปดูคนงานเห็นแสดงเนี่ยทำสำรวมด้วยนะคนสร้างบทก็แม่พระสอนหลามรอด้วยสำรวมด้วยคนที่เคลิ้มไปเลยนะบางคนเคลิ้มเลยแม่กูอยากเป็นพระมังผู้หญิงมันก็แม่กูที่บวชมันก็ดีกูอยากจะตามหลวงพี่สอนหลามไปแต่ไม่รู้อยู่วัดไหน จบแล้วไม่รู้อยู่วัดไหน วัดในหนังอ่ะบางคนใจมันจินตนาการไปจบเลยเหมือนมีวัดนิวาจริงๆถิ่นกันดารโอ้โหนี่ใหญ่แต่ไอ้พระจิโก้สามองค์นั่นก็มาเผากรดพระสอนรามอิจฉาช่วงนั้นตัวโกงพระปลอมชาวบ้านก็หลงเชื่อไปพักก็เล่นดีมันก็สอนใจคนทำให้รู้ว่าแยกแยะพระดีไม่ดีพระดีก็สำรวมมากเลยทำอะไรก็ช่างปล่อยวางหมดพระขี้โกงนั่นก็โอ้อะไรสารพงอะไรเทื่ออะไรขี้โกงเขาก็แสดงเห็นว่าพระดีไม่ดีเป็นละครไปงานอันนี้เขาก็ดูอันนี้เราพ่อโยมเราเขามาดูเราดูเราดูเราแสดงดูเราแสดงนี่แสดงเรื่องจริงแสดงพระจริงๆนั่นมันแสดงพระในหนังมีพระจริงๆด้วยกายวาจาใจโยมเขามาดูเราถ้าเราทำก็เป็นบุญกุศลกับโยมเราแสดงออกไปที่สำรวมกายวาจาใจสงบก็โยมก็เป็นบุญกุศลมากไอ้ในหนังนั่นยังทำให้คนเป็นบุญเลยแต่ไม่ใช่พระจริงกับพระในหนังถึงจะจริงมันก็ไม่จริงเพราะไอ้สอนรามมันไม่ได้บวชนะมันเป็นพระแสดงแต่มันทำให้เป็นพระจริงไอ้ตัวนั้นมันปลอมก็คือปลอมมันพระแสดงไอ้นี่แสดงธรรมที่เราบวชนี่แสดงธรรมที่เดินนั่งนอนนี่แสดงธรรมที่พระเจ้าแสดงสงบกายวาจาใจคือแสดงธรรมเอาละก็ขอสมควรแก่เวลาที่มาวันนี้ขอให้ท่านเจริญที่มาประชุมให้สำเร็จไปด้วยดีมีครูบาอาจารย์ได้พบกันทุกองค์ทุกวัดก็จะได้สมานฉันท์สามัคคีเหมือนได้เจอได้พบได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้กันในอิริยาบถในการประพฤติปฏิบัติก็จะมีความสุขในเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันโดยญาติธรรมก็จะเป็นความสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่สุขสะสามัคคีที่พุทธเจ้าว่าพระสงฆ์ยังความสงบสุขสามัคคีให้เกิดขึ้นก็เกิดสุขในหมู่นั้นอย่างสมบูรณ์ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการประชุมตลอดไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

เราไปจับทางหางมันก็กัดเราไปจับทางหัวมันก็กัดเราเราก็พยายามให้รู้ชัดว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอริยบทพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

ลิงจะเผือกเพราะขนมันสีขาวส่วนของเราเผือกได้ใครก้มเสียนเนื่องจากมีธรรมาไม่อาเกียนใครภาคเพียรเผือกได้ไม่เว้นตนฝรั่งเผือกผิวขาวเปล่าจากสะแก่นสารเที่ยวเพ่นพ่านมีได้ทุกแห่งหนคนเราเผือกไม่ได้เพียงกายยนต์เป็นสีขาวเผือกคนใช่เผือกลิงถ้าฝรั่งเป็นครูเราใช่เขาเผือกที่ตรงเปลือกอย่าคิดให้ผิดยิ่งมัวเรียนแบบที่ตรงเปลือกจะเผือกลิงแล้วจะยิ่งกว่าไม่เผือกเลือกให้ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุณติธัมโมสักกัจจังโสตโพติและบัดนี้อาตมภาพอยากได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาศรัทธาคือความเชื่อแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ประชุมกันในสถานที่แห่งนี้การแสดงพระสัทธรรมเทศนาในครั้งนี้ก็ประรารภเหตุทางวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนพร้อมคณะสงฆ์ตลอดคณะกรรมการได้นิมนต์ให้อาตมามาแสดงธรรมในการละไปของหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งในคืนนี้ก็คงจะเป็นคืนที่ 1,000 กว่าแล้วก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของหลวงพ่อสนองเป็นอย่างยิ่งอาตมาภาพนี้คณะสงฆ์ญาติโยมอาจจะชื่ออาตมาไม่คุ้นมาที่นี่ได้อย่างไรก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยเพื่อเป็นสหธรรมิกแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรกันต่อไปอาตมภาพนี่หรือกับผมก็เคยมาที่วัดสังฆทานในปี2528แล้วก็ปีนั้นวัดสังฆทานได้รับมอบหมายจากพุทธมณฑลให้ไปนำปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกาที่ไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พุทธมณฑลอาตมาก็มาที่วัดสังฆทานคืนนั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสนองตอนนั้นเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ท่านก็เมตตาให้นำให้ไปด้วยแล้วก็ไม่ทราบได้มาอีกหรือเปล่าแต่ทีนี้เหตุที่มาวัดสังฆทานปี2528เนี่ยมาได้อย่างไรก็อาตมานี่บวชพ.ศ.2520เป็นคนจังหวัดราชบุรีบวชที่วัดสีชมพูเป็นวัดบ้านเล็กๆธรรมดาบวชได้ก็อยู่พระชาพรรษาหนึ่งชอบในทางกรรมฐานทุดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกพรรษาก็เลยมาก็ปี21ก็มาจำพรรษาที่อำเภอคงติดกับ
บัวใหญ่ราศีมาไม่ทราบไปได้อย่างไรปี2522ก็มาจำพรรษาที่วัดที่มาวันเนี้ยวัดบุษยบรรพตเก่าต้นงิ้วเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดกรรมฐานหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าท่านเป็นลูกศิษย์วัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาก็ไปสร้างวัดปฏิบัติอยู่ที่หัวหินไปเยี่ยมเพื่อนถูกนิสัยว่าโอ้วัดอะไรทำไมมันเงียบดีจังเพื่อนไปบวชพรรษาหนึ่งไปเยี่ยมยังติดนิยายขุนศึกภาคปฏิบัติภาคบ่ายอาตมาไปเยี่ยมพอดีก็เจออะไรต้องฟังวิทยุอย่างนี้เลยเหรอบอกไม่ได้หลวงพ่อห้ามฟังแต่พระยังชอบฟังนิยายก็เลยแอบฟังเอาเปิดแล้วก็เอาหูแนบก็เลยประทับใจโอ้โหไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นวัดแบบนี้น่าบวชน่ามาบวชที่นี่หรือบวชแล้วที่อื่นก็จะมาอยู่ที่นี่ก็ออกพรรษาก็เลยไปเยี่ยมหลวงพ่อท่านก็ป่วยส่งโรงพยาบาลแล้วก็มรณะปี22ก็เลยไปจำพรรษาที่นั่นกับหลวงพ่อเจ้าวาดรูปใหม่ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหัวหินเนี่ยก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนนักธรรมตรีได้ที่นั่น2522หลังจากนั้น7ปีไปจำพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำพรรษาที่อำเภอเมือง1พรรษาจำพรรษาที่อำเภอนาสา1พรรษาจำพรรษาที่ชัยยาคำว่าชัยยาใครที่เคยไปก็ทราบว่าที่ไหนนะไม่ต้องแจกแจงอยู่ที่ชัยยา4พรรษาตั้งแต่ปี24 25 26แล้วก็27ไปจำนาสารปี28ไปจำที่เกาะสมุยแล้ว29กลับเข้ามาที่ชัยยาอีกปี28ไปกับเพื่อนเขาชอบเผยแผ่ชอบสอนชอบแนะนำเรื่องการปฏิบัติก็ไปกัน3รูปทีนี้พอเข้าพรรษาแล้วเพื่อนเขาก็รู้จักกับโยมอีกหมู่บ้านหนึ่งสำนักนั้นในพรรษานั้นไม่มีพระมันเป็นที่พักสงฆ์ ก็เลยมาบอกเพื่อนอยากจะได้พระอาตมาเนี่ยไปโปรดเพื่อนก็มาถามอาตมาตมาก็ยินดีไปสนองเจตนาโยมก็ไปพาปฏิบัติก็คล้ายๆมันก็เป็นป่าช้าเป็นอะไรเงี้ยแต่อยู่ข้างถนน ไปรู้จักการโดนผีอำที่เนี่ยว่าผีอำมันมีรสชาติอย่างไรก็ไปโดนผีอำที่เนี่ยผีอำจริงๆแล้วหมอเขาไม่ว่าไม่ใช่เราไปนอนผิดท่าอะไรก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ทรมานก็ไปรู้รสชาติแล้วก็โยมเขาก็ให้วิทยุทรานซิสเตอร์เล็กๆไว้ฟังอะไรแก้เหงาเครื่องหนึ่งก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เป็นคนนอนน้อยบวชใหม่ๆก็ฝึกไม่นอนกลางวันตั้งสัจจะว่านอน4 ทุ่มนอนจำวัดตื่นเมื่อไหร่ต้องลุกทันทีตื่นเมื่อไหร่ต้องเลิกนอนบางครั้งก็นอนไปชั่วโมงเดียวก็ตื่นเอาตื่นก็สัจจะเราตั้งไว้ก็ต้องตื่นสงน้ำคลองผ้าและได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็เดินนั่งสมาธิอะไรอยู่ในห้องเนี่ยไม่มีใครสอนเลยว่าอยากทำนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วก็อะไรๆเนี่ยตั้งแต่เริ่มบวชทีนี้ที่ไปอยู่ที่เกาะสมุยนี่คืนนั้นพอตื่นปั๊บก็เปิดวิทยุเปิดแล้วก็ไปเจอคลื่นพระสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ ตอนหลวงพ่อทำไปออกมันเป็นคลื่น AM มันไปไกลมากก็ฟังเออ
โอ้ถูกนิสัยก็เลยฟังตลอดพรรษาเลยฟังเป็นเพื่อนก็พยายามก็ท่องอะไรได้เยอะก็คิดว่าจะมาอยู่วัดสังฆทานหน้ามาอยู่จิตก็มาแล้วก็ฟังเราจะมาอยู่แล้วก็ต้องท่องมนต์แปลไว้ให้พรแปลขึ้นกรรมฐานแปลก็ท่องได้แล้วท่องทุกวันก็ยังท่องได้อยู่ทุกวันก็ยังฟังขึ้นว่าสังฆทานอยู่เดี๋ยวคืนนี้กลับไปก็ต้องไปฟังเนสชิกหลวงพ่อพอสามารถแล้วก็นี่ก็คือว่าพูดให้สัทธมิกท่านทั้งหลายคำว่าสัทธมิกก็คือผู้ประพฤติธรรมที่กันได้ทราบอาตมามาได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลวงพ่อบุญมีปัญญาวโรเจ้าวาดที่วัดป่าบ้านนาดีที่ธรรมยัตตาผ่านไปพักเนี่ยนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์พาออกปฏิบัติเวลาแล้วท่านอยู่รูปเดียวมีงานอะไรก็จะโทรตึงบังคับให้ไปช่วยก็ยิ่งจากวัดสังฆทานไปอาตมายิ่งเต็มใจใหญ่เพราะว่าจิตใจมันผูกพันกับที่นี่มานานแล้วแล้วก็มีกิตติศัพท์อะไรแล้วยินดีที่จะไปให้ความสะดวกอยู่แล้วก็ท่านไม่ต้องพูดมากก็ไปบอกไปผมพยายามจะไปครับแต่ใจไปแต่ผมพยายามจะไปครับก็ไปก่อนที่จะเดินทางจากหัวหินมาบ่ายสองท่านก็โทรมาถามเทศหรือยังอ๋อรถยังไม่มารับครับท่านบอกผมไม่ได้อยู่ดูนะเดี๋ยวผมต้องไปนั่งปลกนี่ก็เจริญพรให้ท่านญาติโยมทั้งหลายได้ทราบธรรมภาพมีความผูกพันกับพระสังฆทานแล้วก่อนที่จะ เทศก็ได้กล่าวเพราะปีนี้เป็นปีวอกนะปีวอกในแบบปฏิทินสากลแต่เปลี่ยนปีจริงๆจะไปเปลี่ยนเมษาแต่ว่าสากลเขาก็นับกันตั้งแต่ต้นปีแล้วปีนี้ปีวอกก็คือปีลิงอาตมาไปอยู่สนโมกก็ได้ท่องกรธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสไว้เยอะกรที่อ่านเมื่อกี้ก็เป็นกรชื่อว่าอะไรเผือกแต่งโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่องได้เยอะก็เลยปีวอกนำนี้มากล่าวเผื่อญาติโยมชอบก็จะได้นำไปใครควรประพฤติปฏิบัติต่อไปส่วนการเทศการบรรยายเนี่ยการวัดสังฆทานเหล่านี้ตั้งแต่สวดหลวงพ่อสนองมาก็มีครูบาอาจารย์ที่ทรงความรู้ความสามารถมาแสดงเนี่ยมากมายมีหลากหลายรสทั้งเรื่องปฏิบัติเกิดจากประสบการณ์เริ่มปฏิบัติมีประสบการณ์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ผู้ที่แตกฉานในเรื่องของปริยัติก็มาแสดงเยอะการแสดงธรรมนี่ก็เผยแผ่ธรรมะก็ญาติโยมก็คงทราบว่ามีปัจจุบันก็เขาจะนิยมเรื่องบรรยายบรรยายก็คือแจกแจงเรื่องที่จะพูดที่จะอะไรแต่ว่ามันไม่มีพิธีเป็นเรื่องแบบเทศแบบธรรมวัตรแบบง่ายๆอีกอย่างก็เป็นปาฐกถาปาฐกถาก็คือเป็นพวกเลคเชอร์อะไรพวกเนี้ยเป็นเลคเชอร์ที่ทำมีชื่อเสียงมากก็คือหลวงพ่อ

ญาณันทภิกขุวัจจลปทาลังสฤทธิ์หลวงพ่อทำได้ยิ่งใหญ่มากรูปแบบนั้นส่วนที่สวนโมกหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บางครั้งท่านเทศสว่างเช่นงานมาฆวิสาขอาสาหะอะไรเนี่ยก็จะมีเทศสว่างมีนิสชิกหลวงพ่อจะเทศตั้งแต่บ่ายจนการสุดท้ายถ้าท่านแข็งแรงมากก็เทศตั้งแต่บ่ายบนโบสถ์แล้วก็มาการหัวค่ำก็ประมาณสักสี่ทุ่มแล้วก็การดึกก็ประมาณสักหกทุ่มตีหนึ่งแล้วก็มาการหัวรุ่งการหัวรุ่งก็คือสวนโมกจะตีระฆังตอนตีสี่ระฆังสวนโมกตีสิบห้านาทีแล้วคนตีระฆังพระตีระฆังนี่ต้องเรียนการตีให้ได้จบละสิบห้านาทีตีแล้วถ้าตีผิดหลวงพ่อจะถามพระอุปถากว่าเช้านี้ใครตีระฆังก็พระอุปถากก็จะเรียนท่านทราบว่าไปเรียกมาท่านก็จะสอนตีต้องตีอย่างนี้ตีตมาก็เคยตี45นาทีพอตีระฆังจบก็ทำวัดได้เลยทำวัดเช้าได้เลยนี่ท่านก็จะเทศมีอยู่คราวหนึ่งเจ้าหน้าที่ธรรมาสลืมวางกันเทศท่านก็บอกวันนี้ไม่เทศเพราะไม่มีคัมภีร์ท่านก็เลยบรรยายของท่านไปที่จริงบรรยายก็คือท่านก็เทศนั่นแหละแต่ว่าท่านเข้าใจว่ารูปแบบการแสดงธรรมคืออะไรบ้างเพื่อให้เป็นแบบอย่างอย่างรูปแบบที่อาตมาภาพได้แสดงถือคัมภีร์ตั้งนโมเนี่ยเจริญพรญาติโยมเขาเรียกว่าเทศแบบธรรมวัตรธรรมวัตรก็คือจะต้องมีถือคัมภีร์ต้องกล่าวนโมแล้วนโมที่กล่าวเทศก็ต้องเป็นนโม5ชั้นพอกล่าวเสร็จแล้วก็ว่าคาถาเสร็จแล้วก็ค่อยๆแจกแจงไปอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบเทศแบบธรรมวัตรเพราะฉะนั้นก็พระที่จะเทศสั่งสอนก็ต้องศึกษาหลายๆอย่างอะไรพวกนี้ซึ่งก็ดูแบบอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านเป็นทุกอย่างแต่ว่าเพื่อความสะดวกท่านก็จะเป็นเรื่องบรรยายธรรมซะส่วนใหญ่พระคุณเจ้าที่นี่ญาติโยมที่เคยได้ยินได้ฟังก็จะเห็นรูปแบบการแสดงของท่านกันมานะอันนี้ก็คือว่าแจกแจงเหมือนเป็นการทักทายว่าพระที่แสดงธรรมวันนี้ก็เหมือนกับเป็นสาธรรมิกของพวกเรามีความประสงค์เคยมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ชอบกิจกรรมของที่นี่แล้วก็ชอบมากแต่ว่าอาจจะไม่มีบุญที่ได้มาอยู่ร่วมกันตรงที่พูดอีกนิดนึงก็คือว่าเคยคิดเหมือนกันว่าเราจะมาอยู่ได้หรือที่นี่พอเรามันมีทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งแล้วเรามีทิฏฐิอีกอย่างที่นี่มีรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่ได้หรือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะอยู่ก็เลยต้องกลับไปอยู่กับหมู่คณะทางนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยู่แบบติดตามข่าวสารแล้วโดยเฉพาะช่วงที่หลวงพ่อสนองสิ้นไปใหม่ๆนี่ทำให้กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของพระสังฆทานตลอดเลยจะฟังเปิดอะไรตลอดเลยแต่ก่อนหายไปพักหนึ่งแล้วพูดจริงๆก็เคยตำหนิหลวงพ่อสนองพูดจากใจคือไม่เข้าใจท่านอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อนำโยมไปทัวร์อินเดียก็เคยนึกในใจแต่ไม่ได้พูดกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นความเข้าใจผิดก็ทำให้ห่างเหินจากการติดตามผลงานจากพระสังฆทานอยู่พักหนึ่งพอมาได้ข่าวทั้งซื้อพิมพ์หลวงพ่อสิ้นทีนี้จิตใจโอ้โหหลวงพ่อสิ้นไปซะละก็เลยเปิดแล้วเขาบอกมีคลื่นสังฆทานก็เลยเปิดพอเปิดเจอก็เลย
ไม่เคยเปลี่ยนไปขึ้นไหนแหละอันนี้นะก็ถือว่าผู้ที่มาแสดงธรรมวันนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่มีทิฏฐิความคิดเห็นแบบเราทีนี้หัวข้อที่ได้ยกขึ้นไปนิเคปบทในวันนี้ก็คือสมาธิที่สมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงก็แปลว่าสมาทานสมาธิที่แล้ว ผู้ที่สมาทานสมาธิที่นี้ทำให้สิ้นทุกข์ในพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าเป็นพุทธพจน์จริงๆแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์แต่ว่าจะแจกแจงอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปจนเกิดมีเป็นพระไตรปิฎกปัจจุบันเขาว่าประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์ก็คือข้อหนึ่งเรื่องหนึ่งที่พุทธเจ้าทรงแสดงก็ถือว่ามากมายนะมากมายอาตมาภาพส่วนตัวนี่ก็มีพระไตรปิฎก3ชุดซื้อเอง1ชุดครูบาอาจารย์ญาติโยมถวายมาอีก2ชุดมหาจุฬา2ชุดมหามงกุฎ91เล่ม1ชุดชุดหนึ่งก็ถวายวัดที่ไปท่องปฏิโมกข์จบก็ถวายเข้าไปว่าเป็นอนุสรณ์ว่ามาอาศัยที่นี่แล้วท่องปฏิโมกข์จบไม่มีอะไรตอบแทนน้ำใจเจ้าสำนักก็เลยถวายไตรปิฎกมหาจุฬาชุดละ10,000ออกตังเองเงินที่ได้จากกิจนิมนต์นายกสะสมไว้ก็ถวายวัดนั้นและปัจจุบันก็มีอีก2ชุดก็ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกเวลาจวนตัวทีก็เปิดทิ้งเปิดสารบัญอะไรทิ้งอย่างจะมานี่ก็เปิดนู่นเปิดนี่ส่วนแล้วก็ไม่ได้เรื่องแต่ก็เข้าหลักในความไม่ประมาทเราจะมาเทศมาอะไรก็ต้องตรวจดูสักหน่อยเผื่อว่าพูดไปแล้วมันเอาตัวไม่รอดก็นึกถึงเรื่องที่ได้อ่านมาก็ยังพอให้ไม่ตกธรรมาสคิดว่าคืนนี้คงไม่ตกธรรมาสแหละเพราะว่านี่ก็พูดมาได้หลายนาทีแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องก็พอพูดถึงว่าจะตกธรรมาสก็เจริญพรญาติโยมอีกนิดนึงหลวงพ่อไปลินด้วยเคยไปตกธรรมะที่สวนโมกขึ้นธรรมะจึงพระพุทธทาสขึ้นนั่นแหละไอ้โต๊ะดำใบกล่องดำๆนั่นแหละขึ้นเขาบอกเป็นธรรมะปราบเซียนเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าพระรุ่นพี่อาตมาเขาได้12นาทีของนั้นชอบเทศชอบสอนชอบอะไรมากคนหาดใหญ่คนใต้เขาเก่งเรื่องคิดก็คิดว่าสบายแล้วก็ยกพุทธภาษิตที่แรงด้วยพุทธภาษิตสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นท่านพอว่าเสร็จแล้วก็ว่าปั๊บ12นาทีว่าพูดไม่ออกแหละตกธรรมะอาตมาก็ไม่ทราบขึ้นภาษิตอะไรได้15 นาทีตกธรรมะเพราะว่าสวนโมกนี่เวลาเขาพรรษานี่จะแสดงธรรมตั้งแต่หลวงพ่อพุทธทาสลงมาแสดงแล้วก็พระผู้ใหญ่ลงมาเรื่อยจะมีเจ้าหน้าที่ไปนิมนต์ถามความสมัครใจคืนนี้อาจารย์หลวงพี่คุณแสดงธรรมได้ไหมครับเพราะว่าในพรรษานี่จะแสดงธรรม3วันก่อนวันพระวันพระแล้วก็หลังวันพระอาตมาก็ชอบเป็นคนนิสัยชอบพูดอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้อะไรแต่ชอบก็คิดว่าจะพูดได้ก็รับแล้วก็ขึ้นไปเทศไม่ทราบว่าพูดคาถาอะไรได้15นาทีหมดนึกไม่ออกมึดตุ๊บเลยก็โอ้ยอมรับนี่ตกธรรมะโดนธรรมะปราบเสียมปราบเสียนจัดการซะแล้วไม่ทราบว่าธรรมะนี้ปราบเซียนบ้างหรือยังก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็ไม่ท้อถอยคราวหลังเจ้าหน้าที่มานิมนต์ก็รับอีกคราวนี้เตรียมมาดี
ตรียมก็คืออ่านหนังสือที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเทศน์นั่นแหละท่านบรรยายก็ว่าบาลีท่องมาเป็นเดือนท่องท่านก็นั่งฟังอยู่แล้วก็ถามเอ๊ะคืนนี้ใครเทศเนี่ยท่านได้ปริญญาเหรอโอ้ว่าคาถาได้ดีก็บอกโอ้ยหลวงพี่ก็ที่ท่านอาจารย์บรรยายนั่นแหละผมไม่ต้องมาท่านก็ไม่ว่าใครเทศท่านจะนั่งฟังหมดเพราะว่าลานหินโค้งกับกุฏิท่านใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเรื่อง พุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงๆก็เป็นเรื่องการดับทุกข์ซึ่งถ้าเราจับหลักไม่ได้แล้วมันจะสับสนปนเปแล้วก็ปัจจุบันสภาพวัดของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่าวัดนี่เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลพระเหมือนกับหมอธรรมะเหมือนกับยาก็คือว่าวัดก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลที่จะรักษาจิตวิญญาณซึ่งปัจจุบันนี้คนทั้งโลกเนี่ยป่วยกันมากอย่างกรอนอะไรเผือกนี่ก็ชี้ได้ชัดถ้าใครคิดได้อย่างอะไร ฝรั่งเผือกผิวขาวเปล่าแก่นสารเที่ยวเพ่นพ่านก็เตือนตอนนี้จริงๆหัวหินเนี่ยโอ้โหอาตมาไปอยู่สองทุ่มได้ก็เงียบกิ๊บละลงหนังเขาฉายแล้วก็เงียบหมดแล้วไม่มีเครื่องขยายละถนนก็เป็นทางตันปัจจุบันทางวัดเขาเทศบาลเขาจัดไปที่ท่องเที่ยวก็ทำให้ถนนมันชนกันแล้วก็พอมีที่ว่างก็คนไร้ที่อยู่เขามาอยู่ตรงนั้นก็เป็นเด็กมันก็เป็นเด็กแว้นก็โอ้โหท่อไอเสียก็ดังมากบางคืนก็อาตมาตื่นดึกก็จะได้ยินเสียงที่แต่ก่อนไม่เคยได้ยินก็คือเสียงปืนลักษณะปืนแบบยิงกันน่ะเราแยกออกว่าไหนเสียงปืนเสียงอะไรซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มีเสียงรถแว้นมีดึกๆกันทั้งคืนน่ะแต่ก็ด้วยธรรมะที่เราศึกษาปฏิบัติมาแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่สังวาลว่าเห็นเฉยได้ยินเฉยอันนี้ถูกต้องมากเลยถูกต้องมากเห็นเฉยได้ยินเฉยก็คือให้มันจบตรงนั้นซึ่งคำนี้อาตมาก็เคยเพื่อนเขาเคยดูถูกว่าเรานี่ไปพูดเกินความจริงมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเดินทางมาธุระที่ทางลำไปมาทางบุรีรัมย์มีเพื่อนอยู่แถวๆวัดวิจิตรการซอยวัดหนังครับไปพักก่อนจะไปขึ้นรถที่หัวลำโพงไปพักกับเขาก็ก่อนจะเดินทางก็ออกมาหน้ากุฏิพอดีวัยรุ่นเขาสตาร์ทรถเครื่องสตาร์ทแล้วก็แป๊บแล้วก็พาเพื่อนเขาถามรู้สึกยังไงผมรู้สึกตรงที่มันดังนั่นแหละก็หมายความว่าไม่ไปรู้สึกไอ้คนที่มาทำไม่ดังเขาหาโอ้ไม่เชื่อว่าอะไรขนาดนั้นไม่เชื่อแต่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าแป้งเราก็กำหนดตรงที่เสียงที่มันดังซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยินที่หลวงปู่สังวาลว่าได้ยินเฉยได้เห็นเฉยซึ่งสัจธรรมนี่มันก็ตรงกันอาตมาก็โอ้พอมาฟังหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองพูดอันเนี้ยก็แล้วก็นึกถึงเราเคยมีประสบการณ์ว่าเห็นแล้วเฉยได้ยินแล้วเฉยซึ่งคำนี้ถ้าจะเป็นแง่ของพุทธภาษิตก็คือเป็นเรื่องของผัสสะเรื่องของผัสสะก็อยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็พูดสายเกิดทุกข์ก็ต้องไล่ไปตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยา สังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังจนไปถึงทุกข์โทมนัสอุปายาสเนี่ยพอมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเนี่ยแล้วก็มาที่สำคัญก็คือสังขารเป็นปัจจัย

ใจให้เกิด วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะไอ้ตรงผัสสะนี่แหละผัสสะสำคัญตรงนี้ทีนี้ว่าผู้ที่ใหม่ต่อเรื่องปริยัติเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าผัสสะมันตรงไหนผัสสะตรงอะไรแต่ถ้าผู้ที่คำวอดในเรื่องของการเป็นนักปริยัติจะเข้าใจอะไรแต่ถ้าเป็นปริยัติเพื่อปฏิบัติก็ยิ่งเข้าใจใหญ่ก็ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่าได้รังเกียจคำว่าปริยัติเพราะว่าถ้าปฏิบัติหมดปฏิบัติหมดปฏิเวทก็หมดพอปฏิเวทหมดปฏิบัติหมดเนี่ยถ้าใครยังทรงปริยัติไม่ได้แล้วก็มาต่อยอดที่ผู้ยังทรงปริยัติไว้เพราะว่าหมดแน่เพราะว่าอายุพุทธศาสนาเราเนี่ยเขากล่าวมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า 5,000 ปี 5,000 ปีหมดอาตมาก็ใคร่ควรแล้วก็คงจะหมดจริงๆถ้าเป็นอย่างเนี้ยอาจจะหมดก่อนก็ได้ก็ดังที่แจกแจงว่าเคยไปอยู่หัวหินตั้งแต่ 2 ทุ่มเงียบแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เงียบแล้วแล้วก็รถก็ซีซีแรงๆเป็นแบบพวกรถเฟอร์รารี่ก็มีนะรถแบบคนเป็นอะไรเทวปุตตมานอภิสังขารมานคนมีตังมากอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่รู้จักการมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาก็ใช้ทรัพย์ที่มีมากไปใช้แบบนั้นแล้วก็เสียงยังน่าแล้วตรงนั้นเดี๋ยวนี้ลิงก็เยอะด้วยสงสารลิงกลัวจะโดนรถพวกนี้เหยียบลิงมากเพราะแต่ก่อนก็มีตัวเดียวอ่ะไปมาก็มีคนมาให้เดี๋ยวนี้ก็มีจะเป็นพันตัวแหละวัดก็ยังหวั่นไหวว่าถ้ามันไม่มีอาหารกินถ้ามันเข้ามาในวัดแต่ทีนี้ก็ไล่กันแย่แหละตอนนี้ก็ยังไม่เข้าก็สงสารลิงวิ่งกันไวมากนี่ก็คือว่าจากที่เคยเงียบเหมาะแก่การประพฤติสมณธรรมปัจจุบันไม่แล้วก็จะอยู่ได้สำหรับผู้ที่เคยศึกษาอบรมทั้งปริยัติปฏิบัติมาดีพอแล้วจึงจะรับกับไอ้วิกฤตการณ์นี้ได้เรื่องเสียงเรื่องอารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ศึกษามาดีพอก็คงจะอยู่ยากเพราะว่ามันคือเขามองแบบว่าคนที่อยู่อย่างนี้เหมือนกับคนไม่มีอะไรคนไม่มีอะไรเขาจะย่ำยีจะยังไงก็ได้อย่างนี้แต่มาคิดนะว่าเขามองแบบเราไม่มีคุณค่าอะไรอ่ะหรือที่เขาอาจจะมองว่าเป็นกาฝากสังคมก็ได้นี่ก็เรียกมันเพราะนั้นถ้าปริยัติถ้าปฏิบัติหมดก็มีปริยัติทีนี้ถ้าเป็นปริยัติจริงๆเนี่ยก็ขอให้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่จะทรงสัจธรรมพุทธเจ้าไว้เนี่ยคำว่าปริยัติจริงๆเนี่ยมันอยู่ในนวังคสัตตุศาสตร์นวังคสัตตุศาสตร์ก็คือเป็นลักษณะคำสอนของพุทธเจ้า9อย่างเนี่ยก็มีสุตตะไคยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอภุตกะแล้วก็เวทละใครที่ชอบแสดงทิฏฐิอะไรก็ไปศึกษาเรื่องคัมภีร์ที่เขาบันทึกเรื่องเวทละนี่จะผู้ที่แสดงเรื่องนี้มากสนทนามากก็คือเป็นภาษาลิบุตรนั่นแหละกล่าวสนทนาเป็นลักษณะของเวทละเนี่ยเยอะเพราะนั้นปริยัติจริงๆก็คือณวังคสัตตุศาสตร์นี่แหละคือลักษณะ9อย่างมีชาดกด้วยแล้วชาดกในเนี้ยมากมายเลยใครเป็นครูสอนเด็กก็อะไรคิดอะไรไม่ออกก็เปิดชาดกไปสอนอย่างเช้าๆก็วิทยุสังฆทานเราก่อน8โมงก็มีชาดกนะครับมาฟังบางทีไม่ได้เตรียมการไปสอนเด็กก็เดี๋ยวเอาตรงนี้แหละก็ไปก้มแก้มก็ไปหลอกเด็กได้แหละเด็กก็ฟังกันแหละฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชาดกแล้วก็พูดอีกนิดนึงเนี่ยตอนที่สมัครไปเป็นครูพระสอนในโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนราษฎร์เจ้าของโรงเรียนก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับ
ไม่เชื่อว่าเราจะสอนได้แต่ว่าราชการเขาบังคับให้พาไปสอนก็สมัครสอนเจ้าของโรงเรียนก็พูดแบบว่าไม่เชื่อว่าเราจะเอาเด็กอยู่พระอาจารย์จะเอาอะไรมาสอนก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยโอ้ยชาดกไม่ถึงเยอะแยะชาดกมาสอนมากมายถึง500-600เรื่องโยเขาเงียบไปก็การนี้ก็เรื่องจริงเพราะนั้นเรื่องชาดกนี่ก็สำคัญมากอย่างอะไรอย่างเทวธรรมโอ้สอนเด็กได้เลยหนูอย่าเป็นเด็กดื้อนะหนูจะเป็นเด็กดื้อถ้าตูเป็นเด็กดื้อหนูตายต้องไปเกิดเป็นยักษ์เพราะว่าเรื่องมันมาจากว่าพระดื้อองค์หนึ่งดื้อพุทธเจ้าสอนก็ไม่ฟังสุดท้ายประท้วงพุทธเจ้ายืนที่กลางที่ประชุมแบบนี้แล้วก็เปื้องผ้าเลยไม่เหลือผ้าสักชิ้นหนึ่งก็พระเขาก็เสร็จแล้วก็ไปคุยเรื่องพระองค์นี้พุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้ไม่ได้ดื้อเฉพาะนี่หรอกดื้อมานานก็เลยตัดเรื่องนี้แล้วองค์นี้ก็ไปเป็นผีเสื้อเฝ้าสระแล้วก็กุมารสามรูปที่มีปัญหาในเกี่ยวกันนั่นก็เลยมาอยู่ป่าแล้วก็น้องเล็กลงไปโดนยักษ์จับน้องที่สองลงไปโดนยักษ์จับจนพี่ใหญ่รู้เรื่องที่ยักษ์ต้องการก็คือเรื่องเทวธรรมเทวธรรมก็คือฮิริโอตตัปปะนั่นแหละนี่ก็อยู่ในชาดกเพราะฉะนั้นปริยัติที่แท้ก็คือสัจธรรม9ก็ให้เราตรวจสอบกันไว้แล้วก็ตรวจสอบให้ชำนิชำนาญทั้งในแง่ปริยัติปริก็คือรอบปริก็คือเป็นฟางยัติก็คือรู้เรื่องตัวหนังสือเนี่ยมากมายทำไมก็มากมายเพื่อเราจะไปเป็นคลังก็ได้ศึกษาเพื่อเป็นคลังปริยัติเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะว่าสัจธรรมในสัจธรรมเนี้ยพุทธเจ้าก็ตัดประโยชน์ไว้2 อย่างก็คือว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ศึกษามากก็ดีก็รู้แล้วประโยชน์ผู้อื่นก็เขาสงสัยแล้วก็ไปแก้การสงสัยเขาได้เนี่ยเพราะนั้นศึกษามากปริยัติมากก็เพื่อเป็นคลังปริยัติเป็นคลังแล้วตัวเองก็ปฏิบัติด้วยอย่างเขายกย่องพระสงฆ์ปัจจุบันที่ว่าเป็นนักวิชาการในรูปของพระปฏิบัติเนี่ยเขาชี้ระบุไปที่ปัจจุบันสมณศักดิ์ทั้งก็คือพระพรหมคุณาภรณ์หลวงพ่อประยุทธ์ปิยโตนี่แหละสังคมสงฆ์เขายกย่องว่าเป็นนักวิชาการในคาเป็นนักปฏิบัติในคาบของนักวิชาการเนี่ยแล้วหนังสือที่อาตมาถือมาก็เป็นพุทธธรรมลูกศิษย์เขาถวายมาซึ่งท่านววชิระยกย่องว่าเป็นสุดยอดอาตมาก็ลืมแบบคำนั้นน่ะท่านวยกย่องว่าหนังสือพุทธธรรมเนี่ยเป็นเพชรเนี่ยเป็นเพชรของปริยัติเป็นเพชรเนี่ยท่านวท่านยกย่องเพราะนั่นก็คือว่าเนี่ยปริยัติเมื่อปฏิบัติหมดแล้วแน่นอนเมื่อปฏิบัติหมดปฏิเวทก็ทั้งหมดแต่ว่าถ้าใครยังทรงปริยัติไว้ก็มาเปิดดูได้มาสอบถามกันได้อะไรกันได้แล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัติต่อเพราะปริยัติก็คือมากมายส่วนปฏิบัติมันเฉพาะปฏิมันเฉพาะอย่างเราปฏิสังขารโยเนี่ยปฏิสังขารโยนิโสจีวรังเนี่ยก็คือพิจารณาจีวรเนี่ยเฉพาะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิบัติก็คือปฏิบัติลงไปเฉพาะตามจริตนิสัยตามจริตคนเราไม่ใช่มีจริตเดียวมีราคะโทสะโมหะพุทธิวิตกศรัทธาจริตเลยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นที่ต้องเรียนมากอะไรมากมีประสบการณ์มากก็เพื่อที่ว่าเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพราะว่าคนจริตมันเยอะราคะก็ยังแก้ได้มากมายโทสะโมหะอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีโอกาสศึกษาในระดับที่เป็นนักวังคัสตุศาสตร์ได้ก็จะเป็นการจะโลมพุทธศาสนาไว้จน5,000 ปีแหละ
เพราะนั้นเรื่องที่บอกว่าเห็นหยุดแค่เห็นได้ยินถูกได้ยินก็มาจากเรื่องผัสสะผัสสะคือผัสสะก็แปลว่ากระทบนั่นแหละผัสสะหรือสัมผัสกระบวนการของผัสสะก็คือญาติโยมก็คือมันจะต้องมีตากระทบตาเนี่ยตาจัดเป็นอายตนะภายในอายตนะก็คือแปลว่าเครื่องต่อหรืออายตนะสนโมกเคยมีลูกศิษย์เขาแต่งเพลงโดยของแม่ของในห้างอโซนาเนี่ยเขาแต่งเพลงอายตนะคือเครื่องเชื่อมต่อซึ่งชุดนั้นเขาแต่งได้ดีมากเขาใช้คำอายตนะคือเครื่องเชื่อมต่อภายนอกและหนอไม่หกสถานนั่นแหละก็เดี๋ยวนี้ก็เพลงนั้นถ้าจะอยู่กันก็น่าเอามาศึกษานะเป็นบันเทิงด้วยแล้วก็เป็นสาระธรรมด้วยอายตนะก็คือการต่อนั่นแหละอายตนะข้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่ของเขาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเมื่ออายกตัวอย่างตาคืออายตนะภายในเนี่ยพอไปกระทบรูปแล้วจะรู้สึกว่าเห็นไอ้ตัวเห็นเนี่ยก็เป็นภาษาปริยัติอีกตัวแหละเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณแล้วเรื่องนี้ก็ถ้าใครเรียนนักธรรมตรีก็อยู่ในนักธรรมตรีอยู่ในนวโกวาทนั่นแหละผู้ใหญ่เขาจัดไว้ให้เรียนนวโกวาทเรียนง่ายด้วยหมวด2ก็มีทำมีอุปการะมากสติสัมปชัญญะทำคุ้มครองโลกหิริโอตตัปปะทำมันทำให้งามขันติโสรัจจะบุคคลที่หาได้ยากกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยจัดซึ่งถ้าจะอยู่ในพระไตรปิฎกก็อยู่ในกลุ่มที่2มากมายเขาจัดมาทำเป็นหลักสูตรให้พระใหม่ๆเรียนก็4เรื่องในหมวด2ส่วนเรื่องอายตนะไปอยู่ในหมวด6เรื่องธาตุเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องวิญญาณเรื่องผัสสะเรื่องอะไรพวกเนี้ยมีอยู่หลายอย่างอะไรพวกนี้อยู่หมวด6เขาก็มาไว้ในหมวด6ก็ค้นง่ายสำหรับผู้ที่พระเนียนสมัยก่อนอยู่ตรงนี้นิดนึงเนี่ยธรรมานี่ก็อยู่ในนักเรียนที่ท่องแบบจบท่านทั้งหลายธรรมาอยู่ในรุ่นของบวชแล้วท่องหลักสูตรจบก็คือนวโกวาทเนี่ยท่องจบเล่มเลยท่องปีแรกเรียนไม่รู้เรื่องตกหนีโรงเรียนด้วยเจอหลวงพ่อกลางทางก็เลยหนีไปสอบก็ไม่ได้เพราะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะพื้นฐานมันน้อยพรรษา2ไม่ได้เรียนพอพรรษาที่3นี่แหละมาอยู่วัดที่หัวหินเนี่ยหลวงพ่อปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นนับถือเป็นครูบาอาจารย์ท่านสอนนักธรรมก็ท่องแล้วว่ากูว่าจบเลยจบทั้งแล้วก็ว่าจะมีในส่วนหนึ่งเป็นธรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นวินัยท่องจบเลยว่าได้แล้วก็ปัจจุบันพอมาสอนนักธรรมในพรรษาพระสบายเลยดูแบบหน่อยก็ไปพูดปากเปล่าได้เลยเนี่ยประโยชน์ของการท่องหลักซึ่งการศึกษาปัจจุบันเขาบอกว่าโง่มัวท่องเนี่ยท่องแล้วมันโง่รู้เลยลูก รู้เลยได้ก็ดีแต่ว่าหลักมันไม่แน่นหลักไม่แน่นรู้เลยก็ดีรู้เลยก็ดีดุจพ้นก็เป็นก็ต้องเป็นอุคติตัญญูแล้วปัจจุบันมีที่ไหนคนบารมีอุคติตัญญูไม่มีแล้วเนี่ยหายากส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าถ้าเป็นอัตถกถาก็คือคำพูดว่าเหล่าที่4เนี่ยเป็นคำพูดอัตถกถาแต่ถ้าเป็นพุทธภาษิตพุทธเจ้าตัดไว้บัวแค่3เหล่าบัวที่พ้นน้ำกำลังจะพ้นน้ำแล้วก็กำลังจะพ้นต่อไปเขาเรียกไนยะไนยะในบาลีในพระไตรปิฎกที่เป็นบาลีแปลมาจากบาลีโดยตรงนี่คือมีแค่3เหล่าแต่ถ้าเราปัจจุบันเราพูดให้ง่ายๆก็ว่าเป็น4เหล่าก็เอาปัทภปรมาเข้าไปด้วยอันนี้เป็นคำพูดของอรรถกถาเนี่ยคำพวกนี้ถ้าเราไม่
เป็นนักปริยัติศึกษาจริงๆเราก็จะแยกไม่ออกเราจะแยกไม่ออกว่าคำพูดนี้อะไรเป็นเดิมอะไรเป็นของใหม่แต่ถ้าเราเป็นนักปริยัติจริงๆเราก็จะเข้าใจว่าใครพูดอย่างไรอย่างไรใครพูดจากประสบการณ์ทางจิตใครพูดมีปริยัติใครพูดปริยัติผิดปริยัติถูกเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าใจได้เนี่ยประโยชน์ ก็คือว่าเราจะไม่โดนหลอกนั่นแหละเพราะนั้นการศึกษาเพราะนั้นจริงๆก็คือว่าเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆก็ตรงที่ผัสสะนี่แหละผัสสะคือการกระทบตากระทบรูปเกิดจากเรียกว่าจักษุวิญญาณแล้วทำสามประการนี้เรียกว่าผัสสะผู้ปฏิบัติทำโดยเฉพาะญาติโยมที่ไม่คุ้นเคยศัพท์พวกนี้นะจำไม่เลยคำว่าผัสสะคือการกระทบเนี่ยไม่ใช่กระทบเฉยๆมันมีองค์ประกอบก็คือตายกตัวอย่างตาไปกระทบรูปต้องเกิดจักษุวิญญาณก่อนจักษุวิญญาณก็คือว่าวิญญาณที่มาทำหน้าที่เห็นตาเนี่ยตามันเป็นวัตถุที่รับแสงรูปก็คือแสงนั่นแหละแสงตาเนื้อเนี่ยมันมีหน้าที่รับมันก็เป็นกระจกเป็นห้องอะไรที่มันจะรับอะไรเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้เนี่ยมันมาจากวิญญาณธาตุมาจากวิญญาณธาตุไอ้ตอนที่ยังไม่มาเป็นวิญญาณจักษุวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณธาตุเป็นคุณสมบัติที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้เห็นทำหน้าที่เป็นผู้ได้ยินทำหน้าที่เป็นผู้ได้กลิ่นทำหน้าที่เป็นผู้ได้ลิ้มรสทำเป็นหน้าที่ของผู้ที่กระทบทางผิวกายแล้วก็ทำหน้าที่ทางรู้เรื่องทางจิตใจเองทางธรรมอารมณ์เนี่ยเพราะนั้นคำว่าวิญญาณที่มาเป็นจักษุวิญญาณไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพลังงานก็ได้พูดแบบวิทยาศาสตร์ถ้าพูดแบบสมัยเก่าก็คือเป็นวิญญาณธาตุมันยังไม่เกิดแต่มันมีคุณสมบัติที่จะเกิดเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตีระฆังเนี่ยเสียงระฆังมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเสียงมันยังไม่ออกมาแต่พอได้เวลามีเหตุมีปัจจัยกี่โมงตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนดึกเนี่ยมีเหตุแล้วก็เอาวัตถุไปเคาะระฆังเนี่ยพอเคาะปั๊บเสียงนั้นน่ะมันก็ออกมาซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีเหตุจะออกมาอันนี้เป็นท่านผู้ปฏิบัติธรรมจำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำหลักของปรมัตถ์อย่างลึกซึ้งได้เลยนะในลึกซึ้งเลยว่าจะเห็นได้ว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนมันมีแต่เหตุปัจจัยภาษาวิชาการเขาเรียกแฟกเตอร์วัฒนธรรมเรามีครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็พูดพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเราเป็นผู้มีการศึกษาอาตมาก็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยกล้าพูดเจริญพรญาติโยมแต่เพียงว่าได้มีโอกาสไปเรียนมจล.ชั้น2ชั้นก็พอที่จะใช้คำพวกนี้ได้บ้างก็ขออภัยนะเพราะว่าเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ก็คือเป็นองค์ประกอบอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ออกมาเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดที่นี้ก็คือว่าโอ้จริงๆแล้วมันพุทธเจ้าตรัสว่าสภาวะธรรมสังขารทั้งหลายสัพเพธัมมาละตามันไม่มีตัวตนจริงๆอ๋อมันไม่มีตัวตนอย่างนี้ขยายความได้ว่าโอ้เพราะว่าเสียงมันมีอยู่แต่เสียงมันยังไม่ออกมามันออกมาก็คือเราต้องมีเหตุเอาไม้ไปเคาะเอาเหล็กไปเคาะเสียงจึงจะออกมาเราก็กำหนดได้ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีหลายท่านที่กำหนดสภาวะพวกนี้แล้วก็ตรัสรู้โดยเฉพาะ6-7พี่น้องเนี่ย6-7พี่น้องมีปตาจารากิสาโคตมีอุบลวรรณามีธรรมทินนาแม้น้องเล็กก็คือไม่จัดเป็นอรหันต์ก็คือนางวิสาขาซึ่งท่านถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วท่านจะปรารถนาอีกระยะต่อไปชาตินี้ขอเกิดมาเป็นมหาอุบาสิกาที่จะร่วมให้ความสะดวกกับเรื่องนี้คือสนองงานนี้กับพุทธเจ้ารับหน้าที่อย่างเงี้ย
ซึ่งเหมือนมันเป็นภาระหนักผู้ชายก็คืออนาถบิณฑิกะผู้หญิงคือวิสาขาเนี่ยก็คือขอไปสิ้นอาสวะ

ว่าขณะต่อไปแต่ว่าพี่ของท่านทั้ง6ท่านเนี่ยบรรลุไปแล้วนี่คือเรามาอ่านฟังไปปลายเอ๊ะทำไมบรรลุง่ายฟังพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคบรรลุเราลองไปอ่านในเถรคาถาเถรีคาถาดูสิอย่างนางอย่างอุบลวรรณาเนี่ยบำเพ็ญบารมีไปตั้งแต่ปฐุมมุตระได้ไปกับครอบครัวไปฟังธรรมแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าสร้างตั้งพระเถรีที่เป็นเอตทัคคะในส่วนของผู้มีฤทธิ์ก็ปรารถนานั้นก็ทำบุญ7วันหรือไงมาซึ่งสาวกในสมัยนั้นก็มีเป็นแสนนะโยมไม่ใช่พุทธ

พันเรื่องไงมาซึ่งสาวกในสมัยนั้นก็มีเป็นแสนนะโยมไม่ใช่พุทธเจ้าองค์นี้มีสาวกเท่านี้พุทธเจ้ายังตะก่อนเสด็จไปจริงเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วพอสิ้นจากพุทธเจ้าองค์นั้นก็มาเกิดในสมัยพุทธเจ้าที่เป็นวิปัสสีอีกก็มาเพิ่มบารมีขึ้นอีกและสุดท้ายก่อนที่จะมาพุทธเจ้าองค์นี้ก็เกิดในสมัยพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะกัสสปะนี่ก็เกิดในสกุลที่สูงเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดพี่น้องเนี่ยตอนหลังก็มามีปตาจาราอะไรพวกเนี้ยโยมถ้าใครอ่านนะเนี่ยเขาสร้างบุญกันมาแล้วก็มีนิสัยตอนนั้นก็บวชเงี้ยนุ่งขาวเนี่ยตั้ง 20,000 ปีแล้วก็ตายไปก็มาเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้ได้ยินพุทธเจ้าสอนมาเท่าไหร่บรรลุง่ายอะไรจริงๆศึกษาจริงไม่ง่ายเพราะนั้นญาติโยมคุณเจ้าก็ดีเอ๊ะเราทำไมไม่บรรลุสักทีทำไมเราไม่ต้องไปท้อใจไม่ต้องท้อได้แต่ห้ามถอยท้อได้เพราะว่าใจมันเป็นอย่างนั้นแหละสภาวะใจท้อก็รู้ว่าท้อความรู้สึกนี้ก็เลยมันท้อแต่อย่าถอยอย่าไปเลิกอย่าไปเลิกจากศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท้อได้แต่อย่าถอยอย่าไปเลิกเดินใส่เกียร์หน้าอย่างเดียวปี35ไปทุดงกรรมฐานกับแม่บงกตปี35เดินจากพุทธคยามาพาราณสีเดิน9วัน200กว่าโลเนี่ยแพ้หลวงพ่อสนองพ่อสนองเดิน700กว่าโลเพราะมีบารมีมากแม่บงกตก็พาไปก็ไปโดยบังเอิญและยินคำโยมบงกตแกพูดว่าโยมใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวก็ใช้คำดีก็จำแกมาก็ใช้คำว่าท้อได้แต่อย่าถอยก็คือว่าเราต้องดูแบบอย่างของบรรพบุรุษของเราพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วท่านมารู้ไม่ใช่อย่างพระอานนท์เนี่ยมาอุปถัมภ์พุทธเจ้าอายุก็แก่แล้วใครๆก็อุปถัมภ์ก็ไม่เป็นที่พอพระตาพุทธเจ้าเพราะว่าเจ้าของจริงยังไม่มาของจริงก็คือพระอานนท์พระนนท์นี่สร้างบารมีมามากมายแท้โยมพระคุณเจ้ามีเวลาไปเปิดดูเถรคาถาของพระอนนท์เนี่ยโอ้ท่านบำเพ็ญบารมีมากแล้วก็เพื่อที่จะมาทำหน้าที่นี้แล้วพุทธเจ้าก็ตั้งพระอนนท์เป็นเอตตะคะต้อง5อย่างเป็น5อย่างแล้วก็พระอนนท์ก็อายุก็ไล่พุทธเจ้าเพราะว่าทำไมเพราะเฉพาะพระอนนท์นี่เป็นสาชาพุทธเจ้าสาชาพุทธเจ้ามีทั้ง7อย่างใช่มั้ยโยมมีพระอานนท์ด้วยแหละเพราะนั้นเมื่อเป็นสาชาก็คือเกิดวันเดียวพุทธเจ้านั่นแหละพระอานนท์เพราะนั้นมาเป็นอุปถาก็คืออายุมากแล้วปัจจุบันพระคุณเจ้าที่อุปถาหลวงพ่อเพลินไม่ทราบว่าอายุมากหรือเปล่าก็ขอให้ภูมิใจนะเพราะว่าพระอานนท์ก็อุปถาพุทธเจ้านี่ก็อายุมากด้วยกันแต่ว่าบุญเหมือนกับเขาจองไว้แล้วแล้วก็บำเพ็ญบารมีมาเพราะนั้นก็คือว่าพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องดับทุกข์ศึกษาเพื่อดับทุกข์ดับทุกข์เล็กก็ดับไม่ได้ดับทุกข์กลางก็ดับไม่ได้ดับทุกข์ใหญ่ก็ถ้าทุกข์ใหญ่ถึงที่สุดก็คือต้องเป็นอรหันตมรรคคือสิ้นอาสวะดับอาสวะเบื้องสูงเนี่ยต้องละรูปราคะอรูปมาคะมานะอุตตจอวิชชานั่นแหละที่จะดับอาสวะเบื้องสูงเนี่ยทีเนี้ยทีนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปามาสเนี่ยเรารู้เรื่องไหมแล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยเรามั่นคงหรือยังเราตรวจดูตรงนี้ก่อนเมื่อตรวจตรงนี้มั่นคงแล้วเมื่อถึงที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าอยากจะเลื่อนมาเป็นสกิทาคาเขาต้องทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางอีกอันนี้เมื่อเป็นสกิทาคามาแล้วอยากจะไม่โกรธไม่กำหนัดคือหมดเรื่องกำหนัดเรื่องโกรธก็คือต้องเป็นอนาคาเมื่ออนาคาเขาต้องละกามราคะกับปฏิฆะพอละได้เด็ดขาดก็เป็นชั้นอนาคาแต่ถ้าอยากจะเป็นอรหันต์ก็

0: จะต้องไปละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาถ้าละได้เด็ดขาดก็เป็นอรหันต์เนี่ยเพราะฉะนั้นคือดับทุกข์ทั้งนั้นจะดับทุกข์เป็นพระโสดาบันจะดับทุกข์ได้เป็นพระสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ก็คือดับทุกข์แต่ปัจจุบันเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วบวชแล้วศึกษาเนี่ยเรามีจุดหมายอะไรเราจะไปจุดนั้นไหมต้องจับให้ได้เมื่อจับได้แล้วก็อยู่อย่างเดียวอยู่อย่างเดียวอยู่จนตายตายกับอะไรตายกับการทำให้ที่สุดแห่งทุกข์เมื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ต้องรู้พวกนี้เรื่องผัสสะพอยิ่งเราอยู่อย่างเงี้ยมีทุกวันผัสสะยิ่งอยู่กับอย่างสังคมอย่างเงี้ยเป็นพระเป็นโยมอยู่ในสังคมยิ่งพระสังฆทานเลยอารมณ์ผัสสะนี่เครื่องทดสอบนี่มากมายเลยเพราะนั้นก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปเข้าถ้ำไหนนะถ้ำเดี๋ยวนี้เขาก็ท่องเที่ยวเขายึดไปหมดนั่นแหละนะเพราะนั้นก็ถ้ำก็คือสติมีสติเดินก็มีสติทำอะไรก็มีสติไปบิณฑบาตหรือญาติโยมจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่ในครัวก็มีสติอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีสติมีดก็หั่นเนื้อแหละหั่นเนื้อตัวเองไม่ไปหั่นเนื้อพันผักหรอกไอ้ที่หั่นผักหั่นเนื้อเรียบร้อยก็เพราะเรามีสติเนี่ยเราก็ทำงานทำอะไรต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้ตัวเรียบร้อยก็คือทุกมันสิ้นไปเรียบร้อยก็คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นครัวทำครัวไม่มีปัญหาเป็นพระเจ้าหน้าที่ไปบินบาตรหรืออะไรต่างๆไม่มีปัญหางานการอะไรเรียบร้อยไอ้คำว่าปัญหาเป็นคำพูดสมัยใหม่เป็นคำพูดสมัยใหม่แต่คำเก่าก็คือเก่าแก่ก็คือคำว่าทุกข์ทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องทุกข์ที่เรียกว่าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งคนปัจจุบันก็ได้ยินคำว่าทุกข์แล้วอ่อนเขาก็เลยผู้รู้นักปราชญ์เก่งภาษาเขาก็เลยหาภาษาที่ร่วมยุคร่วมสมัยที่ใช้ให้มันใช้ได้แล้วเขาสนใจก็เลยมีคำว่าปัญหาคำว่าปัญหาก็เก่าแก่ก็คือทุกข์ทุกข์ตอนนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์เราไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ก็ไม่มีมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวศึกษาก็ต้องศึกษาเรื่องทุกข์ปฏิบัติก็ปฏิบัติเรื่องทุกข์แล้วก็ทุกข์ที่มีอยู่กับตัวเองจริงๆเช่นตัวเองรู้สึกอะไรกระทบแล้วรู้สึกอะไรกระทบแล้วมันจะมี2อย่างแหละชอบกับไม่ชอบชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจภาษาธรรมะก็สมนัสโทมนัสในสติปัฏฐาน4ก็เมื่อปฏิบัติในส่วนนี้ก็คืออาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกปชาโทมนัสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรเนี่ยเดินก็ต้องมีความเพียรนั่งก็ต้องมีความเพียรเป็นต้นและโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายตนะก็ต้องมีความเพียรต้องระวังบาปเมื่อระวังแล้วมันยังเกิดก็ต้องละแล้วก็ต้องเพียรพยายามไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดเมื่อมันไม่ให้มันเกิดได้แล้วก็มีแล้วก็ต้องรักษาอีกก็เรียกว่าเพียร4อย่างเพียรระวังผู้ปฏิบัติก็ระวังที่ตาที่หูเป็นต้นนี่ระวังแบบกว้างๆถ้าระวังแบบย่อมาก็ระวัง3อย่างระวังกายระวังวาจาระวังใจอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาเนี่ยสำคัญอยู่กับมิตรระวังคำพูดไม่พูดได้ดีที่สุดว่าเราอยู่คนเดียวก็ต้องระวังความคิดแหละความคิดมันคิดไปได้108แหละหลวงพ่อสนองก็ฟังแล้วก็บอกมันคิดมันห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่ารู้มันคิดอะไรแล้วก็ดูมันดับไปเนี่ยหลวงพ่อก็พูดก็ฟังอยู่ก็โอ้ทบทวนเนี่ยคือว่าต้องเพียรอาตาปีมีความเพียรความเพียรก็คือตบะคำว่าตบะเผาบาปเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญญาติโยมครับคุณเจ้าเป็นเดือนที่ถือว่าเป็นเดือนที่พระอรหันต์ท่านจะมาประชุมกัน1,250รูปส่วนโมกท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจัดไม่เหมือนกับ คณะสงฆ์ของเราจัดนะคณะสงฆ์เขาจัดว่าวันมาฆะเป็นวันพระธรรม วันวิสาขะเป็นวันพระพุทธวันอาสาฬหะเป็นวันพระสงฆ์ท่านอาจารย์พุทธทาสจัดว่าวันมาฆะเป็นวันพระสงฆ์ทำไมก็คือว่าวันนี้พระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์มาประชุมกันเยอะเอาตรงนี้แต่วันพระธรรมนี่ไปอาสาฬหะก็คือเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรซึ่งวันนั้นพอจบธรรมจักรกับพระสูตรแล้วโกอัญญากนทยะเป็นได้ดวงตาเห็นธรรมรุ่งขั้นแรกรูปแรกตอนนั้นเองพระสงฆ์ไม่เยอะวันนั้นนี่ทัศนะนะก็เป็นทัศนะของท่านอาตมาก็ชอบอันนั้นวันนั้นก็เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเป็นเดือนที่วันขึ้น15ค่ำเดือน3ที่เรียกวันมาฆะเป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูปเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วพระที่มาประชุมนี่ก็เป็นพระที่เป็นเอหิภิกขุปสัมปทาก็คือเป็นพระที่พุทธเจ้าทรงประทานบวชให้เองมาแล้วพอมาแล้วพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะวางหลักให้พระคุณเจ้าเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นพระน้อยเนี่ยจะไปไหนมากไม่ได้ก็จะไปกันรูปเดียวไปเพื่อไปเผยแผ่ก็วางหลักธรรมว่าสัพพปาปัสสะกะระนังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัพพนังพระคุณเจ้าญาติโยมที่นี่สวดมนต์แปลก็คงรู้แล้วนะว่าอะไรที่สำคัญก็คือขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเป็นตบะขันติเพราะนั้นเราจะมีนิพพานเราจะดับทุกระดับเนี้ยขันตินะโยมนะขันติพอต่อไปก็นิพพานังปรมังวัฏันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งนายิปปจิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ผู้ทำสัตว์อื่นแล้วบากอยู่ไม่ใช่ว่าบรรพชิตอันนี้กล่าวถึงพระและกล่าวถึงพระเพราะพระจะต้องไปเผยแผ่พระจะต้องทรงศาสนาเป็นทัพหน้าเนี่ยถ้าเป็นบรรพชิตแล้วทำไปเบียดเบียนทำร้ายใครไม่ได้ถ้าทำร้ายถึงที่สุดก็เป็นปาราชิกเพราะนั้นต้องระวังต้องสำรวมต้องระวังแล้วก็เป็นสมณะไปทำใครลำบากไม่ได้ไม่ได้จะไปเบียดเบียนอะไรไม่ได้แหละว่าเป็นสมณะต้องมันไม่ใช่สันโดษสมณะของพุทธเจ้าต้องมักน้อยเลยแหละต้องน้อยสันโดษเป็นเรื่องของโยมไปถ้าเป็นสมณะพุทธเจ้าต้องมักน้อยมีเท่านี้แล้วต้องน้อยลงไปอีกเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็ไปเบียดเบียนใครไม่ได้แล้วก็อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายต้องระวังจะพูดอะไรต้องนึกตรงนี้ก่อนแล้วการไม่ทำร้ายแล้วก็สำรวมในปาฏิโมกข์อย่าเห็นอบัติเป็นนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคเศรษฐกิจบริหารอะไรแล้วต้องยินดีที่สงบปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่สงัดเสร็จแล้วภาระอะไรเสร็จแล้วต้องอยู่ที่สงัดแต่จะมีไปฟังอะไรก็ฟังธรรมะไม่มีก็ทำอะไรไปก็จับไปที่สงัดแม้แต่วัดสังฆทานเราอยู่กันเยอะแต่ก็ที่สงัดก็คือกุฏิเราที่พักของเราเสร็จแล้วก็เข้าที่สงัดเข้าป่าเข้าถ้ำก็คือเข้าที่สงัดคืออย่าไปคุกคีเพราะคุกคีแล้วเดี๋ยวต้องมีเรื่องต้องคุยต้องอะไรแล้วก็ปัญจาสนาสนังการนั่งการนอนสุดท้ายอธิจิตเตจาโยโคมันประกอบในการทำจิตไม่ให้ผัสสะมันมีทุกข์ได้พอไปอยู่คนเดียวก็เรื่องความคิดความคิดก็คือเป็นธรรมอารมณ์เวทนาที่เคยสัมผัสแล้วสัญญาดับไปแล้วแล้วก็สังขารดับไปแล้วมันเป็นธรรมอารมณ์พอไปฟุ้งขึ้นมามันก็จิตมโนใจก็ไปสัมผัสพอสัมผัสก็เป็นมโนวิญญาณอีกเพราะนั้นต้องอะไรต้องระวังต้องสำรวมเพราะนั้นก็พูดไปก็คงจะบานปลายเพราะดูเวลาก็ใช้มาเกือบชั่วโมงแล้วก็พอได้ใจความว่าผู้ที่มาแสดงธรรมในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็น เคยมีทัศนะมีความเห็นมีทิฏฐิความเชื่อเลื่อมใสในปฏิปทาของคณะพระสังฆทานเราเคยมาร่วมบุญและกุศลที่นี่ด้วยแล้วก็เหมือนก็เป็นบุญนะเป็นบุญโลกมันกลมเป็นบุญจากอะไรๆก็ได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมนี้ก็ไม่เป็นสาระอะไรมากก็โดดตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็สารภาพจริงๆก็ไม่ใช่นักเทศหรอกแต่เพียงแต่ว่าก็พอที่จะแก้บนได้อะไรพวกเนี้ยใครไปไม่ได้ก็เอารับอาสาไปได้แต่ไม่ใช่อาชีพแต่ก็พอแจกแจงให้อยู่ในหลักอยู่ในประสบการณ์ที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็อ้างหลักพุทธเจ้ามาขยายความก็ได้ใจความที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของผัสสะนะการปฏิบัติธรรมอะไรก็ระดับไหนก็เรื่องผัสสะระดับกลางก็เรื่องผัสสะแม้จะถึงที่สุดก็ต้องเรื่องผัสสะสุดท้ายก็จะขอจบด้วยนำกองพุทธท่านอาจารย์พุทธะแต่งว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะก็เรื่องผัสสะอย่างเดียวนะผัสสะอย่างเดียวผัสสะเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นก็คือผัสสะคือการกระทบอายตนะภายในมีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นเมื่อกระทบแล้วเกิดจักษุวิญญาณขึ้นมาเกิดแล้วสามประการเนี่ยจึงเรียกว่าผัสสะหรือการกระทบแล้วก็ต้องระวังให้ดีเมื่อมันเกิดผัสสะแล้วถ้าสติสัมปชัญญะอะไรไม่มาแล้วทีนี้แหละที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงกิเลสต่างๆมันจะมาเพราะว่าหลังจากผัสสะแล้วมันเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเนี่ยแล้วก็ดับมันไม่ได้อีกรู้มั้ยมันก็จะกลายรูปเป็นความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นไม่ให้โลภโกรธหลงเกิดได้เนี่ยเราต้องมีสติเดินก็รู้นอนก็รู้อะไรก็รู้ทุกขณะเมื่อขณะแล้วชื่อว่าเป็นการระวังที่ผัสสะแม้แต่ว่ามันเกิดผัสสะแล้วก็รู้หรือเกิดเวทนาแล้วก็ยังรู้ถ้าเวทนาไม่รู้ทีนี้อันตรายแล้วถ้าหลุดจากเวทนาเขาเรียกว่าตัณหาแล้วตัณหานั้นนี่ในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์นั้นก็แจกแจงแสดงมาก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วแหละเพราะว่าท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันหลายหลักรถแล้วนี่ก็มานิดๆหน่อยๆก็พอสมควรกับเวลาวันนี้ได้รับนิมนต์จากหลวงพ่อเจ้าวาดคณะกรรมการให้มาแสดงธรรมเรื่องในการลาสังขารไปของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเมื่อบุพการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะป่วยก็ดีจะล่วงลับไปแล้วก็ดีต้องดูแลต้องเอาใจใส่ทำบุญอุทิศไปให้นี่จึงชื่อว่าเป็นความดีเมื่อทำแล้วผู้ทำก็ชื่อว่ามีบุญมีกุศลมีความเจริญมีเป็นพระอยู่ต่อไปก็เจริญเป็นฆราวาสญาติโยมก็มีเจริญเพราะเรามีเครื่องหมายของความดีคือทำบุญอุทิศไปให้หลวงพ่อที่ล่วงลับไปแล้วจริงๆหลวงพ่อท่านก็มีบุญมากมายแล้วแหละ มีบุญมากมายแล้วเมื่อไม่กี่วันก็ได้ฟังอาจารย์รูปหนึ่งพระที่เนี่ยท่านบอกที่จริงหลวงพ่อท่านอยู่ได้80ปีแต่ว่าที่ท่านไปตอนนี้ก็หมายว่าท่านพอแล้วท่านมีดีที่จะไปได้แล้วเพราะนั้นก็ท่านมีมากแล้วแต่ว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ทำแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราทำให้ท่านแล้วก็อะไรต่างๆเป็นความเจริญในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพได้แสดงแจกแจงมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็จะขอสมมุติยุติสัทธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดด้วยอำนาจของพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพระอนุภาพของคุณงามความดีจงรวมลงเป็นสัพพะเตชะปรวัตปัจจัยอำนวยอวยชัยคณะท่านเจ้าภาพแล้วก็คณะสงฆ์โดยมีหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นประธานขอให้ท่านทั้งหลายนี้ จงมีความสุขกายมีความสุขใจปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศลแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดแสดงธรรมมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสุมิตสุมิโตวัดบุษยบรรพตเขาต้นงิ้วตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ

นักปฏิบัติเวลายืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดพยายามสำรวมอินทรีย์สังวรให้มากเราเป็นผู้มีศีลแล้วศีลท่านแปลว่าการสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงามสมาธิท่านแปลว่าการรักษาใจมั่นความรอบรู้ในกองสังขารท่านเรียกว่าปัญญาคนเราถ้าขาดอินทรีย์สังวรเสียแล้วพระอริยเจ้าพระอริยมรรคพระอริยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโอวาทธรรมหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจากหนังสืออาจาริยบูชา

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ธรรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตา

แล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดยเนนโน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติโยมังปัสสติโสธัมมังปัสสติติณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอนุโมทนาในส่วนกุศลทักษิณานุปทานคือการทำบุญอุทิศถวายแด่ท่านผู้ถึงมรณภาพไปแล้วเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพคืนที่967นับระยะเวลา3ปีโดยคณะท่านเจ้าภาพในค่ำของคืนวันนี้เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้มีชีวิตเวียนมาบรรจบครบวาระคล้ายวันเกิด21เมษายนคือคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำและครอบครัวมีอายุครบ71ปีในวันนี้ได้มีกุศลจิตว่าถ้ายังไม่ตายยังมีอายุอยู่แม้สรีระศพของหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ตราบใดแล้วคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำและครอบครัวก็จะถือเอาวันคล้ายวันเกิดนี้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับท่านและยังได้ระลึกนึกถึงคุณแม่สุภีเอี่ยมขำซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่อายุถึง92ปีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้มาไหวหรือไม่ก็ไม่รู้แต่อำนาจอานุภาพแห่งจิตตานุภาพของท่านโจภาพและระลึกนึกถึงคุณพ่อจรูญเอี่ยมขำได้ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ได้มามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลร่วมกับบุตรชายของท่านในค่ำของคืนวันนี้ด้วยได้มาพร้อมใจกันได้มาร่วมใจกันและตั้งใจร่วมกับคณะสงฆ์วัดสังฆทานมีหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานรองเจ้าคณะตำบลบางไผ่ร่วมกับศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายและท่านผู้ที่เคารพนับถือทั้งหลายทุกท่านทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลต่างก็มีจิตประสงค์
มุ่งสู่วัดสังฆทานเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระอาจารย์สนองหรือพระอธิการสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วผู้ถึงมรณภาพไปแล้วด้วยอำนาจแห่งความรักด้วยอำนาจแห่งความเคารพนับถือด้วยอำนาจแห่งความระลึกนึกถึงด้วยอำนาจแห่งความเป็นห่วงและด้วยอำนาจแห่งความกตัญญูกตเวทิตาระลึกนึกถึงพระคุณงามความดีของหลวงพ่อสนองที่ได้เคยมีอยู่ต่อวัดสังฆทานต่อพระศาสนาต่อประเทศชาติต่อคณะสงฆ์ต่อคณะศิษยานุศิษย์ต่อสถาบันชาติสถาบันแห่งองค์พระมหากษัตริย์จึงได้ตั้งใจกันบำเพ็ญกุศลอย่างยิ่งใหญ่967คืนมานี้ด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาของผู้ที่ได้บวชปฏิบัติธรรมบ้างผู้ที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญบารมีธรรมบ้างบารมีอยู่ที่ความกล้าวาสนาอยู่ที่การกระทำบารมีไม่มีที่ซื้อขายถ้าใครอยากได้ต้องทำบุญบ่อยๆจึงอาศัยอำนาจศีลสมาธิปัญญาที่ได้ปฏิบัตินี้เขาเรียกว่าศึกษาสามศึกษาก็คือสิกขานั่นแหละอานุภาพอิทธิฤทธิ์จิตฤทธิ์เทวฤทธิ์บุญญฤทธิ์เพื่ออุทิศถวายหลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญพูดถึงมรณภาพไปแล้วทั้งนั้นการกระทำของคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายโดยเฉพาะคุณโยมมนตรีงาเอี่ยมขำและครอบครัวที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญอุทิศถวายในค่ำของคืนวันนี้นั้นถ้าหากว่าทราบไปถึงหลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญจะด้วยญาณวิถีคือได้ความรู้ทางใดทางหนึ่งได้แล้วก็เชื่อแน่ว่าหลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญก็คงจะต้องรู้สึกมีความปลาปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมาก

ที่คณะสงฆ์ก็ยังไม่ลืมท่านคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์สาขาของวัดสังฆทานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญอุทิศถวายให้กับท่านทุกคืนทุกคืนหลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญ จะต้องได้รับอย่างแน่นอนและก็คงจะตั้งใจอำนวยอวยพรขอบคุณและขอบใจคณะสงฆ์ขอบคุณและขอบใจศิษยานุศิษย์และที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญจะต้องตั้งใจอำนวยอวยพรมากเป็นพิเศษก็เห็นจะได้แก่คุณโยมมนตรีเอี่ยมขำและครอบครัวพร้อมด้วยคุณแม่สุภีเอี่ยมขำที่ได้มีน้ำใจมาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับท่านก็ขอให้มีความสุขให้มีความเจริญให้เป็นผู้มีชีวิตก้าวหน้าด้วยห้าสุขทำให้ดีมีสุขจงมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์พูนสุขให้อยู่ดีมีสุขและเยือกเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขโชคสุขทรัพย์ไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำไปกว่าคนไม่จนไปกว่าใครอย่าเจ็บอย่าจนอย่าชนอย่าเฉียวพร้อมด้วยท่านทั้งหลายทุกๆ ท่านทั้งที่บำเพ็ญกุศลอยู่เบื้องบนนี้และที่อยู่ข้างล่างก็ขอให้อิ่มบุญอุ่นใจอิ่มบุญอุ่นกายเรียกง่ายๆว่าอิ่มสุขทุกข์ก็หมดไปสมด้วยภาษิตที่ว่าคติที่ว่าอิ่มข้าวปลาอาหารสำราญร่างอิ่มใจบ้างต้องอิ่มธรรมนำเกื้อหนุนอิ่มอะไรก็ไม่สู้อิ่มใจไฟการุณอิ่มด้วยบุญอิ่มด้วยธรรมสุขสารเอ่ยอาหารกายมีพลังยังชีวิต อาหารจิตมีด้วยช่วยสุขสันต์อาหารกายอาหารใจต้องคู่กันสร้างชีวันให้โรคนี้มีราคานี่แหละเขาเรียกว่าอิ่มบุญอุ่นใจท่านสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อสนองกตปุญโญรูปนี้นั้นจัดว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีบุญที่สุดไม่ต้องไปดูที่ไหนอีกแล้วเห็นจะมีรูปเดียวในประเทศไทยที่มีการสวดบำเพ็ญกุศลอย่างนี้ตั้งแต่วันที่ท่านถึงมรณภาพทุกคืนไม่ได้ขาด967คืนเป็นปีที่3ไม่มีอีกแล้วนี่ลักษณะของผู้มีบุญถ้าจะเปรียบก็เรียกว่าเป็นพระผู้ประเสริฐเป็นพระผู้สงบเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธชินรสเป็นพุทธสาวกเป็นพุทธบริษัทต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถาวรจริงๆก็ด้วยอำนาจบุญของท่านแม้จะมีอายุไม่มาก67ปีก็ตามแต่ว่าท่านทำบุญของท่านไว้มากแล้วบุญที่ท่านทำนั้นเ

ม่ใช่บุญภายนอกแต่เป็นบุญภายในของท่านร้อยกายร้อยวาจาให้เป็นศีลร้อยใจให้เป็นสมาธิร้อยสัมมาทิฏฐิให้เป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาของท่านครบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเหมือนว่าธรรมะอยู่ในตัวจะไปมัวหาอยู่กับใครหาที่ตัวของท่านนี่แหละแล้วท่านก็ได้สมปรารถนาจึงทำให้บารมีของท่านสูงส่งอย่างนี้เขาเรียกว่าทำแล้วลอยทำแล้วหลุดไม่ใช่ทำแล้วหล่นบุญต้องทำให้ลอยลอยนะเรียกว่าลอยขึ้นสวรรค์ เขาจึงเปรียบว่าทำบุญถูกการทยานเหินฟ้าแต่ถ้าทำบุญถูกเวลาฟ้าดินก็เป็นพยานต้องรักษาบุญเดิมแล้วให้เติมบุญใหม่บุญใหม่ให้ทำกรรมเก่าให้แก่ถ้าปล่อยให้แย่ประเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทันว่างมันเป็นบุญวุ่นมันเป็นบาปบุญอยู่ที่ใจร้ายมันอยู่ที่จิตฉะนั้นคนที่จะได้ทำบุญให้ลอยขึ้นขึ้นสู่สวรรค์นั้นไม่ใช่ทำง่ายๆต้องมีจิตเป็นกุศลจริงๆแต่หลวงพ่อสนองรูปนี้นั้นท่านไม่ใช่ทำแล้วลอยอย่างเดียวท่านสร้างบารมีด้วยบุญของท่านเรียกว่าทำแล้วหลุดคือหลุดพ้นหลุดพ้นอาจจะไปเกิดเป็นพรหมเพราะตามสายพรหมจรรย์ของท่านนี่เรียกว่าสามารถทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขในปรโลกเบื้องหน้าได้จึงเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาได้สร้างสมกุศลคุณความดีมาในอดีตชาติมาในปัจจุบันชาติก็บำเพ็ญบารมีให้สูงต่อไปอีกความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตก็อยู่ที่เราสร้างแต่เวลานี้จะเห็นได้ว่าบางคนทำบุญแล้วหล่นหล่นยังไงหล่นลงนรกทำบาปแลกบุญก็จะขาดทุนอยู่เรื่อยไปทำบุญเห็นผลช้าต้องรอชาติหน้าแต่ถ้าเสนอหน้าแล้วก็เห็นผลชาตินี้ สะสมทรัพย์ใช้ได้แต่เฉพาะชาตินี้แต่ถ้าสะสมบุญใช้ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญไม่ต้องกังวลทำบุญทำให้หมดตัวไม่ต้องกลัวทำบุญอย่าไปกลัวทำให้หมดตัวแต่สิ่งที่เราควรจะกลัวนี่กลัวว่าจะหมดบุญนี่สิถ้าหมดบุญไม่ต้องไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำได้แต่เพราะชาตินี้ตายแล้วไม่มีโอกาสได้ทำจึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเจ้าภาพบ่อเกิดแห่งบุญบ่อเกิดแห่งบาปมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกตัวเรานี่แหละเป็นได้ทั้งโจทย์เป็นได้ทั้งจำเลยเป็นได้ทั้งผู้พิพากษาอยู่ในตัวของเรานี่เสร็จขอให้เวลาทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดไหนทั้งบุญนอกตัวบุญในตัวบุญติดตัวขอให้เย็นยิ้มอิ่มบุญเข้าไว้ขยันเป็นบุญขี้เกียจเป็นบาปเพียงแค่เราขยันสวดมนต์ได้บุญแล้วถ้าขี้เกียจสวดมนต์มันก็เป็นบาปแล้วฉะนั้นเวลาที่เราจะทำบุญอะไรเย็นน้ำใจใสสะอาดปราศมลพิษ
ยิ้มพิมพ์จิตส่งใกล้ส่งให้ใกล้สวรรค์อิ่มอาหารกายใจไร้โทษทันบุญอันนั้นเกิดเป็นบุตรพุทธแท้ๆสมแล้วที่ท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบกับพระสุขปฏิบัติทั้งในเวลาเป็นทั้งในเวลาตายได้มีโอกาสทำบุญเหมือนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างไรแม้ท่านถึงมรณภาพไปแล้วก็เหมือนกับท่านยังอยู่อย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าตายแล้วตายเหลือไม่ใช่ตายแล้วตายเลยเราจึงทำให้มีโอกาสได้มาทำบุญถวายท่านถ้าจะถามว่าแล้วทำไปเพื่ออะไรหนึ่งทำให้เห็นสองทำให้หายสามทำให้หอมนี่ที่ทำกัน967วันนี้ทำให้เห็นเห็นสัจธรรมความจริงว่าดูซิพระสุขปฏิบัติอย่างนี้หรือดูพระพุทธเจ้าสัทธาเทวมนุษย์สารหนังเป็นศาสดาเอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ยังไม่พ้นยังต้องตกอยู่ในสัจธรรมความจริงก็คือต้องนิพพานนิพพานก็หมายถึงว่าตายแต่เป็นการตายไม่กลับมาเกิดเท่านั้นแหละถ้าตราบใดยังไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยก็ขอให้ปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ก็ยังเป็นบุญแล้วเดี๋ยวนี้ดูเถอะนิพพานปัจจโยโหตุปรารถนาไม่ใช่ปัจจุบันปรารถนากันในภพในชาติต่อไปแต่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เยอะหัวตะพานไม่ค่อยไปนิพพานไปหัวตะพานซะเยอะเวรกรรมสรณังคฉามิเขาเรียกว่าทำบาปแลกบุญทำให้ขาดทุนอยู่เรื่อยไปดูหลวงพ่อสนองนี่แหละท่านไม่ต้องสงสัยทำบุญกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิบัติเป็นอุชุปฏิบัติเป็นยายะปฏิบัติเป็นสามีจิปฏิบัติเป็นปุญญเขตตังโลกัสสะจริงๆเป็นเนื้อนาบุญไม่ใช่เนื้อนาเกลือท่านสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นมีบุญทั้งในปัจจุบันชาติมีบุญทั้งในปรโลกเบื้องหน้าในปัจจุบันชาตินั้นถ้าจะเปรียบเป็นสำนวนนักเทศเรียกว่าเกิดมาดีเพราะมีบุญมีชีวิตอยู่ดีเพราะมีคุณแม้ท่านจะถึงมรณภาพไปแล้วนานแค่ไหนก็ได้ชื่อว่าตายดีเพราะมีทุนมองเห็นชัดทุนนอกถาวรวัตถุสิ่งก่อสร้างที่วัดสังฆทานตีราคาหาค่ามิได้ประเมินไม่ได้ทั้งสาขาอีกจำนวนไม่รู้จักเท่าไหร่ นั่นทุนนอกแต่ทุนในของท่านศรัทธาสมบัติศีลสมบัติจาคะสมบัติปัญญาสมบัตินี่เป็นทุนในของท่านแล้วทุนในอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าไตรสิกขาท่านพร้อมหมดหนึ่งพระไตรรัตน์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองพระไตรรัตน์อนิจจังทุกขังอนัตตาสามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสี่ไตรครองผ้ากาสาวพัสอรหัตโชสัญลักษณ์หลักชัยของพระอริยเจ้าพระอรหันต์และไตรทวารกายวาจาใจของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกายธรรมคำพูดใจคิดท
ทำดีทำถูกพูดดีพูดถูกคิดดีคิดถูกนี่บ่อเกิดแห่งบุญแต่ถ้าบ่อเกิดแห่งบาปทำไม่ดีทำไม่ถูกพูดไม่ดีพูดไม่ถูกคิดไม่ดีคิดไม่ถูกเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้อยู่ในตัวของเราทั้งนั้นถึงไม่ใช่นางฟ้าก็สามารถพาเราขึ้นสวรรค์ได้ถึงไม่ใช่เทพพบุตรก็ฉุดเราขึ้นสวรรค์ได้กายวาจาใจสามประการนี่แหละเขาเรียกว่าไตรทวารปิดประตูนรกได้เปิดประตูสวรรค์ได้ยิ่งเดือนนี้เดือนเมษายนสงกรานต์เพิ่งจะผ่านพ้นไปเรารู้สึกว่าเดือนนี้มันร้อนทำอันยังไงจะให้มันเป็นบุญแก่ตัวเราขอแนะไว้สามข้อ 1. คิดให้เย็นเย็น 2.พูดให้เย็นเย็นสามทำให้เย็นเย็นไตรทวารสามข้อทำให้เย็นเย็นคิดให้เย็นเย็นพูดให้เย็นเย็นก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่หากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยจงหาทางทำใหม่ทำให้ดีดีใดไม่มีโทษดีนั้นแหละที่ว่าดีเลิศได้สมบัติใดไม่ประเสริฐเท่าใดตนเพราะตัวตนของเรานั่นแหละเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวงขอให้เป็นข้อคิดส่งท้ายสงกรานต์ในที่นี้ว่าสุภเลิกเบิกวิถีในวันนี้ขออวยพรชัยให้พรจงสุขสันต์ให้ไร้ทุกข์มีแต่สุขทุกคืนวันนิดนิรันอย่างนี้ตลอดไปนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพรใดอันเป็นพรอันประเสริฐพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านประทานให้สองคำ เอวังโหตุขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จสำเร็จเมื่อคิดสำลิดเมื่อความพยายามจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายให้กับหลวงพ่อสนองในค่ำของคืนวันนี้อย่างแท้จริงหลวงพ่อสนองนั้นที่ว่าเกิดมาดีเพราะมีบุญปุญญานิปะระโลกัตสมิปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญเป็นชื่อของทิพย์เป็นชื่อของสวรรค์เป็นชื่อของความสุขบุญยิ่งทำยิ่งมาบุญยิ่งทำยิ่งมีบุญยิ่งทำยิ่งมากบุญต้องอาศัยทำบ่อยๆทำแล้วต้องให้มันเอิบอิ่มในบุญด้วยเราไม่ต้องไปดูว่าคนมีบุญคือใครให้ดูหลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญกตปุญโญก็บอกชัดแล้วผู้ได้กระทำบุญเอาไว้ดีทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตเรียกว่าเป็นผู้กระทำบุญเอาไว้ดีแม้ในการศพของท่าน967วันนี้จึงทำให้การบำเพ็ญกุศลศพของท่านสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะสมกับความดีของท่านสมกับความเป็นพระสุปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะบำเพ็ญกุศลกันอย่างนี้ไม่มีวันยุติไม่มีวันจบสรีระของหลวงพ่อสนองยังอยู่ตราบใดก็จะมีศิษยานุศิษย์มาบำเพ็ญกุศลตราบนั้นเพราะที่วัดสังฆทานนี้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์ห้าบอใบไม้สมกับชื่อวัดสังฆหมู่สงฆ์ทานะทานาธิบดี
สงฆ์เป็นผู้

สมควรรับทักษิณาทานเป็นปฏิคาหกจึงเรียกว่าวัดสังฆทานเพราะที่วัดสังฆทานนี้มีครบห้าบอใบไม้หนึ่งบริเวณสองบริวารสามบริขารสี่บริสุทธิ์และห้าบริบูรณ์นี่ครบหมดบริเวณรมณียะร่มเย็นเป็นสุขเข้ามาในวัดสังฆทานแล้วแม้อากาศจะร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนใจเย็นร่มรื่นมาถึงวัดสังฆทานเห็นดินและต้นไม้ยังไม่ใช่เห็นวัดสังฆทานดังคำขานคนเห็นวัดสังฆทานต้องเห็นธรรมสัมมาญาณเพ่งสังขารรู้ชัดนี่เลยเห็นวัดสังฆทานจริงๆที่นั่งทั้งหมดนี้ข้างบนข้างล่างเห็นวัดสังฆทานจริงๆเห็นแก่นแท้จริงๆกรรมไว้ให้แน่นๆแล้วจะเห็นแก่นแท้ของกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจบลงตรงที่ใจถ้าใจหยุดที่สุดแห่งบุญถ้าใจไม่หยุดก็ที่สุดแห่งบาปวัดสังฆทานจึงมีบริเวณอันเป็นรมณียสถานทำให้เกิดธรรมปิติธรรมปิติสุขขังเสติผู้เอิบอิ่มยินดีในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ธรรมะมากยากแก่การจดจำแต่ถ้าธรรมะวันละคำสองคำจำได้แน่นอนเราเจิมธรรมะไว้ที่ใจมันช่างปลอดภัยกว่าเจิมแป้งที่รถเจิมแป้งที่บ้านมีธรรมะไว้เคียงข้างถึงจะอยู่ในโลกกว้างก็ไม่ต้องกลัวเพราะธรรมะสามารถรักษาผู้ประพฤติและปฏิบัติธรรม ธรรมะกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศีปราภโวตรงกันข้ามผู้ที่ชังธรรมเท่านั้นเป็นผู้เสื่อมที่มาบำเพ็ญกุศลกันทั้งหมดเพราะเราเจริญในธรรมเราไม่เบื่อธรรมเราไม่ชังธรรมธรรมเท่านั้นกันคนให้พ้นผิดธรรมเท่านั้นกันจิตไม่ให้เขวธรรมเท่านั้นกันโลกไม่ให้เซโลกไม่เผเพราะธรรมป้องคุ้มครองตนดังที่ได้กล่าวแล้วว่าธรรมะอยู่ในตัวจะไปมัวหาอยู่กับใครให้หาที่ตัวเรานี่แหละธรรมะคือหน้าที่ความดีคือหน้าธรรมความชั่วคือหน้าทิ้งละบาปแล้วก็อาบบุญอยู่ที่วัดสังฆทานนี้ทั้งนั้นนี่เรียกบริเวณประการที่สองบอใบไม้ที่สองบริวารหลวงพ่อสนองมีบริวารมากความรักมาเพราะน้ำใจมีความรักหนีเพราะน้ำใจลดความรักหดเพราะน้ำใจแห้งบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหดเพราะน้ำใจแห้งฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นที่รักต้องแสดงความมีเมตตาจิตแสดงความเป็นที่เคารพให้เหมือนประหนึ่งว่าอยู่ก็ให้เขารักจากไปก็ให้เขาคิดถึงไม่ใช่ว่าตอนอยู่ทำให้เป็นที่อิจฉาระอาใจอยู่บ้านพ่อแม่ก็หนักใจอยู่วัดครูอุปชาอาจารย์สมภารเจ้าวัดก็หนักวัดอย่างนี้ไม่มีอะไรให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นทำดีให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวเราทุกท่านเกิดมาชาติหนึ่งต้องนึกไว้ตลอดทำอย่างไรจึงจะให้มนุษย์รักทำอย่างไร

ดาโปรดถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราจะทำแต่คุณงามความดีตลอดทำดีให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวแม้อย่างน้อยให้ดูหลวงพ่อสนองเป็นตัวอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ยังมีคนคบกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกัลยาณศีลกัลยาณปัญญาทั้งนั้นอยู่ยังมีคนคบจบแล้วมีคนคารวะคือจบชีวิตแล้วมีคนคารวะดีกว่าเอาชนะคะขานกันอยู่ก็ให้เขารักจากไปก็ให้เขาคิดถึงเพราะจิตใจของท่านไม่

ไปก็ให้เขาคิดถึงเพราะจิตใจของท่านไม่มีความโกรธมีแต่คำว่าอภัยอภัยนี่แหละมันตัดเวรตัดกรรมได้อภัยเขาใจเบาเราสุขแค้นเขาเราทุกข์ขังคุกใจถ้าผูกใจเจ็บก็จะเจ็บใจเราถ้าเมตตาเขาใจเราก็สบายนี่เราต้องนึกไว้อายุไม่ถึง100 ปีหรอกอยู่ยังมีคนคบเราจะอยู่คนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบเป็นไปไม่ได้อันบ้านเรือนใหญ่โตระโหฐานมีเสาธารหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจจำต้องมีพวกพ้องไว้อาศัยกันอยู่ยังมีคนคบไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนอยากคบหาสมาคมจบแล้วมีคนคารวะดูซิ967วันแล้วยังมาคารวะกันไม่ขาดสายขอฝากให้เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจดีกว่าเอาชนะคะขานกันวิธีที่เราจะผูกไมตรีจิตให้เป็นที่รักเราจะปฏิบัติอย่างไรเป็นเรื่องเก่าของกินถ้าไม่กินมันก็เน่าของเก่าถ้าไม่เล่ามันก็ลืมแต่เวลาเราจะพูดอะไรจะบอกจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้เขาแย้งให้เล่าเท่ากับแช่ต้องบอกว่าจะยกมาเป็นตัวอย่างวิธีที่จะสร้างไมตรีจิตผูกจิตผูกใจให้คนทั้งหลายรักเราไม่มีวันจืดจางนั้นโบราณบัณฑิตกล่าวว่าผูกสนิทชิดเชื้อนี่เหลือยากถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่นแม้จะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันก็ไม่มั่นเหมือนผูกไว้ด้วยไมตรีมาผูกไมตรีมามีน้ำใจต่อกันและกันน้ำที่มีค่ามากที่สุดเห็นจะไม่มีน้ำใดเกินไปกว่าน้ำใจน้ำท่าน้ำคลองมันก็ยังเป็นรองน้ำใจน้ำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้ วิธีที่เราจะสร้างไมตรีจิตเราจะทำยังไงขอยกในชาดกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเก่าท่านกล่าวไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งเป็นเศรษฐีรวยมากมีลูกชายคนเดียวในตระกูลลูกชายนั้นไม่ใช่เป็นลูกเศรษฐีหล่อซิกด้วยเดี๋ยวนี้เขาบอกหน้าร้ายแต่ใจดีดีกว่าหน้าเกาหลีแต่ใจร้ายแต่นี่หล่อด้วยรวยด้วยปรากฏว่าหญิงสาวมาติดพันมากตัวเลือกเยอะยังไม่แต่งงานไม่รู้จะทำอย่างไรไปปรึกษาพ่อคุณพ่อครับผมกลุ้มเหลือเกินแกกลุ้มอะไรล่ะลูกทรัพย์สมบัติเรามีมากมายยังกลุ้มอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเวลานี้มีหญิงสาวมาติดพันแทนที่ผมจะไปติดพันเขานี่เขามาติดพันผมโบราณเขาจึงสอนว่าวัวไม่กินหญ้าอย่าไปบังคับหญิงไม่รักอย่าไปข่มขืนเขาเนี่ยวัวไม่กินหญ้าอย่าไปบังคับหญิงเขาไม่รักอย่าไปข่มขืนเขา เดี๋ยวนี้เยอะรักเดียวใจเดียวแต่หัวใจชะโรเนียวซีหลอกได้หลายหลายหนเนี่ยเดือดร้อนไปตามๆกันหมดแหละอกหักให้รู้สึกแย่ถ้าหนังหน้าแก่นี่แย่ก็อกหักแก่ยังกล้าหาญขึ้นคานยังสมศักดิ์ศรีสบายใจอยู่ไปอย่างนี้แหละผลที่สุดพ่อก็ออกอุบายให้ลูกรักของพ่อลูกไปตั้งปัญหาถามหญิงที่เข้ามาชอบลูกกี่คนก็ตามแต่ถามเขาว่ามีปลาอยู่หนึ่งตัวทำอย่างไรจึงจะกินได้นานไปถามแล้วคำตอบแต่ละคนละคนของหญิงสาวเอามาบอกพ่อเดี๋ยวพ่อจะเลือกให้

นี่แสดงว่ารักพ่อรักแม่มีแต่ได้รักคนอื่นมีแต่เสียฉะนั้นผู้เป็นลูกทั้งหลายจำไว้นะขอมอบให้เป็นธรรมบรรณาการสองข้อในการบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายหลวงพ่อสนองคืนที่967วันนี้1จะไม่พูดให้พ่อแม่ช้ำ2จะไม่ทำให้พ่อแม่เคืองสองข้อถ้าปฏิบัติได้ชื่อว่าเป็นยอดลูกปฏิบัติตามคำแนะนำพระพุทธเจ้าครบทั้ง5ข้อในหน้าที่ของลูกไม่พูดให้พ่อแม่ช้ำไม่ทำให้พ่อแม่เสียลูกชายก็จำคำที่พอเจอหญิงคนที่หนึ่งให้ชื่อว่าแม่ปาราปาราเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามัจฉาโรยรา ก็ถามนี่เธอมีปลาอยู่หนึ่งตัวทำอย่างไรจะกินได้นานทำปาราสิพี่หมักเก็บไว้นี่แหละกินได้นานคนหนึ่งแหละคนที่สองแม่ปลาป่นไว้สิพี่ใส่โหลเก็บไว้กินได้นานคนที่สามแม่ปลาย่างเอาย่างไว้สิพี่เราจะได้เก็บไว้กินได้นานคนที่สี่แม่ปลาแกงเข้าหม้อหนึ่งสิพี่แกงหม้อใหญ่ๆปลานั้นจะกี่ตัวก็ตามเถอะปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปเราก็แกงเข้าหม้อหนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้กินเองส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญส่วนหนึ่งแบ่งปันแก่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเรียกว่ามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อให้ผู้อื่นสบายตายเพื่ออยู่อย่างนี้ล่ะก็กินไม่มีวันหมดหรอกเต็มใจให้ปันจำนันน่ารักอาสาสมัครทมศักดิ์สามัคคีโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลาย พอได้คำตอบกลับมาบ้านคุณพ่อครับได้คำตอบจากหญิงสาวทั้งสี่คนแล้วคนที่หนึ่งป้ายไงลูกบอกทำปลาร้าพ่อบอกคนนี้ตัดออกไปคนที่สองละลูกทำปลาป่นตัดออกไปคนที่สามละลูกทำปลาย่างตัดออกไปแล้วคนที่สี่ล่ะทำปลาแกงยังไงแกงหม้อใหญ่แบ่งสามส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้กินส่วนหนึ่งแจกข้างบ้านส่วนหนึ่งเอาทำบุญแล้วเขาบอกก็เปล่าทำบุญที่ไหนบอกทำที่ไหนวัดสังฆทานแม่บอกเสร็จเลยเชียวพ่อบอกแกเลือกคนที่สี่นี่แหละนี่แหละกินไม่มีวันหมดพ่อสามารถผูกจิตผูกใจคนทั้งหลายวันนี้เราแกงปลาไปให้เขาชามหนึ่งวันหน้าบ้านนี้แกงไก่เขาก็มาให้แกงบ้านนู้นแกงหมูเขาก็มาให้บ้านนี้แกงเนื้อเขาก็มาให้มันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้กินไม่หมดนี่แหละวิธีผูกไมตรีจิตเพราะฉะนั้นมีจิตคิดจะให้มันสุขใจกว่าจิตคิดจะรับจิตที่คิดจะให้มันสบายใจกว่าจิตคิดจะเอาจงจำในสิ่งที่รับแต่อย่าจำในสิ่งที่ให้เรารับอะไรจากใครมาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจำไว้เลยจ้ะดังเช่นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าจำคำจำราธพราหมณ์แก่ขอทานอายุ80แบ่งข้าวที่ขอทานได้ใส่บาตรพระสารีบุตรเท่ากับทัพพีหนึ่งว่ากันพระพุทธเจ้าเลยให้สารีบุตรเป็นอุปชาบวชราธพราหมณ์นี่เห็นไหมเพราะความกตัญญูเขาจึงบอกว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจำคือความกตัญญูเหมือนหลวงพ่อสนองเคยให้อะไรแก่เราเล็กๆน้อย
แม้กระทั่งณตัวโมตัว เราจำแล้วปฏิบัติสิ่งที่ต้องเร่งรีบคือการตอบแทนบุพการีสิ่งที่จะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดชีวิตนี้ไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นๆกับชีวิตยิ่งอากาศร้อนๆอย่างนี้ด้วยแล้วก็คิดให้เย็นๆพูดให้เย็นๆทำให้เย็นๆร้อนอะไรก็ร้อนได้แต่อย่าร้อนใจท้ออะไรก็ท้อได้แต่อย่าท้อใจเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียใจลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมหายใจถ้าลืมหายใจเมื่อไหร่สบายพระมีโอทีทำอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนท้อเห็นทางตันแต่คนขยันเห็นทางออกท้อเป็นฐานขยันเป็นเพชรคนขยันเป็นบุญคนขี้เกียจเป็นบาปขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งขี้หึงเป็นแมลงป่องขี้จองหองเป็นกิ้งก่า นี่เพราะบริวารท่านดีประการที่สามบริขารสมบูรณ์บริบูรณ์ดูซิทายธรรมงดงามจตุปัจจัยทายธรรมเป็นของทิพย์ทั้งนั้นประการที่สี่บริสุทธิ์ที่มาทำบุญวันนี้บริสุทธิ์จริงๆจิตใจบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเป็นคนใจเย็นหน้ายิ้มแข็งแรงไร้โรคโชคดีอายุก็ยืนและประการสุดท้ายบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรและก็เป็นเนติตัวอย่างซะด้วยไม่มีวัดไหนหรอกที่จะสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แปลได้งดงามอย่างนี้แล้วก็สวดถูกต้องด้วยนะโดยเฉพาะภาษาบาพระบาลีพยัญชนะอาตมะนั่งฟังยังฟังอยู่คำหนึ่งเดี๋ยวนี้ทั่วไปตรงเหตุปัจจโยบทนี้ท่านทั้งหลายใครมีทุกข์ใครมีเคราะห์โดนคุณโดนสายลมพัดลมเพบทนี้ใช้ได้เหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปัจจโยปัดหมดนี่ของดีจริงๆนะจำไว้นะมีอยู่คำหนึ่งที่พระสวดเมื่อสักครู่นี้ไปที่ไหนที่ไหนอินทรียปัจจโยอินทรีย์หมดนี่เขาสวดถูกต้องอินทรียปัจจโยนี่ถูกต้องอินทรีย์ปัจจโยนกอินทรีย์ปูนตราอินทรีย์อินทรีย์ผงาดฟ้าพิษหมดนี่ต้องสวดอย่างนี้อินทริยปัจจโยอาตมะได้ยินมากับหูสมเด็จรูปหนึ่งท่านไปในงานบำเพ็ญกุศลศพฟังสวดนี่แหละพระท่านก็สวดเหตุปัจจโยเรื่อยท่านก็นั่งประนมมือฟังดีพอถึงอินทรียปัจจโยแทนที่จะอินทริยปัจจโยไม่สวดอย่างนี้ไปสวดอินทรียปัจจโยท่านลืมตามองหน้าพระสวดบอกอินทรีย์พ่อมึงสิแต่ไม่บอกสมเด็จวัดไหนฉะนั้นการที่ท่านเจ้าภาพและท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ชื่อว่าท่านเข้าถึงธรรมแล้วจิตใจท่านเข้าถึงธรรมแล้วเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงอยู่ในการปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระวักกลิขอเป็นเรื่องสุดท้ายพระวักกลิเดิมไม่ได้ตั้งใจบวชไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาบวชเพราะติดในรูปของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้างามที่สุดไม่มีที่ติแค่ทรงดำเนินปางพุทธลีลาใครที่ไปที่พุทธมณฑลไปไหว้แล้วก็ปางนี้เป็นปางท่าเดินที่สง่างามที่สุดพิ้วเลยเจ้าโลกจึงเอามาใช้ว่าลีลาศลีลาศคือท่าเต้นลำที่สวยงามที่สุดมาจากลีลาฝรั่งมาเมืองไทยพระพุทธรูปปางต่างๆมีมากมาย
ฝรั่งไม่ชอบฝรั่งชอบปางนี้ที่สุดเพราะปางนี้ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นฝรั่งเรียกปางนี้ว่าปางโอเคตกลงเนี่ยปางอื่นฝรั่งไม่เอาผลที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตทุกวันเวลาเช้าพุทธกิจบิณฑบาตทุกวันไม่ขาดเวลาเย็นแสดงธรรมโปรดประชาชนทุกชนชั้นที่มาเฝ้าไม่ขาดเวลาพบค่ำประธานโอวาทแก่สงฆ์สาวกสาวกจึงแปลว่าผู้ฟังไม่ขาดเวลาเที่ยงคืนเทวดามาเฝ้าสนทนาธรรมไม่ขาดเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าทรงเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาเป็นปุเรจาริกเล็งดูด้วยทิพจักษุญาณว่าจะมีใครบ้างมาติดอยู่ในข่ายพระญาณพระองค์จะได้ไปเทศโปรดปรากฏว่าทุกวันเวลาเช้าเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองวักกะลิเห็นพระพุทธเจ้าหลงเหรอจ๊ะหลงไหลในรูปพระพุทธเจ้ารูปปัมมานิกางามในรูปโคสัปปมานิกางามในเสียงธรรมปมานิกางามในธรรมลูขัปปมานิกาไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง พอพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเสด็จกลับวักกะลิกินไม่ได้นอนไม่หลับทำยังไงเนาะจะได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันลมหายใจหลงไหลถึงกับเพ้อจินตนาการจินตนาการต้องใช้สิ่งสมมุติแต่ถ้าจะประจานใครต้องใช้เสียงดังๆเขาว่างั้นนึกในใจแหมนี่ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็เราจะต้องไปขอแต่งงานด้วยเชียวว่างั้นทำยังไงเนาะหลับไม่ลงซะแล้วเขาเรียกว่าความหลงมันครอบงำโมเหนะติลฉานโยนิคนที่มีความหลงตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานวักกะลิก็เลยตัดสินใจถ้าเราบวชคงจะได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทุกวันยอมลงทุนบวชไม่ได้บวชด้วยความเลื่อมใสบวชด้วยความหลงในรูปพระพุทธเจ้าพอบวชเสร็จพระพุทธเจ้าก็บวชให้บวชเสร็จเช้าก็มานั่งจ้องมองสายก็มานั่งจ้องมองบ่ายเย็นทุกเวลาไม่ขาดงามใบหน้าบริวารชอบใจงามกิริยาบริวารถูกใจงามวาจาบริวารหลงไหลแต่ถ้างามบริการแล้วก็บริวารบานตะไทชะนะ พระพุทธเจ้ารู้แล้ววักกะลิตั้งแต่บวชมานี่กิจวัตรพัฒนาการศึกษาปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจเลยคันธธุระวิปัสสนาธุระโยธาธุระไม่ได้อยู่ในใจเลยเอาแต่นั่งจ้องพระพุทธเจ้าต้องการจะดัดนิสัยคนที่จะรู้เรื่องกรรมได้ดีที่สุดคือตัวเราคนที่จะแก้กรรมได้ดีที่สุดก็คือตัวเราการแก้กรรมก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทำให้เป็นอาจินกรรมไม่ใช่แก้กรรมด้วยวิธีต่างๆที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดในโลกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะยุติธรรมเท่ากับกรรมที่เราทำไว้ผลที่สุดวันหนึ่งหมู่พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าต้องการจะทรมานวักกะลิวักกะลิก็มาในหมู่สงฆ์นั้นด้วยเข้ามานั่งจ้องมองหน้าพระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาเป็นปุเรจาริกแต่ว่านิคไคหะปักไคหะถึงข่าวยกย่องก็ยกย่องถึงข่าวข่มขู่ก็ต้องข่มขู่ เขาเรียกว่าปกครองงานเป็นพระคุณปราบปรามงานเป็นพระเดชพระเดชจะไร้ความหมายถ้าขาดหายสิ่งซึ่งพระคุณพระเดชจะไร้ค่าถ้าไม่กล้าแสดงออกถึงข่าวเด็ดขาดต้องเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดมันก็จะยุ่งยากในภายหลังต้องเป็นนักปกครองที่อย่าชมก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านพิทักษ์คนผิดพิชิตคนถูกพังเมินคนทำงานเจือจานขนสอพรอก็บรรลัยอีกแหละเพ
พอสงฆ์มาพร้อมพุทธเจ้าหันไปยังทางวัคคะลิแล้วก็เปล่งด้วยพระสุรเสียงว่าวัคคะลิเราตถาคตสังเกตดูท่านตั้งแต่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่เห็นปฏิบัติอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไปออกไปให้พ้นอย่าให้เราตถาคตเห็นอีกต่อไปนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกพุทธเจ้าแสดงท่านี้เหรอนี่แสดงนักแสดงการแสดงก็ต้องให้สมบทสมบัติแสดงเป็นแสดงดีแสดงใช้ได้เดี๋ยวกันหน้าเขาจะได้นิมนต์มาแสดงอีกวัคคะลิถูกพระพุทธเจ้าไล่อัปเปหิซะแล้วร้องไห้ท่านยังเป็นสมุติสงฆ์นี่มองพระสงฆ์ทั้งหลายก็ก้มหน้าไม่มองด้วยไม่มีใครจะคบค้าด้วยองค์สังฆบิดรพุทธบิดาเจ้าของพระพุทธศาสนายังอัปเปหิขับไล่แล้วนี่ใครเราจะไปคบค้าด้วยวัคคะลิร้องไห้เสียใจนึกในใจไอ้เราจะอยู่ต่อก็ไม่มีใครจะคบค้าสมาคมด้วยถูกคว่ำบาตรไอ้ขันจะศึกอายครับเกิดมาเป็นคนไม่สร้างตนให้มีดีบวชมาทั้งทีก็ไม่สร้างดีใส่ตนขันจะอยู่ไปก็หมดหนทางจะศึกก็อายตัดสินใจฆ่าตัวตายดีกว่าวัคคะลิร้องไห้ถอยออกห่างจากพระพุทธองค์แล้วปีนขึ้นไปบนยอดเขาคิดจะกูดหวังจะโดดเขาตายให้มารู้แล้วรู้รอดท่านทั้งหลายการคิดฆ่าตัวตายเป็นบาปแค่คิดก็บาปแล้วทำปานาติบาตอัตตนิบาตกรรมตัวเองเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขบ้า500ชาติอยู่ในพระคัมภีร์มีปรากฏ วัคคะลิร้องไห้เด็กร้องไห้นี่น่ารักแต่ผู้ใหญ่ร้องไห้นี่น่าเกลียดดูไม่ได้เหมือนเราไปงานศพไปงานศพแล้วได้พบเห็นสิ่ง2 อย่าง 1. ได้เห็นน้ำตา 2. ได้เห็นน้ำใจ2 อย่างเนี่ยทุกงานเลยวัคคะลิร้องไห้ปีนขึ้นไปบนยอดเขาพระพุทธเจ้าทรงมีญาณรู้นี่ว่าวัคคะลิจะฆ่าตัวตายพระองค์ทรงเนรมิตให้ไปรูปพระพุทธเจ้าด้วยฉับพันรังสีขึ้นอีกองค์หนึ่งไปรอยอยู่เหนือศีรษะวัคคะลิแล้วก็เปล่งด้วยพระสุรเสียงอันเป็นเมตตาเป็นปุเรจาริกว่าวัคคะลิใหญ่เจ้าจะมาใหญ่ดีอะไรกับสรีระสังขารร่างกายของเราตถาคตที่จะต้องเน่าต้องเปื่อยต้องแตกดับสลายทับถมผืนแผ่นดินนี่เล่า เกิดเป็นจุดกำเนิดเจริญวัยแก่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเจ็บแปรปรวนไปในบั้นปลายตายแตกสลายไปในที่สุดเกิดเพราะกรรมทำไว้จึงได้เกิดแก่จะเลิศเพราะกรรมนำสุขีเจ็บเพราะทำกรรมไว้ไม่สู่ดีตายเพราะหมดกรรมที่ทำมาวัคคะลิถ้าเธออยากจะเห็นเราตถาคตทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็เธอจำไว้สิโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราตถาคตโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดปฏิบัติเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมปฏิบัติธรรมคิดดีจิตเป็นพุทธะทำดีปฏิบัติดีจิตเป็นธรรมะพูดดีวาจาดีจิตเป็นสังฆะใจดีเข้าถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์เข้าถึงพระธรรมใจงามขำเข้าถึงพระสงฆ์ใจมั่นคงคือใจตนเองถ้าใจใสสะอาดใจสงบเย็นสงบนี่แหละเห็นเราตลอดทุกลมหายใจเข้าออกวัคคะลิพอได้ฟังนึกในใจหยุดทำท่าจะกระโดดหยุดเดี๋ยวท่านผู้ฟังองค์เทศไปเห็นมาเลยเอาเข้าไปอีกแล้วสิยุ่งเข้าไปอีกนี่ว่าตามตำราตามพระคัมภีร์ได้สติโอ้พระพุทธเจ้า
ท่านไม่ได้โกรธเรานี่

านไม่ได้เกลียดเรานี่ดูที่ท่านรู้ว่าเราจะมาโดดภูเขาตายท่านยังมีเมตตามาเตือนสติเราท่านยังมาบอกเรามีสติกุมคุมใจไม่ประมาทชนฉลาดปรารถนาทุกนาทีทุกนาทีมีค่าต่อชีวิตสละความไม่ประมาทคนละนิดช่วยชีวิตตัวเราวักกะลิได้สติท่องลงจากยอดเขาที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดปฏิบัติพระพุทธเจ้าผู้นั้นปฏิบัติธรรมลงมาถึงเชิงเขาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในไม่ช้าวักกะลิได้บรรลุคุณธรรมอันพิเศษโสดาบันบุคคลนี่แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้รู้จักสันโดษรู้จักโทษของกิเลสรู้จักเหตุแห่งความหายนะขอให้รู้จักพระสามองค์คือพระรัตนตรัยหมายถึงไม้อิงสามขามนุญโยผู้พอใจในธรรมอนุตตโรยอดเยี่ยมการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงการรับธรรมย่อมชนะการรับทั้งปวงการปฏิบัติธรรมย่อมชนะการปฏิบัติทั้งปวงไม่ฟังสู้ผู้ฟังไม่ได้ฟังสู้ผู้เห็นไม่ได้เห็นสู้ผู้รู้ไม่ได้รู้สู้ผู้ปฏิบัติดังท่านทั้งหลายไม่ได้รวมความว่าคณะสงฆ์วัดสังฆทานคณะศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายและท่านทั้งหลายทุกท่านทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนซึ่งมีคุณโยมนตรีเอี่ยมขำและครอบครัวพร้อมด้วยคุณแม่สุภีเอี่ยมขำเป็นเจ้าภาพในค่ำของคืนวันนี้ก็ขอให้บุญที่ท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญมาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยภาวนาจงทำใจให้หนักแน่นให้เหมือนพระพุทธจงทำวาจาให้บริสุทธิ์ให้เหมือนพระธรรมจงทำกายให้งามขำให้เหมือนพระสงฆ์ให้สมกับตระกูลว่าเอี่ยมขำเอี่ยมก็คืองามนั่นแหละงามขำเอี่ยมขำถ้าท่านทั้งหลาย จำอะไรไม่ค่อยได้อายุมากแล้วได้หน้าลืมหลังขอมอบให้เป็นธรรมบรรณาการเป็นคาถาของเก่าเป็นคาถาของเก่าของโบราณเชื่อโบราณมันจะบานบุรีเชื่อสมัยใหม่ละบันไลทุกทีท่านเจ้าภาพท่านทั้งหลายใครมีกระดาษปากกาสมุดดินสอจดเอาไว้เวลาท่องอะไรไม่จำให้ท่องคาถาบทนี้ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นผู้ชี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าให้แจ้งพระธรรมให้จำพระสังฆังชักนำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองพุทธโคสาลังกาสิงหละมุตโตชะยะมังคะลังนี่บทนี้ท่านท่องได้จะจำอะไรได้แม่นยำที่สุดจะอายุมากอายุน้อยก่อนจะท่องก่อนจะจำก่อนจะศึกษาพระพุทธเจ้าให้แจ้งพระธรรมให้จำพระสังฆังชักนำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองพุทธโคสาลังกาสิงหละมุตโตชะยมังคลังนี่เป็นหัวใจสำหรับพระนักเทศแล้วจะเทศคล่องไม่ติดขัดเทศชัดไม่แครงใจเทศได้ไม่น่าเบื่อเทศเนื้อมีน้ำน้อยเรียกว่าบุคลิกก็ถูกตาวาจาก็ถูกหูความรู้ก็ถูกใจเหมือนองค์เทศอย่างนี้แหละขอฝากไว้อิมินากตะปุญเยนะขออนุภาพในส่วนกุศลบุญญราศีที่คณะท่านโจภาพดังที่ได้กล่าวนามไปแล้วข้างต้นนั้นในคืนที่967
ขอจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่กุศลบุญพิเศษสำเร็จเมื่อคิดสำลิดเมื่อความพยายามจงสำเร็จแก่หลวงพ่อพระอธิการสนองกตปุญโญพูดถึงมรณภาพไปแล้วอันหนึ่งถ้าหากว่าในขณะนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญแม้ว่าเวลานี้ท่านจะไปอุบัติคือไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นแล้วก็ตามหรือว่าไปเกิดเป็นพรหมตามสายพรหมจรรย์ของท่านใน16พรหมและอรูปพรหมอีก4แล้วก็ตามหรือว่าท่านจะกลับมาเกิดในภพภูมิใดภูมิหนึ่งแล้วก็ตามหรือว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้967วันแล้วก็ตามถ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะทราบด้วยญาณวิถีจิตของท่านว่า นับตั้งแต่ท่านได้ถึงมรณภาพปีพุทธศักราช2555มาจนถึงปีนี้ก็เข้า3ปีแล้วมีศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศมาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายมีสวดมีเทศอย่างนี้สม่ำเสมอนี่ถ้าจะพิมพ์เป็นหนังสือโอ้โหเล่มใหญ่ที่สุด967กันเนี่ยและคืนนี้ท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมวาทีปีที่แล้วมาเทศยังเป็นพระครูอยู่เลยปีนี้เป็นเจ้าคุณกับเขาแล้วหลวงพ่อสนองในฐานะเป็นสหธรรมิกร่วมกันเคยไปอเมริกานั่งเบาะเดียวกันแต่ท่านฉันเจเราจำเจคุยกันสนุกสนานสมัยนั้นทราบว่าได้มาเทศในคืนที่967โดยคุณโยมนตรีเอี่ยมขำและครอบครัวเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบอย่างนี้แล้วก็คงจะชื่นชมโสมนัสยินดีมิใช่น้อยหากแม้นว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะยังไม่ทราบก็ขอเหล่าเทพพยดาเจ้าผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์เทวดาแปลว่าผู้มีแสงสว่างได้โปรดช่วยนำเอาข่าวสารการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้และในครั้งก่อนๆทั้งรุกขเทวดาพฤกษเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาพระภูมิเจ้าที่พระภูมิที่วัดพระภูมิที่บ้านพระภูมิที่ทำงานพระภูมิผู้ปกปักรักษาดูแลบริเวณวัดสังฆทานนี้ทุกพระองค์ได้โปรดช่วยนำเอาข่าวสารการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ไปบอกกล่าวอุทิศถวายให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญให้ได้ทราบด้วยเมื่อท่านทราบแล้วก็จะได้มารับอนุโมทนาถ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีความสุขก็ขอให้สุขให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญแม้ว่าจะไปมีความทุกข์ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามก็ขอให้บุญที่หลวงพ่อได้ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญไว้67ปีด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาอันบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของท่านและบุญที่ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสังฆทานได้สังวัตยายสวดมนต์บริกรรมพร่ำภาวนาเจริญมนต์ให้มากๆถ้าไม่อยากกังวลแต่ถ้าหัวใจมีมนต์ความกังวลก็ไม่มีหลวงพ่อสนองได้มากระซิบบอกว่าเวลาสวดมนต์ถ้าสวดในใจไม่ออกเสียงได้อานิสงส์แค่หมื่นจักรวาล
ถ้าสวดมนต์ใครก็ตามออกเสียงดังพอ

0: ดีพอดีไม่ให้คนอื่นได้ยินได้ยินเฉพาะตัวเองได้อานิสงส์แสนจักรวาลถ้าสวดมนต์ออกเสียงด้วยได้ยินกันทั่วไปหมดด้วยไม่สงวนลิขสิทธิ์เสียงของตัวเองอย่างที่เราสวดไปเมื่อสักครู่นี้บางคนสวดแค่บูชาพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาหมายอย่างนี้ได้อนันตจักรวาลบางคนเผลอตัวลืมสติอะระหังสัมมาสัมพุทธาภควโวอย่างนี้ตกนรกผิดหมดคนอื่นพลอยตกไปด้วย ก็ขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์และมารับเสวยแต่ความสุขตามคติวิสัยในสัมปรายภพนั้นๆจงทุกประการได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระอธิการสนองกตะปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานซึ่งเป็นพระสุปฏิบัติผู้หาได้ยากที่สุดในโลกนี้มาในคืนที่967เห็นจะพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาโดยพระโสภณธรรมวาทีพระอาจารย์พิรมอัคคาภิรมโมนักธรรมเอกนะคะท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวงแขวงยานนาวากรุงเทพมหานครค่ะ

เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวันฉันเหมือนคนหลงทางเดินวนอยู่ในความมืดในค่ำคืนอันหนาวเหน็บพยายามหาแสงสว่างให้กับหัวใจที่ตื่นตระหนกแต่ในขณะอารมณ์อันระอุสติแตกสั้นแรงโกรธเกลียดแรงแค้นแรงเศร้าหมองครอบคลุมบทบังฉันเสียสิ้นแล้วขณะนั้นผิดหวังที่สุดกับคนที่ฉันหมายจะยึดจะฝากชีวิตไว้กับเขาวันเวลาแห่งความผูกพันของฉันกับเขาเนิ่นนานเกือบ20ปีความรักความผูกพันเกาะเกี่ยวเหมือนเส้นใยถักทอหัวใจของฉันแน่นหนาฉันคิดเพียงว่าเท่านี้แหละเนาะพอแล้วกับความสุขในชีวิตฉันแต่วันเวลาหมุนไปมันพาทุกอย่างเปลี่ยนไปเช่นกันคนที่ฉันคิดว่าจะฝากเป็นฝากตายเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้รักฉันเหมือนเดิมเขานอกใจฉันสายตาอันอบอุ่นที่เคยมองฉันกลับกลายเป็นเหินห่างทุกอย่างที่เขาแสดงต่อฉันเวลานี้ฉันเจ็บปวดเหลือเกินหัวใจอ้างว้างที่สุดฉันโกรธฉันเสียใจฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยรู้สึกว่าทุกนาทีมันทรมานอีกใจหนึ่งอยากเอาชนะอยากทำทุกอย่างเพื่อตอบโต้ด้วยความแค้นให้สะสมกับคนทรยศฉันเปิดฉากความรุนแรงแล้วด้วยวิธีทำลายเขาทำให้เขาเสียหน้าอับอายทุกคืนฉันเอาแต่ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่กับที่นอนจนหมอนชื้นชุ่มด้วยน้ำตาลำคอตีบตันกลืนอาหารไม่ลงสมองสับสนว้าวุ่นอยากฆ่าตัวตาย

นั่งมองกระจกเงาเฝ้าถามตัวเองว่าฉันผิดอะไรฉันจะอยู่อย่างไรทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นกับฉันน้ำตาพรั่งพรูครั้งแล้วครั้งเล่าเรามันโง่เราทุ่มใจให้เขาจนหมดรำพึงกับเงาตัวเองแล้วฝ่ามือทั้งสองก็ระดมตบหน้าตัวเองฉันเป็นเช่นนี้ทุกวันฉันผิดเองที่จริงใจฉันผิดที่ไว้ใจหัวใจเจ็บจี๊ดขึ้นมาทันทีเจ็บมากเจ็บจริงๆความคิดด้านต่ำครอบงำหัวใจฉันยามนั้นอยากทำร้ายเขาพยาบาทอาฆาตแค้นครุ่นคิดหาทางต่างๆหลายคืนมาแล้วฉันนอนไม่เคยหลับยิ่งดึกยิ่งคิดนั่งมองฝ่าความมืดไปบนท้องฟ้ามันเงาเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกหัวใจเจ็บปวดร้าวรานเหลือเกินฉันนั่งมองดูวิทยุที่ตั้งอยู่หัวเตียงจึงเอื้อมมือไปเปิดเพื่อให้มีเสียงดังเป็นเพื่อนฉันหยุดลงที่สถานีหนึ่งซึ่งขณะนั้นมีเสียงผู้ชายพูดนุ่มนวลอ่อนโยนเหลือเกินพระใจฉันพูดหูนิ่งฟังเรื่อยๆฉันฟังแล้วหลับตาลงนั่งท่าขัดสมาธิน้ำตายังคงหยดทีๆยังไม่หยุดยั้งจนเสื้อบริเวณทรวงอกเปียกชื้นคำพูดของหลวงพ่อองค์นี้น่าฟังที่สุดความเมตตาของท่านเจืออยู่ในน้ำเสียงทุกถ้อยทุกคำดุจดังท่านจะล่วงรู้ถึงความรู้สึกของฉันขณะนี้มันโดนใจเหลือเกินจนรู้สึกร่างกายเยือกเย็นเบาวิวใจฉันจดจ่อฟังคำสอนอันอ่อนโยนของท่านความรักแท้จริงก็คือจิตใจปรุงแต่งสมหวังก็ปรุงแต่งว่าสุขไม่สมหวังก็ว่าทุกข์มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนอะไรไม่ว่าจะออกมาเช่นไรมันก็ทุกอยู่นั่นน้ำเสียงทุ้มหน้าฟังพูดอีกอย่ายึดอะไรเลยร่างกายของมนุษย์คือซากศพหมดวาระของมันเมื่อไหร่ก็ไปทุกคนแต่จิตสิจิตมันยังไม่ตายมันยังเดินทางต่อไปอีกเจริญภาวนาเอาบุญมาใส่จิตเราดีกว่ามันจะพาเราไปดีหลวงพ่อผู้เมตตายังพูดต่ออีกมากมายล้วนแต่กระทบความรู้สึกของฉันอย่างมากฉันนิ่งฟังอยู่นานร่างที่สั่นด้วยแรงสะอื้นค่อยๆสงบลงคืนนั้นฉันได้หลับบ้างครั้นพอสลืมสลือจะตื่นหลวงพ่อก็พูดอยู่อย่างนั้นฉันหลับๆตื่นๆฟังท่านทั้งคืนรุ่งเช้าความคิดเก่าๆก็ทยอยเข้ามาสิงใจอีกอย่างรู้หน้าที่ดุจดังข้าศึกที่ประชิดไม่ยอมให้ฉันตั้งตัวได้น้ำตาไหลอาบอีกแล้วแทนน้ำล้างหน้าภาพเก่าๆไหลผ่านสมองหัวใจเสียวแปลบจนตัวงอฉันจะพาตัวเองผ่านห้วงสีทันดอนนี้ได้อย่างไรเนาะฉันรำพึงกับตัวเองและเอื้อมมือไปเปิดวิทยุเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นอีกแล้วท่านไม่ได้นอนเลยหรือพูดเพื่อจะโปรดคนที่จมอยู่ในวังวนแห่งทุกข์หรือเจ้าคะโปรดฉุดดึงลูกด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกไม่มีความสุขเลยฉันยกมือพนมมือไหว้วิทยุแล้วพูดออกมาเบาๆนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาวิทยุเสียงธรรมะก็เป็นเพื่อนของฉันตลอด24ชั่วโมงอารมณ์กิเลสของมนุษย์ธรรมดาอย่างฉันมิได้ชะล้างออกง่ายๆเดี๋ยวร้อนพุ่งพรวดขึ้นอีกแล้วแต่จิตแห่งธรรมะก็ฉุดกดข่มไว้ครั้งแล้วครั้งเล่ายากจริงเนาะยากจริงๆกับการให้อภัยยากเหลือเกินฉันรำพึงขณะนั่งมองดูตัวเองในกระจกเงา
ใบหน้าบวมช้ำด้วยแรงตบบ้างแรงร้องไห้บ้างในตาบวมจนแทบปิดหลับตาลงนั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายปล่อยวางทุกอย่างทำใจให้สบายนะพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเหลือเพียงพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นเสียงที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาพูดเนิบนาบฉันปฏิบัติตามพยายามนะเราพยายามฉันรำพึงแล้วเริ่มภาวนาตามจิตของฉันกระโดดออกไปไหนต่อไหนไกลแสนไกลพุทโธพุทโธดึงกลับมาอยู่อย่างนั้นหลับตาไปน้ำตาก็ไหลไปจนเปียกชื้นที่เสื้ออีกตามเคยเพียงไม่นานฉันก็สะอื้นแล้วฟุบหน้าลงกับหมอนอีกเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจิตใจอ่อนแอร่างกายบอบช้ำเหลือประมาณฉันเฝ้าเพียรทำในสิ่งอันยากเย็นนั้นบางครั้งก็ผลุดลุกวิ่งเข้าห้องน้ำร้องไห้โฮแล้วเปิดฝักบัวรถตั้งแต่หัวลงมาดิ้นพลาดๆในห้องน้ำทุบข้างฝาผนังปูนจนมือห่อเลือดตบหน้าตัวเองมองดูกระจกในห้องน้ำแล้วพูดสอนใจตนด้วยคำพูดซ้ำซากลืมเขาสิลืมให้ได้รักตัวเองนะเราใช้ธรรมะช่วยนะฉันพูดแบบนี้ฉันต้องเก็บความรู้สึกไว้ในอกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนและปล่อยความรู้สึกพรั่งพรูเมื่ออยู่ในห้องคนเดียวธรรมะของสถานีวิทยุเป็นที่พึ่งที่ดีของฉันฟังไปน้ำตาก็ไหลไปน้ำตาแห้งก็นั่งสมาธิบางครั้งก็ปลงได้บางครั้งก็หลุดผึ่งเสียดื้อฉันเอาปากกาขีดลงบนปฏิทินนับตั้งแต่วันที่เขาทิ้งฉันไป1วันที่ฉันเสียใจมากที่สุดแทบอยากตาย2วันที่ฉันนอนร้องไห้คิดตอบโต้เขา3วันฉันก็ยังร้องไห้อยู่และสาปแช่ง4วันฉันเริ่มร้องไห้น้อยกว่าวันที่3 5วันฉันเปิดใจฟังธรรมะแต่ยังร้องไห้อยู่6วันเริ่มสงบใจแต่สมาธิสั้นและร้องไห้อยู่7วันมองกระจกเงาสงสารใบหน้าตัวเองปากกาค่อยๆขีดกากบาทลงทีละช่องทีละช่องจนเต็มปฏิทินแผ่นนั้น1เดือนแล้วฉันรำพึงกับตัวเองขณะมองดูท้องฟ้าสีดำของคืนข้างแรมแก่วันนี้ฉันพับผ้านุ่งและเสื้อขาวลงกระเป๋าเดินทางใบเล็กของใช้จำเป็นถูกจัดวางลงไปแต่ฉันก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าครีมไม่ต้องเอาไปแป้งลิปมันฉันพูดแล้วหยิบของออกมาวางนอกกระเป๋าความสวยงามของรูปร่างภายนอกไม่เอาแล้วพอกันทีเอาแต่จิตใจที่สวยงามและสงบดีกว่ายึดพระศาสนาเป็นที่พึ่งเธอนะเราฉันบอกตัวเองหากชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่จะไม่แต่งงานขอมีจิตใจใคร่รู้ในพระศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยเถิดฉันพูดพร้อมยกมือพนมจรดหน้าผากด้วยจิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเสียงไพเราะของพระอาจารย์สอนธรรมะดังมาจากลำโพงในบริเวณลานธรรมฉันย่างก้าวตามอย่างเชื่องช้าสายตาสำรวมจิตพยายามควบคุมไม่ให้ไปไกลตัวปลายผ้านุ่งสีขาวคลุมน่องฉันไว้เห็นรายๆยามเคลื่อนตัวเวลาผ่านไปผ่านไปหูของฉันได้ยินแว่วๆ
ว่ามีคนเรียกชื่อฉันจิตที่เพลินผวังถูกดึงกลับมาแล้วแลเหลียวไปตามทิศทางของเสียงร่างของผู้ชายคนหนึ่งมองฉันอยู่ห่างๆพลางเรียกเบาๆและพยักเพย์ดให้ฉันออกไปจากแถวเดินจงกรมเขานั่นเองผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายฉันเจียนตายฉันไม่ได้บาดเจ็บทางร่างกายแต่หัวใจฉันเกือบจะมิได้ผ่านพ้นมาถึงวันนี้ฉันเกือบจากโลกนี้ไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉันรักนักหลงนักไม่ใช่หรือบัดนี้เขากลับมาหาเราแล้วไงฉันคิดออกไปหาเขาสิใจฉันโต้ตอบกันข้างในแต่เท้าของฉันไม่มีวันก้าวพาร่างแตกแถวออกไปแน่สายตาอันว่างเปล่าของฉันถูกดึงกลับมาสำรวมอีกครั้งจิตรับรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้ายกขึ้นก้าวไปวางลงหัวใจยามนี้เบาวิวดุดขนนกที่ปลิวไปตามกระแสลมฉันไม่ได้เหลือบแลไปที่ผู้ชายคนนั้นอีกเลยและไม่สนใจว่าเขาก้าวออกไปเมื่อไรชาตินี้และชาติไหนขออโหสิกรรมกันเถิดนะเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมฉันกับเงาโดยเพียงตะวัน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

รารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใจได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่

ดูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชำระความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กว่าจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็อ๋อจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุขเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมัง

ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: กนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: ราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังวิโสท

ระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสมพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสน

0: ังหวัดหนองบัวลำภูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การที่ญาติโยมได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เราจะได้พัฒนาจิตใจตัวเองหรือยกระดับจิตใจของเราให้สู่ธรรมะรู้ให้สู่ธรรมเบื้องสูงคือปกติคนเราจิตใจที่อยู่กับการงานย่อมหมกมุ่นย่อมวุ่นวายย่อมมีความปรุงแต่งเดือดร้อนอยู่ตลอดวันไม่มีความสุขสงบที่แท้จริงเพราะกายเราก็ไม่ได้พักผ่อนใจเราก็ไม่ได้พักผ่อนจึงไม่เจอความสุขสงบที่แท้จริงตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปทำงานหรือบางวันต้องเข้าเวรกลางคืนก็ทั้งเป็นเวลาหลับนอนเป็นเวลาคนอื่นเขาหลับนอนเราก็กลับต้องทำงานเป็นเวลาเขาทำงานเราก็ต้องมาหลับนอนซึ่งเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลางวันไม่รู้กลางคืนไม่รู้ต้องทำอยู่ทุกเวลาเมื่อหน้าที่เกิดขึ้นมาบางคนต้องทำกลางคืนทำกลางวันบางแห่งถ้ายังโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยต้องทำทั้งกลางคืนกลางวันเพราะเป็นค่าของชีพเนี่ยบีบรัดขึ้นมาบางคนจะต้องเอาเงินไปช่วยพ่อแม่พี่น้องไปสร้างบ้านต้องอยู่เวรออกจากการทำงานประจำก็ต้องไปวิ่งยูเวนไปทำพิเศษไปตามโรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากความเป็นพยาบาลไม่มีใครคนใดจะรู้เห็นได้ว่าพยาบาลเนี่ยเหมือนแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนยังเลี้ยงลูกคนเดียวแต่พยาบาลเนี่ยเลี้ยงลูกหลายคนไอ้ลูกนี่ยังเลี้ยงง่ายแค่คนเดียวแต่คนที่มาในโรงพยาบาลเนี่ยนานาจิตตังคนแก่ก็มีคนสาวก็มีคนหนุ่มก็มีซึ่งเป็นคนต่างเพศต่างวัยต่างนิสัยต่างความรู้สึกเราต้องยอมรับปรับตัวเข้าไปหาเขาหมดเลยต้องทำทุกอย่างให้ชาวทุกคนมาเนี่ยมีแต่สุขมาให้เราทุกคนเอาทุกมาเพราะทุกคนในร่วนแต่ทุกแล้วจึงเข้าโรงพยาบาลถ้ามีสุขทุกคนก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่กลัวที่สุดสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่เกลียดกลัวก ลัวจะนอนโรงพยาบาลพูดถึงแล้วไปหาโรงพยาบาลเนี่ยใครก็ไม่อยากไปคนดีๆไม่อยากไปครับไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเด็ดขาดพอพูดถึงป่วยจะถามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนก็กลัวกลัวจริงๆก็คือกลัวหมอกลัวพยาบาลก็คือกลัวไปนอนโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเก็บแพงๆเก็บแพงๆแล้วหายเร็วแต่บอกว่า7วัน 50,000 เนี่ยหายเลยเขาจะอยู่ถึงจริงๆหายแค่4วันนะพาผู้ออกจากโรงพยาบาลทีพอรู้แล้วว่า7วันเนี่ยปาเข้าไป 50,000 ถ้าคืนอยู่สัก2อาทิตย์ต้องเป็นแสนเนี่ยหมดเลย4วันหายแล้วเก็บแพงๆหายเร็วหมอทุกคนบอกงั้นเก็บถูกๆไม่หายหรอกถ้าเก็บแพงๆแล้วหายแล้วหาว่าหมอไม่ดีด้วยหาว่ายาถูกเนี่ยยาไม่แพงเนี่ยหมอคนนี้ไม่เก่งหรอกหมอบางคนเมตตานะอุตส่าห์เอาทีละ200 50บาท300ไม่มาแล้วเป็นไงไม่มาหมอโน้นไม่เก่งหรอก ยาไม่ดียาไม่ดีไม่เก่งที่จริงหมอก็รู้กันว่ามันยาแบบเดียวกันไอ้โรคอย่างนี้โรคอย่างหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องยาแบบเดียวกันยาลดไข้แบบเดียวกันวิตามินกับวิตามินแบบเดียวกันไม่มีมันไม่เกิน B4 ไปได้ทีนี้ผลที่สุดหมอก็ต้องรู้ว่าคนไข้เนี่ยมันเป็นคนที่อยากหายเร็วอยากได้หายเร็วแต่ที่จริงไม่อยากได้ของแพงหรอกหมอก็ทำไงอ่ะก็เอามันแพงๆว่าจะเอาสัก200-300เอามัน500เลยประมาณ2เที่ยวฉีด2เข็มหายแล้วอุ้ยหมอคนนี้เก่งไปรักษาหมอน้อยไม่เก่งตรงเนี้ยรักษาถูกกันไม่เก่งพอมาเจอหมอแพงๆบอกเก่งทั้งๆที่หมออย่างเดียวกันนี่คนชาวบ้านเป็นอย่างนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดภาษีภาษาทั้งนั้นเลยพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรหมอก็เลยต้องไปตามโรคจะเอาถูกก็เอาไม่ได้เอามันแพงเพราะที่สุดพวกชาวบ้านก็ต้องกินยาแพงรักษาหมอแพงๆแล้วหายเร็วมาโรงพยาบาลเนี่ยนอนได้หลายวันหน่อยแล้วก็กลับบ้านเราเพราะมันไม่แพงพอเอาแพงๆเดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลบอกนี่นะเสร็จแล้วนี่ต้องจ่าย 5,000 นะไม่กี่วันเราหายแต่บอกเนี่ยอนาถาได้เนี่ยโอ้ยนอนอยู่นั่นเองอยากจะหายบางคนไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปเอกชนถ้ากรุงเทพนะไปเอกชนบอกหายเร็วที่จริงหมอเอกชนก็คือหมอโรงพยาบาลหมอคนเดียวกันหมอคนเดียวกันเนี่ยหมอศิริราชหมอรามาหมอมังกุฎหมออะไรมหิดลหมออะไรหมอโรงพยาบาลภูมิพลอย่างเงี้ยไปผ่าตัดเปาโลหมอคนเดียวกันหมอกิติคนเดียวกันแต่ผ่าเปาโล3วัน7วันหายแต่ผ่าที่โรงพยาบาลครึ่งเดือนไม่หายเพราะค่ายามันไม่แพงพอไปผ่าที่เปาโลเขาชาร์จหนักต้องรีบออกจากโรงพยาบาลต้องหายกำลังใจมันดีนี่ก็หมอคนนี้เก่งแท้หมอคนเดียวกันแต่เครื่องมือของเขาดีหน่อยเพราะเอกชนของเขาเนี่ยก้าวหน้าที่เขาทุ่มเทเครื่องมือเครื่องใช้แต่ยันนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่แพ้แต่คนยังมีค่านิยมด้วยหมอเก่งๆคือหมอราคาแพงๆพยาบาลก็ทำไงได้ล่ะพยาบาลก็ต้องหาทางช่วยตัวเองเพราะเฉพาะเงินเดือนไม่พอกินก็ต้องไปประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกพยาบาลก็นงเหนื่อยพยาบาลนี่ต้องเปลี่ยนสองอารมณ์เป็นไงเปลี่ยนสองอารมณ์เป็นไงพอเวลามาโรงพยาบาลก็ใช้อารมณ์เดิมไม่เป็นไรโกรธก็ไม่เป็นไรหน้างอก็ไม่เป็นไรแต่พอไปคลินิกต้องคะขาบอกเป็นยังไงคะยังไงคะใจดีโอ้พยาบาลก็ต้องเอาใจคนไข้พูดตะคอกคนไข้ไม่ได้คนไข้มีเงินคนไข้สามารถจะจ้างให้พยาบาลได้คะขาให้ใจเย็นได้เคยจับโน่นกระแทกนี่ที่อยู่โรงพยาบาลธรรมดาโรงพยาบาลหลวงเนี่ยพอไปถึงคลินิกก็สบาย หวานหมดทุกคนเปลี่ยนอารมณ์ได้แปลกพยาบาลที่อารมณ์ไม่ดีนะก็ต้องให้ไปทำคลินิกให้ไปทำโรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลทุกพยาบาลมันจะใจดีหมดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ากลับมาโรงพยาบาลเดิมอารมณ์เดิมโกรธไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนั้นคนนั้นอิจฉาเราคนนี้นินทาเราอะไรมันก็มั่วไปหมดทั้งภายในภายนอกพอกลับมาเข้าโรงพยาบาลอารมณ์เดิมเกิดแต่พอไปทำคลินิกอารมณ์ใหม่อารมณ์ดีดีเพราะมันได้เงินทีละ500 บาทเนี่ยชั่วโมงละ500 บาทเนี่ยหรือชั่วโมงละ200 บาทเนี่ยมันได้เยอะๆแล้วก็ต้องเอาพยาบาลที่มีความสามารถมีความเก่งต้องเรียบร้อยต้องพูดจาอ่อนหวานต้องใจดีจึงจะสร้างพิเศษบางคนในธรรมาสงสารไม่ใช่ธรรมาคติเนี่ยบางคนเนี่ยสามีเนี่ยเป็นชั้นราชการผู้ใหญ่ก็มีเป็นถึงที่ภาคษาเป็นทนายความก็มีภรรยาเป็นพยาบาลต้องไปหาพิเศษโยมต้องไปเจ้าขาเจ้าขาไปอ่อนหวานเอาใจคนไข้เพื่อครอบครัวตัวเองเพราะสามีก็เป็นคนไม่กินนอกไม่กินไหนก็ซื้อตรงเงินเดือนไอ้ตัวเองก็ต้องดิ้นหล่นเพื่อลูกส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนไหนเลยปัญหาครอบครัวจะห่วงลูกห่วงสามห่วงสามีไหนเลยต้องห่วงคนไข้ทั้งโรงพยาบาลที่ตนเองทำอยู่รัฐบาลไหนเลยจะต้องวิ่งไปเอกชนกินแล้วหัวอกลงนางพยาบาลเนี่ยทุกข์มากเลยยิ่งกว่าแม่ลูกอ่อนอีกไหนเลยต้องมีแม่ลูกอ่อนตัวเองมีลูกอ่อนอีกเป็นทุกข์อีกโหลูกอ่อนที่บ้านก็จะต้องเลี้ยงดูให้ลูกอ่อนที่โรงพยาบาลก็เยอะหมดเลยเนี่ยโหไอ้อ่อนโรงพยาบาลเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดคนแก่เป็นไข้คนแก่เป็นป่วยเนี่ยมันยากกว่าเด็กๆอีกตรงโน้นก็เจ็บตรงนี้ก็ป่วยเฮ้ยอยากร้องบางคนนี่ร้องทั้งคืนเลยจนนางพยาบาลคิดจะฉีดยาให้มันตายไปเลยวางยาให้มันตายมันไม่หายร้องสักทีแต่ก็ทำไม่ได้มนุษย์ศีลธรรมมันมีอยู่หมอไม่สั่งก็ทำไม่ได้ก็ให้ไปยานอนหลับยานอนหลับก็เอาหลับไปได้ตื่นขึ้นมามันก็ร้องต่อเพราะพวกนั้นเขาไม่มีธรรมะโยมพยาบาลก็ไม่มีธรรมะไอ้คนไข้มันก็ไม่มีธรรมะมาเจอกันมันก็โกรธกันอันนั้นก็ร้องให้เราโกรธไอ้เราแล้วก็เจออยู่ทุกวันทุกวันไอ้ชนิดเนี้ยมาอีกแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็โกรธทุกวันนั้นนะจะเจอคนไข้ดีสักคนมันก็ก็สบายใจหน่อยคนไข้ก็อยากหายกลัวตายพึ่งหมออย่างเดียวพึ่งพยาบาลพยาบาลนี่มันแม่เขาเลยรักพยาบาลมากเลยอยากให้เห็นพยาบาลมาเดินอยู่ตลอดวันเลยพอตอนไข้นะพอหายแล้วโยมไม่หันหลังเข้าโรงพยาบาลหรอกเจอก็ไม่รู้จักโยมพ่ออาตมาเคยคิดเป็นหมอสมัยโบราณพอรู้นิสัยคนท่านไม่เป็นเลยบอกทำไมไม่เป็นหมอเขาเรียนหมอจบแล้วนะเขาก็ไม่เป็นมองไม่เป็นโยมผู้หญิงถามเราทำไมไม่เป็นหมอไม่เป็นหรอกคนไข้นะเห็นหมอก็มาเห็นแก้วพอไข้หายแล้วเห็นหมอมาเห็นหมาแกว่างั้นนะแกเป็นคนไม่ช่างพูดแต่เป็นคนมีความคิดมองไม่เป็นหรอกเป็นหมอในสมัยก่อนมันไม่ได้อะไรพอไข้หายแล้วเห็นหมอมันเห็นตัวอะไรไม่สนใจชีวิตของความเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยต้องทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่และเพื่อที่ตนเองจะต้องทำให้ดีที่สุดถ้าทำไม่ดีก็ผิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณจรรยาแพทย์เนี่ยจริยธรรมพวกเนี้ยจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณของพยาบาลต้องมีต้องอะไรต้องเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนทำให้แก่คนไข้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างไม่มีแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันไม่พูดจาหยาบคายอะไรเงี้ยต้องสุภาพอ่อนโยนเมื่อจรรยาบรรณของแพทย์เป็นจรรยาบรรณของพยาบาลเกิดขึ้นก็ต้องสำนึกอยู่ในตัวเสมอฉะนั้นจึงต้องหวานอมขมกลืนลำบากมากถ้าไม่มีธรรมะจะทำยังไงคนไข้ก็ไม่มีธรรมะคนพยาบาลก็ไม่มีธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงทุกข์มากทั้งคนไข้และพยาบาลเมื่อเจอกันในประเภทที่ คนไข้ก็ไม่สำรวมพยาบาลก็ไม่เมื่อสำรวมไม่ได้พยาบาลก็ต้องแสดงความไม่พอใจเมื่อก่อนอาตมาเขาเข้าโรงพยาบาลอาตมาถามว่าหมอดุไหมพยาบาลดุไหมนะ ตอนหลังนี่รู้สึก

พยาบาลทุกทั่วประเทศไทยเริ่มในกรุงเทพเนี่ยดีมากพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอ่อนหวานมาก แม้แต่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อก่อนเนี่ยตมาเคยถูกดุเขาเหล่านั้นไม่ดุเลยตมาแกล้งถามบางท่านนี่เข้าห้องเนี้ยพยาบาลดุไหมเนี่ยไม่ดุไม่ดุพยาบาลในนี้ไม่ดุหรอกบอกอ๋อดีเลยทีนี้ไม่ดุเหมือนก่อนแล้วเลยแหมเมื่อก่อนเคยถูกดุเราก็ว่างั้นพยาบาลทุกคนตรงนี้ไม่ดุเลยเขาไม่ดุจริงๆเขาอ่อนหวานจริงๆแล้วโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลโรคประสาทพูดหวานจริงโรงพยาบาลโรคจิตน่ะนั่งพยาบาลพูดเพราะแต่ตอนแต่คนมาเยี่ยมเนี่ยพูดเพราะทุกคนนะแต่พวกคนไข้ไม่รู้กลัวยังไงคนไข้กลัวจริงๆพอเห็นพยาบาลมานี่หลบทับเลยเคยจับมัดกันสักเข็ดน่ะคนไหนไม่เชื่อจับมัดเลยกลัวกลัวจับมัดอย่างเดียวแล้วช็อตแล้วเลยถ้าคนไหนยังดื้อก็ช็อตอะไรเงี้ยกลัวที่สุดคือคนไข้กลัวกลัวพยาบาลแต่ก็ทำตามหน้าที่เพราะคนไข้พวกนั้นไม่เอาไหนเลยครับเดี๋ยวว่าชาวบ้านเอาไม่อยู่แล้วจะต้องส่งโรงพยาบาลอย่างนั้นก็หน้าที่ของพยาบาลก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ยอมกลัวแต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้พยาบาลอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องอาศัยมีธรรมะเพื่อข่มอารมณ์เพื่อชนะใจเราก่อนเมื่อใจของเราเนี่ยดีมีเมตตามากเนี่ยคนไข้จะร้องโวยวายจะแสดงอาการใดมาเหมือนแม่รักลูกเนี่ยมันแม่เลี้ยงลูกอ่ะโยมเคยมีลูกโยมก็รู้ว่ามันร้องก็น่ารักมันสนก็น่ารักมันดื้อก็น่ารักอะไรมันน่ารักไปหมดเลยไม่เคยเกลียดเลยเพราะความรักลูกเนี่ยมันร้องมันสนมันดื้อมันเป็นของน่ารักสำหรับเราหมดเลยเพราะอะไรเพราะความรักความเมตตามันเข้าไปอยู่ในหัวใจอันลึกซึ้งที่ถอนไม่ออกฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกเราอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นพยาบาลเราก็ต้องสวมวิญญาณดวงนั้นขึ้นมาอีกเมตตาดวงนั้นให้เกิดขึ้นมาคนไข้ทำไงก็น่ารักจะร้องโอดร้องโอยร้องควรขี้เยี่ยวลาดดากแตกไงก็น่ารักหมดถ้าเราทำอย่างนั้นได้มันก็สบายใจชีวิตนางพยาบาลเนี่ยจำเจที่สุดย่ำแล้วย่ำอีกอยู่กับสิ่งพวกนี้อยู่กับความเจ็บความไข้ความตายรอบข้างมีแต่ทุกขเวทนาทั้งหมดเลยคนที่ทุกข์นวิ่งเข้ามาหาหมอคนที่ทุกข์นะวิ่งเข้ามาโรงพยาบาลแต่ดีๆเนี่ยจ้างให้มานอนคืนเดียวคืนละพันก็ไม่นอนเพราะนี่จะมาจ้างให้นอนโรงพยาบาลให้ฟังเสียงคนอดถ่วยไม่มีใครอยากนอนนะโยมเพราะเขาไม่อยากเข้ามาดูสภาพอย่างนั้นคนที่ทนสภาพอย่างนั้นคือคนเจ็บจนทนไม่ไหวฉะนั้นโยมก็ต้องนึกนะว่าคนที่มาโรงพยาบาลนะอย่ารังเกียจเขาพยาบาลหมอบางคนเนี่ยคนป่วยมาไม่เป็นไรกลับบ้านไล่กลับบ้านพยาบาลไปจริงกลับบ้านขอนอนโรงพยาบาลได้ไหมที่จริงเขาหนักใจมากเลยเขาหนักใจมากแล้วโยมก็ไม่ต้อนรับเขาไม่เป็นไรนี่เดินมาได้กลับได้บางคนออกอุบายต้องใส่รถหลุนอาตมาเคยเอาเด็กวัดเป็นไข้มาเรียขับรถไปท้องพระภูมิอาตมากลับมาก็เป็นไข้ไปเปิดสำนักในป่ามันเป็นไข้อาตมาก็เป็นแต่อาตมาไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยให้น้ำเกลือให้ยาก็อยู่วัดไม่เคยไปกวนโรงพยาบาลเลยตั้งแต่ป่วยมาอาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเป็นไข้มาเรียอยู่ชุมพรน่ะ3ปีอาตมาก็ยอมป่วยให้พระเนรองค์อื่นเนี่ย20องค์หามเข้าโรงพยาบาลต้องหามเข้าโรงพยาบาลให้ยอมป่วยนะเจนพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมพรพอเห็นพระเนรมาอทำกระเปาะเลยรู้เลยว่าไข้มาเรียที่นั่นชุมมากสมัยก่อนที่ก่อนมาสร้างวัดนี้อีกแต่แล้วทุกคนรู้จักพระเนนแต่ทุกคนไม่รู้จักอาตมาเพราะอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลป่วยทนมาตายก็อยู่ที่นั่นขณะอาตมาป่วยเนี่ยพอป่วยเนี่ยอาตมาทีแรกไม่รู้ตัวนะมันฉันไม่ได้ตั้งหลายวันก็เป็นไข้มาเรียก็ลุกขึ้นจะไปปัสสาวะพอลุกขึ้นมันพอลุกขึ้นปุ๊บ
เหมือนกับไอ้คนที่เอาเสื้อผ้าทิ้งลงกับพื้นมันถอดกระโปรงทิ้งกับพื้นมันชุบลงขาเนี่ยมันอ่อนลงวุบลงกับพื้นเลยโอ้นี่เราหมดแรงเลยเนี่ยเราเคยแข็งแรงเคยเดินได้ไม่เคยเจอสภาพนี้เข่าเนี่ยมันยุบลงไปกองกับพื้นเลยคลานตอนนี้คลานไปปัสสาวะคลานไม่บอกใครนะแต่พระเนรทุกคนที่ป่วยเนี่ยจะมาให้หามเข้าโรงพยาบาลหามออกไประยะทางต้องร่วม8กิโลเอาออกไปแต่ธรรมาขอเจ็บถือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยถ้ายอมแพ้สักคนจะยอมแพ้ทั้งหมดเลยกองทัพมันจะต้องแตกแน่ทุกคนก็จะกลัวตายธรรมาก็ทนรักษาในถ้ำเจ็บหายก็ฉันอะไรไม่ได้เหม็นเบื่อหมดยาไข้มาลาเรียเนี่ยในอาหารก็เหม็นเบื่อเหม็นเบื่อหมดเลยพอได้อยู่ผลไม้ผลไม้กับผักไม่ฉันได้ไข้มาเรียโยมแต่ข้าวนี่เหม็นหมดขนมเหม็นหมดได้ผลไม้แต่นี่คนไม่รู้ก็เอาข้าวมาให้เราก็ฉันไม่ได้เจนว่าเราจะหายเราจึงได้บอกเวลาพระอื่นเป็นเราบอกนี่นะคนเป็นไข้เนี่ยกินอาหารไม่ได้หรอกเอาผลไม้ให้ต้มผักให้เปล่าๆเกลือก็ยังดีแต่ข้าวเนี่ยกินไม่ได้หรอกพวกไข้เนี่ยมันเหม็นแต่อาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลแต่ว่าพวกพยาบาลเนี่ยพอเห็นพระเนรเรามาก็หมายแค่หรือทำไมยังชอบอยู่ป่ากันนักมันสุขตรงไหนหมอใหญ่บอกมันสุขตรงไหนอยู่ป่าแล้วมันสนุกตรงไหนเขาก็ไม่อยากให้เข้าป่าไข้มันขึ้นนะเนรตรงหนึ่งไข้มันขึ้นคลั่งเลยโยมไปอยู่โรงพยาบาลพอพยาบาลเอาปลอดมาให้วัดเนี่ยกัดเลยเคี้ยวเลยกบเลยพยาบาลเรียกอาตมาใหญ่ช่วยด้วยนี่อาตมาก็ตบหลังเขาก็เอาไอ้ขีดมางัดปากมันก็ไม่อ้าเคี้ยวปลอดแล้วโยมไข้ไม่ขึ้นอาตมาก็ตบหลังเน้นตั้งสติให้ดีเขาก็ได้สติเขาก็ขายมาเลือดทั้งนั้นนะแล้วก็ฝากพยาบาลด้วยนะพอตกกลางคืนก็เดินออกไปโรงพยาบาลลงไปในน้ำมือแค่เอวผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องไปจับเอาขึ้นมาทุกยามชีวิตของพวกเราพระปฏิบัติทุดงกรรมฐานเข้าป่าก็เสี่ยงกับชีวิตไข้แต่ถ้ามาไม่ยอมไปรบกวนโรงพยาบาลเลยมีเข้าไปครั้งเดียวที่ถ้ามาตกภูเขาก้นไปกระแทกกระดูกแตกแต่ทนมา20ปีโยมมาอยู่ที่เนี่ยคุงมาตั้งทานแล้วเนี่ยจึงให้หมอดึงไปให้หมอดึงหน่อยดึงกระดูกให้มันยืดดึงคอก็ดึงสันหลังไปตกภูเขาแต่ก็มันไม่หายนะเขาก็เลยไปรักษาเองดีกว่าเพราะว่าคงจะเป็นกรรมมากกว่านี่ชีวิตอาตมาเห็นว่าพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกรูปแบบพอวันหลังมานะท่านเน้นพอเน้นเอาเน้นมาส่งเป็นยังองค์เก่าหรือเปล่าถามเราก่อนกลัวจะเคี้ยวประหลอดอีกพยาบาลกลัวเน้นที่สุดเลยเอาประหลอดใส่ปากว่าเน้นกลัวจะเคี้ยวประหลอดหมดอีกคือคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลนะโยมไม่มีคนไข้คนไหนอยากไปโรงพยาบาลนะโยมที่เขามาขอนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเขาเต็มที่เลยโยมให้เขานอนเถอะให้ความสุขเขาเถอะอาตมาเอาเด็กเป็นไข้มาลาเรียลุนรถไปนั่นเป็นไข้ที่ท้องพ่อภูมิเอาไปที่แรกโรงพยาบาลไม่รับโรงพยาบาลกรุงเทพบอกไม่เป็นไรกลับได้พอเขาหลังมาอาตมาบอกไปเอารถลุนมาไปหลอกพยาบาลให้มันนั่งรถลุนเลยคนลุนเป็นอาการหนักเขาก็รู้อีกเขาก็ขวดไม่เป็นไรให้กลับอีกผลที่สุดเด็กเราต้องมานอนทรมอยู่ที่วัดอุตส่าห์รอพยาบาลเอารถหลุนเด็กเราไปแล้วยังไม่รับเลยแต่ว่าไข้มาลาเรียเนี่ยมันทรมานจริงๆแต่ตัวเองไม่เคยไปรบกวนหรอกแต่พยาบาลเขาก็ใจแข็งจริงๆปล่อยให้เด็กเรามานอนป่วยที่วัดความไม่จริงไอ้คนอยากนอนโรงพยาบาลอ่ะมันทุกข์มากจริงๆไม่มีใครอยากนอนนานเด็ดขาดจ้างให้นอนใครก็ไม่นอนแต่มีที่นอนนานคือพระคือโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์นะโยมพระจำพรรษาที่นั่นเลยพระ
ไม่อยากกลับหรอก

พยาบาลปฏิบัติดีพระไม่ยอมออกหรอกเพราะโยมถวายกันทีละพันสองพันไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพระรวยพระแก่ไม่มีที่พึ่งนะไปอยู่โรงพยาบาลสบายยึดโรงพยาบาลเป็นวัดเลยต้องนิมนต์ออกกันหลายองค์พอนิมนต์ออกเดี๋ยววนกลับมาอีกไม่อยู่โรงพยาบาลต่ออีกมีปัญหาเรื่องพระป่วยแต่ธรรมาก็ไม่เคยเข้าไปเพราะพระปฏิบัตินี่จะอดทนจะเข้มแข็งจะไม่อ่อนแอในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่หนักหนาจริงจะไม่ร้องจะไม่ไปโรงพยาบาลเพราะพวกปฏิบัตินี่จะต้องอดทนถึงที่สุดบางคนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลยบางองค์ไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะ ก็เห็นว่าเป็นภาระแล้วกลัวอย่างเดียวคือนางพยาบาลจับพระพระกรรมฐานนี่กลัวนางพยาบาลจับที่สุดเลยแล้วนางพยาบาลก็หมั่นไส้พระที่สุดว่าทำไมจับไม่ได้เจ้าคุณยังให้จับเลยพระครูยังให้จับนะแหมนี่พระไม่มีอะไรทำไมไม่ให้จับพระพวกเราถูกต่อว่ามาตลอดไปอยู่โรงพยาบาลนั่นก็ที่ชุมพรเหมือนกันพวกนางพยาบาลไม่พอใจพระพวกเราว่าไม่ให้จับพระเหล่านี้ต้องการรักษาพระวินัยเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยถ้าโยมเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์เหมือนเป็นชีอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายมาจับมันก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายจับมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกันและความบริสุทธิ์ในใจมันก็ไม่มีเพราะว่านี่ผู้ชายมาจับเป็นอย่างนั้นตอนนี้พระก็เหมือนกันเมื่อพระรู้ว่าผู้หญิงจับมันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงว่านี่ผู้หญิงจับไม่ใช่เพศเดียวกันฉะนั้นพระถ้าไม่มีถ้ายังมีสติอยู่เนี่ยพระจะไม่ให้ผู้หญิงจับตอนนี้พระทั่วไปให้จับใช่ไหมแต่พระกรรมฐานเนี่ยท่านรู้เรื่องจิตใจท่านรู้เรื่องความพอใจไม่พอใจเอาแค่คนเราไม่ต้องจับกันใช่ไหมแค่พยาบาลเห็นผู้ชายบางคนชอบใจเห็นหน้าตาแล้วหล่อเนี่ยรักเลยเนี่ยให้คนนี้หน้าตาดีแค่ยังไม่จับเราโยมคนนี้หล่อดีชอบใจเนี่ยผู้ชายคนนี้ฉันชอบเหมือนคนที่ถูกตาเราใช่ไหมอย่างกับผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแค่ยังไม่จับก็เริ่มชอบแล้วแค่เห็นเอ้คนนี้หน้าตาหล่อถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงโอ้คนนี้สวยชอบยังแค่เห็นท่านชอบแล้วได้ยินเสียงชอบแล้วยังไม่ทันจับถ้าจับนี่ไปถึง 70-80% พอใจมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าใจของคนเราเนี่ยถ้าองค์ใดจะทำได้องค์ใดจะทำไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไรดังนั้นพระก็จึงไม่ให้จับพระน้องบัวนี่ไปโรงพยาบาลโยมจับไม่ได้ใช่ไหมจับได้ไหมโยมจับได้เปล่าทีนี้อนุญาตให้จับไปยังจับไม่ได้ใช่ไหมหรือจับได้ถ้าไปแก่หน่อยได้ใช่ไหม จับได้เปล่ามีพระป่วยไปอยู่ไหมแต่ปกติพวกเราเลยไม่ได้ให้พระให้ไม่พยาบาลจับหรอกตอนนี้จริงว่าเรื่องสัมผัสใช่ไหมการสัมผัสในรายละเอียดอ่อนความพอใจทำไมจึงไม่ให้จับก็เพราะแค่ตาเห็นรูปก็ชอบแล้วไม่ต้องให้มือจับหรอกพอมือจับไม่รับเลยผู้หญิงถ้าพอใจก็พอใจปรุงแต่งจิตมันละเอียดอ่อนแค่ตาเห็นรูปโกรธแล้วไม่ชอบแล้วหูได้ยินเสียงโกรธแล้วไม่ชอบแล้วไม่ต้องถึงตัวหรอกจิตคนเราเนี่ยมันไวมากมีอิทธิพลมากฉะนั้นพุทธเจ้าท่านรู้พระอรหันต์ท่านรู้ท่านจึงไม่ให้สัมผัสไม่ให้สัมผัสสัมผัสนี่มันมาสัมผัสนี่มันกระทบแล้วร้อนทันทีตาเห็นรูปเป็นของร้อนกายถูกต้องเป็นของร้อนถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจริงนะถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นเนี่ยไม่ได้สติอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิเศษถือว่าจับได้ไม่มีการปรุงแต่งยินดียินร้ายแล้วยินดีก็ไม่มียินร้ายก็ไม่มีดังนั้นก็เห็นใจฮะเห็นใจความเป็นพยาบาลที่ต้องปรับตัวเองเข้าไปหาทุกคนแล้วไหนเลยจะวงการเดียวกันอีกไม่เข้าใจกันอีกเราทำงานอยู่หัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้องลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้าคนไหนไม่ประจบคนไหนไม่เข้าหาผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าใจทำงานแทบตายแต่คนอื่นไม่เข้าใจ

มีแต่บางคนไม่ทำเท่าไรแต่ว่าเข้าใจให้เจ้านายเข้าใจพูดเก่งๆหน่อยเข้าถึงเจ้านายเจ้านายก็รักอะไรเงี้ยมันก็เกิดมีความน้อยเนื้อตามใจมีที่รักมักที่ชังมีปัญหาในวงการทำงานทุกคนทีนี้ถ้าเราจะทำยังไงที่จะสังคมทุกวันนี้มีทุกแห่งโยมจะว่าแต่บ้านเลยจะว่าแต่โรงพยาบาลแม่แต่วัดก็มีถ้าปกครองกันไม่ดีไม่เป็นก็มีเพราะกิเลสนี่มันไปหมดได้โน่นโสดาบันเบาบางเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องมึงเรื่องกูเนี่ยพอโสดาบันแล้วจะรักลูกคนอื่นเหมือนลูกตัวเองจะรักศัตรูเป็นมิตรโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะจะรักศัตรูเป็นมิตรเพราะใจเนี่ยมันมีแต่เมตตาเข้าไปหมดในหัวใจฉะนั้นทำงานเป็นพยาบาลเนี่ยทำใจยากคือถ้ายิ่งไม่มีธรรมะนะยิ่งมีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจอยู่ในมากในหัวใจเองจะไม่เจอความสุขแต่ถ้าเรามีธรรมะนิยมนะมันจะทำงานสนุกทำงานเป็นบุญมากสนุกในงานเนี่ยทุกคนเราต้องมีธรรมะแล้วงานใครงานมันก็สนุกมันอุทิศตนทำงานแบบอุทิศตนเนี่ยมันสนุกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เห็นแกหลับแกนอนมันสนุกจริงๆเมื่อก่อนพระพูดกันง่ายพระไปออกรายการกับอาตมาเนี่ยตื่นที่สองโยมไปจากวัดตื่นที่สองออกรถไปถึงที่สถานีทท.เนี่ย เกือบตีสามพัก15 นาทีเข้าห้องพูดไปจนถึงตีห้ากลับวัดไม่มีเวลาเลยมันก็สนุกคุยก็สนุกออกรายการกันปีสองปีพูดสดทุกคืนไปตีหนึ่งตีสองจริงๆไปเที่ยงคืนไปคุยกับพวกขี้เมาคุยกับพวกขี้เมาในสถานีเนี่ยไอ้พวกจัดรายการมันเมาก็ไปคุยให้มันหายเมาพอปีใหม่เราไปกระโดดโลดเต้นกันเมามากพอเราเข้าไปนะเข้ามันก็เลิกเมากันไปถามพวกคนให้พวกพอมันเจอพระแล้วมันก็เปลี่ยนใจหมดนะเข้ามันก็ไม่เมานะเข้าพอมันกำลังกินเหล้าพอเจอพระมันซ่อนปุ๊บทันทีเลยแต่ก่อนเนี่ยตั้งบนโต๊ะเลยกินอวดพระแต่พอนานๆนะเข้าไปเจอพระตอนทุกนะเข้าเลิกพอพระเข้าไปที่ไหนมันก็ร่มเย็นที่นั่นเลยโยมแต่พอไปเทศๆนะเข้าจะมีพระพอ5 ปี 6 ปีก็ชักหนีแล้วมันไม่สนุกคือทำงานไม่สนุกมันก็ง่วงเหงาเพราะนอนหนีกันหมดคือถ้าทำงานสนุกเนี่ยนะฉะนั้นก็เห็นใจว่าความเป็นพยาบาลเนี่ยต้องปรับใจคืออย่างเดียวคือเอาธรรมะเอากระแสธรรมก็ไปยึดเหนี่ยวทางใจให้เย็นให้มีเมตตาให้สงบกำจัดความโกรธความเกลียดความชังได้เมื่อนั้นจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำใจรับการกระทบแล้วยังหวั่นไหวไม่พอใจอยู่เนี่ยยังหาความสบายไม่ได้ไหนเลยการบ้านไหนเลยการเมืองไหนเลยลูกก็อ่อนไหนเลยไปโรงพยาบาลไอ้ลูกก็เต็มโรงพยาบาลอีกพวกนั้นนั้นรักเราเหมือนแม่นั่นแหละคนป่วยเนี่ยนึกว่าแม่ดีๆนั่นแหละพอเห็นโรงพยาบาลเนี่ยโหถ้าจะเรียกแม่จ๋าเลยล่ะเราก็ต้องสงสารแต่ถ้าเราไปคิดว่าเนี่ยพวกนี้นะพอหายแล้วไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็เลยไม่พอใจจะคิดอย่างนั้นว่าเราสร้างบารมีในชาติหน้าเนี่ยเราจะไม่มีโรคเลยเราจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากทุกข์เพราะเราเป็นผู้กำจัดทุกข์ให้คนอื่นได้ดีเนี่ยก็มีอานิสงส์มากความเป็นผู้ให้เนี่ยความเป็นผู้ให้เนี่ยก็เรียกว่าคนรวยให้แล้วเป็นผู้เจริญให้แล้วเป็นคนรวยถ้าใครเสียสละได้นะคือทำงานอุทิศตนเนี่ยถือว่าเป็นงานชั้นสูงสุดเป็นงานปรมัตถธรรมใครทำแล้วก็เป็นยอดบุญแต่ต้องทำใจเป็นธรรมะด้วยนิยมมาเข้าวัดเนี่ยมาหัดฝึกสมาธิเนี่ยดีแล้วเอาสมาธิเนี่ยไปควบคู่กับงานทำใจ
เวลาทำอะไรก็ยังใจได้ทำอะไรก็ยังใจได้ก็เรียกทำงานแบบมีสมาธิทำงานแบบมีสติทำงานแบบควบคุมอารมณ์ได้ก็จะมีความสุขมากจะไม่หวั่นไหวเหมือนเก่าจะไม่ขี้โกรธแสนงอนหงุดหงิดพุ่งซ่านเหมือนเก่าหน้าตาก็จะผ่องใสเบิกบานไม่ใช่ตื่นเช้าก็งอเข้ามาเย็นก็งอใช่ไหมตอนเช้างอเข้ามาทำงานเย็นงอกลับบ้านเนี่ยไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรามีธรรมะแล้วเช้าก็บานกลับมาทำงานเย็นก็บานกลับบ้านมันก็เป็นคนงามใช่ไหมนี่งอเข้ามาทำงานงอกลับบ้านเป็นใจไม่ได้มันต้องบานเข้ามาในที่ทำงานบานกลับบ้านโอ้ทำเป็นเหมือนดอกไม้งามดอกไม้บานมันดีดอกไม้ตุ่มก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำใจอย่างเงี้ยจะดีไหมโยมทำใจดียากไหมโยมยากไหมทำใจดีไม่โกรธยากไหมยากไหมทำใจโกรธทำใจโกรธง่ายไหมโกรธมึงโกรธกูโกรธคนนี้ง่ายไหมไหนอยากได้ไหมอยากโกรธไหมอยากไหมไม่อยากไม่ดีใช่ไหมโกรธแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าทำใจไม่โกรธยากใช่ไหมอยากทำไหมอยากไหมโยมตอบสิอยากไหมแต่ทำโกรธทำง่ายนะไม่ต้องหัดเลยพอใครพูดไม่ชอบใจโกรธเลยพอเห็นอีตรงที่ตนเองเคยไม่เคยชอบเนี่ยพอตรงอีตรงที่ตนเองเคยตกล่องมาเก่าเคยเห็นนี่ตรงนี้ที่ไม่ชอบพอเจอปุ๊บโกรธทันทีนี่มาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วกูไม่ทำก็ทำอีกแล้วเงี้ยโกรธทันทีแต่มันง่ายใช่ไหมแต่ทำใจไม่โกรธมันดีใช่ไหมแต่มันยากยอมจะเอายากแล้วเอาง่ายเนี่ยเอายากแล้วเอาง่ายตอบสิเอายากใครอยากได้ง่ายบ้างใครอยากได้ง่ายบ้างไม่มีใครอยากได้เลยใช่ไหมแสดงว่าทุกคนนี่ใฝ่ดีปรารถนาดีแต่ความดีเนี่ยมันอยู่ข้างสูงมันอยู่บนสูงมันอยู่ที่สูงไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำหยิบเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมไอ้ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำมันคว้าได้ทันทีแต่ไอ้สิ่งที่ดีมันอยู่สูงฉะนั้นจึงต้องพยายามเอื้อมหยิบความดีนี่จริงต้องทำยากหน่อยฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจอบรมให้จิตเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่ความสงบข่มอารมณ์เป็นนี่วิธีการฝึกวันนี้จะสอนวิธีการฝึกให้นะสงสัยอะไรไหมนะโอ้เอามือเท้าขาแล้วก็ไปไม่ไหวแล้ว หนักมากเลยคอ เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้วิธีฝึกให้การไม่โกรธก็คือการเข้าไปเรียนใจตัวเองคนที่เรียนใจอ่านใจตัวเองออกได้หนึ่งจึงจะไม่โกรธใครอ่านออกไหมใครอ่านออกก็อย่างนายโยมใครอ่านใจออกได้คนนั้นจะไม่โกรธจะดับโกรธได้แต่ถ้าอ่านใจไม่ออกก็ยังโกรธต่อไปคือการเรียนธรรมะนี่คือการอ่านตัวเองอ่านความโกรธถ้าคนไหนมีความโกรธก็อ่านความโกรธจนเห็นว่าอาการโกรธมีลักษณะอย่างไรเพราะอ่านออกแล้วมันจะดับตัวโกรธนี่ต้องอ่านมันออกจึงจะดับแต่มันต้องใช้สติปัญญาละเอียดอ่อนมากจึงอ่านออกต้องฝึกสมาธิจึงอ่านใจตัวเองออกความโลภก็เหมือนกันความตณีก็เหมือนกันความอิจฉาริษยาก็เหมือนกันความหวงหึงก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ใจแล้วห้ามไม่ได้หวงก็หวงหึงก็หึงบางคนนี่โอ้มันทุกข์หลายอย่างนะคนเราเนี่ยมีทั้งโกรธมีทั้งเกลียดมีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งหวงทั้งหึงมันเต็มอยู่ในหัวใจแต่ต้องอ่านพออ่านออกทีละตัวละตัวมันจะดับหมดฉะนั้นการเรียนธรรมะนี่คือการเรียนอ่านใจตัวเองต้องใช้ปัญญาโยม
ถ้ามีทางเดียวคือคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้วิธีอ่านใจตัวเองได้วิธีอื่นไม่มีเลยถ้าโยมอ่านตำราไปร้อยเล่มพันเล่มอ่านพระไตรปิฎกจบก็อ่านใจไม่ออกอ่านหนังสือออกซึ่งเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่อ่านเก่งยังไงก็อ่านใจไม่ออกอ่านใจเนี่ยคนไม่รู้หนังสือก็อ่านได้ถ้าฝึกเข้าถูกทางธรรมถูกหลักองค์มรรค8แล้วจะอ่านใจออกการอ่านใจออกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาอยู่ที่วัดโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะทำการงานเป็นหมอเป็นพยาบาลเดินอยู่ทำการงานอะไรแต่สามารถจะอ่านใจออกตลอดวันเลยถ้าเข้าถึงความสงบถึงเข้าถึงธรรมคือทำงานการงานได้แต่พอละโกรธปุ๊บรู้ทันทีอ่านออกระดับทันทีแต่หมายถึงว่าการอ่านใจนี่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาแต่การนั่งหลับตาเบื้องต้นเนี่ยเพื่อฝึกเริ่มต้นแต่เมื่อรู้วิธีการแล้วก็เอาไปใช้ประจำวันเลยยืนเดินนั่งนอนสมมติเราไม่พอใจอะไรเราก็จะอ่านออกทันทีก็จะระงับใจได้ทุกครั้งในเมื่อรู้ใจตัวเองเขาเรียกอ่านใจไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านใจนี่เป็นธรรมะคนที่ฝึกธรรมะเท่านั้นที่จะอ่านใจตัวเองออกเข้าใจไหมอ่านได้ไหมใจตัวเองใครได้บ้างแต่ถ้าเราอ่านใจตัวเองได้นะก็อ่านใจคนอื่นออกอ่านลูกอ่านหลานอ่านสามีอ่านหมออ่านพยาบาลออกหมดเลยแปลกนะน่าเรียนโยมถ้าเราอ่านใจของเราออกเนี่ยจะอ่านใจคนอื่นออกหมดเลยตำรานี่แปลกแต่ต้องอ่านตัวเองก่อนไม่เหมือนจิตวิทยาหมอจิตวิทยาเนี่ยอ่านใจคนอื่นได้แต่อ่านใจตัวเองไม่ออกก็อ่านผิดอ่านถูกแต่จิตวิทยาของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยอ่านใจตัวเองก่อนจึงจะอ่านใจคนอื่นออกแล้วอ่านออกจริงๆรู้เลยคนนี้พูดในโกรธเนี่ยถ้าคนนี้แสดงอาการเนี่ยไม่พอใจคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจะอ่านตัวเองออกแล้วจะอ่านคนอื่นออกหมดเลยตอนนี้เราเมื่ออ่านใจกันออกหมดก็ไม่มีคนไหนหรอกที่จะทำให้กันทุกข์เพราะต่างคนต่างรู้ใจกันก็อ่านกันออกใครถ้ามีสื่อในใจคนนี้แสดงอะไรมาพอไม่พอใจเราก็รู้ทันทีรับได้ทันทีแต่ใครเรามีเครื่องรับทันทีก็ปรับคลื่นได้ทันทีไม่ช็อตกันแต่ว่าอ่านใจตัวเองเนี่ยต้องสร้างคุณธรรมคือการปฏิบัติขึ้นมาต้องฝึกสมาธิแล้วก็ใช้สติปัฏฐาน4ทุกคนสามารถจะรู้ได้โยมไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของปิดบังไม่ใช่ของห้ามห่วงไม่ใช่ของลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะไม่รู้อย่างนางไปบ้านนี่ซึ่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วที่เป็นคนมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเข้าถึงธรรมะก็ง่ายขึ้นเลยจะไม่ช้าเลยเพราะมีทุกข์ทางใจอยู่แล้วมีปัญหาหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาปัญหานั่นแหละเป็นที่อ่านหรือใครไม่มีปัญหาหัวใจมีทุกคนนะมีทุกคนนะยิ่งอายุมากก็มีมากพุทธเจ้าท่านบอกเกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวปัญหาฉันไม่มีเลยแต่มันมีเพราะไม่รู้โน่นเนี่ยทุกข์มากๆจริงจะได้รู้แต่ที่จริงทุกคนมีทุกข์ทุกคนทุกคนมีปัญหาหัวใจทุกคนแต่ปัญญาเท่านั้นนะที่จะดับปัญหาอันนี้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกการปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าถึงความสงบในหัวใจเรา

0: สงสัยไหมโยมไม่สงสัยเดี๋ยวจะได้ให้ฝึกสมาธิ
1: ทำยังไงจึงจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเมื่อไม่ได้สองขั้น
0: จะเอามันสามขั้นเลยจะได้ดีใจนี่สามขั้นคือใครเรามีพระพุทธพระเจ้าหนึ่งขั้นพระธรรมสองขั้นพระสงฆ์ของขั้นโอ้ยพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจแล้วมึงอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะสบายใจแล้วเอาสามขั้นเราก็มีกินมีใช้จะไปเอาอะไรสองขั้นสามขั้นตายก็เอาไปไม่ได้หรอกนะแค่สรรเสริญหน่อยเดียวไม่มีอะไรมากเลยเราเอา

0: ความดีใจสบายใจเราดีกว่าถือว่าทางใครทางมันเขาทำต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาทำกรรมต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาก็ได้เขาได้เข้าไปถึงเช่นเข้าถึงใจเจ้านายมันพูดมันคุยถึงเจ้านายแล้วอีกอย่างหนึ่งการงานทั้งหลายมันก็ไม่บกพร่องในสายตาของเจ้านายคือจริงๆเราอาจจะบกพร่องในสายตาเจ้านายแต่เราไม่บกพร่องในหน้าที่มันก็ไอ้คนที่ไม่บกพร่องในสายตาเจ้านายก็ได้สองขั้นแล้วเราจะไปเอาสองขั้นทุกปียังไงนะเราไม่เอาก็เอามันก็ได้อยู่ดีเมื่อก่อนเราเนี่ยขอให้ฉันสอบเป็นพยาบาลได้เถอะฉันพอใจแล้วไม่คิดว่าจะเอาสองขั้นถูกไหมพอมาได้เป็นพยาบาลแล้วอยากจะได้สองขั้นมันอยากเพิ่มขึ้นมาเองอ่ะแสดงว่าอยากไม่สิ้นสุดเมื่อก่อนไม่มีความอยากอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นทุกข์แต่นี่พอมาเป็นพยาบาลก็อยากตามเขาโอ้เขาได้สองขั้นเนี่ยก็จะเอาสองขั้นแต่ที่จริงเมื่อก่อนอยากเป็นแค่หนังพยาบาลอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราดับความอยากได้ไม่ทุกข์หรอก
1: ใคร ก็ไม่ได้อ๋อ
0: ใครก็ไม่ได้
1: มีกำลังใจที่จะทำงานกันเลยหน้าดำกันเลยคนที่ได้ก็เออหน้าบาน
0: ที่จริงถ้าคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้นะคนที่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าทำใจได้เนี่ยเขาสบายคนที่เป็นนายคนมันทุกข์กว่าคนที่เป็นลูกน้องอีกภาระมันเยอะกว่าใช่ไหมเหมือนคนบางคนเนี่ยพอแต่งงานแล้วหน้าบานเนี่ยฉันไม่แต่งงานแล้วฉันไม่ขายออกแล้วแต่ที่จริงไม่แต่ที่จริงหน้าบานไม่กี่วันหลับทุกข์แหละเห็นไหมโอ้โหลำบากจังเลยแต่งงานเนี่ยไหนเลยในลูกไหนเลยในผัวยุ่งไปคนเนี่ยงานก็ยุ่งไอ้คนแต่ที่คนหน้าบานอ่ะไม่ชอบไอ้คนไม่แต่งอย่างหน้าบานหรือไงไอ้คนที่แต่งหน้าบานไม่กี่วันมันจะหน้าตุ่มแหละมันก็จะไปหวังอะไรโยมทำใจได้นะกี่ขั้นก็พอแล้วนึกว่าคนที่เขาได้นั้นเป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขามันถึงเราจะไปเอาให้เหมือนกันไม่ได้หรอกเราต้องเอาถือว่าทางใครทางมันถ้าใครได้ก็ถือว่าบุญที่เขาทำไว้เราก็ทำสิทำงานของเราไม่บกพร่องกันเลยกันทำงานของเราไม่บกพร่องเราดีใจในงานของเราแล้วไม่ต้องเอาขั้นเลยอาตมาเนี่ยทำงานไม่เคยได้ตำแหน่งเลยพระอื่นนี่เขาวิ่งซื้อกันนะเอาพระครูเอาอะไรกันยุ่งหมดอาตมาเนี่ยเจ้าน้าจังหวัดจะให้บอกหลวงพ่อไม่ต้องมาให้ผมหรอกผมขอเพียงว่าทำงานให้ผู้ใหญ่เข้าใจเท่านั้นผมพอแล้วเวลาผมมีเรื่องราวอะไรให้หลวงพ่อช่วยเซ็นค้ำให้ด้วยนะขอให้ช่วยหน่อยผมไม่ต้องการยศตำแหน่งอะไรทั้งหมดผมทำงานเพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าผมทำนั่นเองท่านบอกเออไม่เป็นไรจะช่วยแต่ตั้งแต่บัดนั้นท่านก็ไม่คิดให้ยศอาตมาเลยเพราะอาตมาไม่ต้องการเอายศเราไปนึกขำให้พวกที่วิ่งหายศโอ้ยคนนี้บ้ากัน เหมือนอะไรนะเหมือนไอ้คนที่มันหลงอ่ะหนึ่งก็อะไรเขาเรียกว่าพูดกันแล้วก็เหมือนกระโว้เหมือนกับหมาเน่าอ่ะนะไอ้หมาที่หนอหัวมันเป็นหนอนน่ะนะเป็นหนอนมันชัยหัวมันน่ะมันก็เจ็บหัวมันคันแล้วก็วิ่งแต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่สบายก็เป็นหนอนตรงโน้นนึกตรงโน้นจะสบายก็พอไปถึงตรงนั้นไอ้หนอนก็ชัยหัวมันเจ็บอีกวิ่งไปนึกว่าที่ตรงนั้นไม่สบายมันไปนอนตรงโน้นมันวิ่งจนไม่หาที่นอนไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนมันก็ตรงนั้นไม่ดีคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยอยากได้ราบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญมากๆเนี่ยเหมือนกับสุนัขหัวเน่าได้มาก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจเฉวิ่งไปนั่นเนี่ยแล้วก็เชื่อเอาใจคนอื่นไม่เอาใจตัวเองต้องไปเอาใจต้องไปอ้อนวอนคนอื่นเพื่อตัวเองอยากจะได้มันไม่ใช่เป็นความดีอะไรของเราเลยสู้ให้เราทำอะไรเนี่ยให้เรามันดีตรงไปตรงมาเพื่อความสบายใจเราดีกว่าแล้วทำให้เจ้านายเข้าใจว่าฉันทำเนี่ยเพื่องานไม่หวังประจบประแจงเพื่อจะเอายศเอาขั้นอะไรทั้งหมดแต่ก็ไม่ให้เจ้านายเกลียดเรานะทำให้เขาเข้าใจเราแต่เราก็ไม่ต้องหวังยศหวังตำแหน่งอะไรก็สบายใจโยมแสดงว่าคนที่ทำอยากได้ขั้นเนี่ยคนยังคิดไม่ถึงธรรมะยังเข้าไม่ถึงธรรมะ